0: กคลุมภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากที่อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีมหานครมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีมีฝนหนักมากที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Tra Thirakosan. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has marked his 60th birthday with a private marriage-making ceremony. He reaffirmed his commitment to serving the country and improving people's quality of life.Prime Minister Anuttin held a private marriage-making ceremony at his home in Samut Prakan province yesterday, September 13th, to mark his 60th birthday. Cabinet members and senior political figures joined the birthday well-wishes with other prominent figures, including Privy Councillor Prayut Chan-o-cha and Khun Ying Pottaman Damapong, sent flowers, flower baskets, and messages.Senior officials from the Interior Ministry and police also visited to extend their congratulations. Speaking to the media in the afternoon, the Prime Minister said that as long as he continues to hold the trust of Parliament and the people, he will perform his duties to the best of his ability for the country and the public.In terms of efforts to address people's economic concerns, the Prime Minister said that key economic indicators have improved since the current government took office, including exports, foreign exchange reserve, foreign investment, and employment. He acknowledged that challenges remain and said the government would continue working to address them and improve people's quality of life.
3: รัฐบาลที่นี้เข้ามาก็มีตัวที่วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
2: A new poll by Suwondo State Poll finds that most Thais believe the current political situation is not yet right for street protests, while economic and cost of living problems are seen as the main potential trigger. Suwondo State Poll at Suwondo State University surveyed 1,149 people nationwide from September 8th until the 11th on the topic of political protest in Thailand. The survey found that more than 44% of respondents follow political developments to some extent, but do not closely track the details. Nearly 70% said economic problems and the cost of living would be the main factor that could trigger political protests. Political cases and issues surrounding the Senate election were cited as other potential factors. Meanwhile, almost 48% said protests can help highlight issues that society should pay attention to. However, about 42% of respondents said that while protests can lead to change, it remains unclear what direction that change would take. Overall, 40% of respondents said the current political situation is not yet the right time for protests. Economists maintain their forecast for Thailand's economy to grow 2% this year, despite renewed pressure from higher oil prices linked to the U.S.-Iran conflict. Kasigan Research Center is maintaining its forecast for Thailand's economy to expand by 2% in 2026, despite renewed tensions between the U.S. and Iran that have pushed brut crude prices above $100 a barrel. However, the research center says the impact of higher oil prices on the Thai economy has already largely passed through since the second quarter. The economy is expected to slow in the second half of the year as exports ease after strong growth in the first half. Private consumption is also recovering only gradually amid weak purchasing power, despite the Thais Help Thais Plus stimulus measures expected to support consumption in the third quarter. Private investment, meanwhile, is expected to continue expanding, supported by foreign direct investment, or FDI. However, rising imports of capital goods could reduce the overall economic benefit and put pressure on Thailand's trade and current account balances. The research center also expects most of the government's 200 billion baht energy transition loan program to have a clearer impact on the economy next year, as it focuses on medium to long-term structural changes. Further details on infrastructure investment will need to be monitored.
4: ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อ GDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
2: Surat Thani has held its sixth Phnom Prat boat model contest, showcasing traditional craftsmanship and local artistic heritage. This year, 22 entries completed in the public and youth categories.Surat Thani held the sixth Phnom Prat boat model contest over the weekend with two categories and 11 entries from the public and 11 from young participants. The event began with a procession of the boat models from Wat Po Thawat to Municipal School 4. Now teachers, students and members of local merit-making networks also joined the procession.The contest aims to preserve, promote, and develop the cultural Phnom Prat boat designs of Surat Thani, while encouraging public participation in the province's Chak Prat tradition. In the youth category, the first prize of 10,000 baht and a trophy went to Sin Sang San, a team from Krabi. In the public category, the first prize of 12,000 baht and a trophy went to students from the arts program at the Faculty of Education.Education, Surat Thani Rajapat University. Judges assess the originality and craftsmanship

0: ไปคือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: เจ็ดนาฬิกา16นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศเพิกถอนสถานะทางการทูตของผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเนื่องจากกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายครับโดยแถลงการของรัฐบาลเมียนมาระบุถึงการเพิกถอนสถานะนักการทูตของนายโจโมตุลในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายเนื่องจากนายโจโมตุลถูกให้ออกจากราชการตั้งแต่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2564แต่เขายังคงใช้ทรัพย์สินและเงินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงบ้านพักรถยนต์และสำนักงานผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์กอีกทั้งนายโจโมตุลยังติดต่อกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเมียนมาประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลทหารเมียนมาในขณะนั้นได้สั่งปลดนายโจโมตุลโดยกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและแนวทางของรัฐบาลรวมทั้งการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์กรผิดกฎหมายเพียง1วันหลังจากที่นายโจโมตุลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกไม่ให้การต้อนรับรัฐบาลทหารซึ่งก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีอย่างไรก็ตามแม้จะถูกปลดออกจากราชการแต่ว่าสถานะทางการทูตของนายโจโมตุลในฐานะผู้แทนถาวรเมียนมาประจำสหประชาชาติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของสหประชาชาติยังชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะผู้แทนเมียนมาก
3: ัมพูชาและเมียนมาประกาศเดินหน้ายกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์แถลงการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาระบุว่าการประกาศความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่ผู้นำทั้งสองต่างตระหนักถึงปัญหาท้าทายและซับซ้อนในภูมิภาคซึ่งเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์จึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงทีเสริมกำลังสนับสนุนระหว่างกันทั้งด้าน

0: การป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั่วภูมิภาค
1: จีนดำเนินการทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำในเมืองชินหยวนมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศโดยมีการรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองชินหยวนตรวจยึดได้ทั้งอาหารเครื่องสำอางกระเป๋าและสัมภาระรองเท้ารวมกว่า 297,000 ชิ้นน้ำหนักราว83ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ175ล้านหยวนหรือราว862ล้านบาททั้งนี้รายงานระบุว่าในปี2568หน่วยงานกำกับดูแลตลาดในมณฑลกวางตุ้งได้ตรวจสอบและดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าลอกเลียนแบบและคุณภาพต่ำรวม 15,656 คดีพร้อมทั้งลงโทษปรับและยึดทรัพย์รวม132ล้านหยวนหรือราว650ล้านบาทโดยมีการส่งต่อคดีให้กับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะอีก212คดีช่วยปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และลอกเลียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลที่เกาะชวาของอินโดนีเซียนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: เรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอสประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าขาดการติดต่อท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินบนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนซึ่งการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MUJ เกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังจะใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาของชิลีโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีโดยผู้นำทั้งสองย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับการขนส่งทันทีความสัมพันธ์อินเดียจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแต่ระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนิยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วหลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตามสองฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองพอร์ตพอร์ทอนซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์เซลินดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากป่วยเป็นโรคขนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากโดยดิออนเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิด
1: สงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานครับ
2: เกษตรกรครอบครัวชำลักในฉนวนกาซาต้องขุดคุ้ยผืนดินที่ได้รับความเสียหายในย่านชิกอัตลินทางตะวันตกของกาซาซิตี้เพื่อค้นหารากไม้ที่ยังเหลือรอดชีวิตโดยสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาอยู่ก็คือต้นองุ่นและมะเดื่อฝรั่งซึ่งก็หวังจะฟื้นฟูการปลูกพืชผลเหล่านี้ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พืชผลถูกทำลายลงในช่วงสงครามเนเมอร์ชำลักวัย47ปีเขาเองก็หวังว่าจะสามารถพลิกฟื้นไร่ที่เคยงดงามแห่งนี้ให้กลับมาดีดังเดิมได้โดยยังมีความหวังจากสภาพต้นไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นต้นพันธุ์เขาบอกว่าได้เริ่มลงมือขุดดินเพื่อหารากต้นไม้และเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พวกมันยังเหลืออยู่โดยยังมีรากไม้และต่อไม้ที่ยังมีชีวิตซึ่งจะสามารถกลับมาเติบโตต่อไปได้เขาบอกว่าในไร่ของเขาเคยมีต้นไม้ที่มีอายุถึง90ปีและบางต้นก็อายุยืนถึง120ปีเมื่อก่อนเกิดสงครามที่อิสราเอลจะยิงถล่มเข้ามาเขาเคยเก็บองุ่นได้ทุกวันวันละครึ่งตันถึง1ตันแต่ตอนนี้เก็บได้ถึง3กิโลกรัมก็ถือว่ามากที่สุดแล้วส่วนอุปสรรคของเขาในการพลิกฟื้นที่ดินทำกินคงจะเป็นปัญหาเรื่องสารพิษจากอาวุธสงครามที่ตกค้างเขามองว่ามันน่าจะกระจายอยู่ทั่วไปดังนั้นที่ไหนที่มีอันตรายจากสารเคมีก็เท่ากับว่าอาจปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือขึ้นได้ยากส่วนอับเดลคาริมชำลักวัย48ปีก็บอกว่าเวลานี้ผืนดินแถบนี้แห้งแล้งมากและกลายเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสภาพที่ทำการเกษตรไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะพลิกฟื้นเพื่อดูว่าตรงไหนที่เคยมีต้นองุ่นก็จะขุดดินไปรอบๆลึกประมาณ2เมตรหากเจอต้นตอหรือรากของมันที่ยังไม่ตายเขาก็จะจัดการตัดแต่งและบำรุงรากหรือไม่ก็ทำการเสียบกิ่งอับเดลคาริมบอกว่าจริงอยู่ที่มีต้นไม้เหลืออยู่เพียงน้อยนิดและอยู่ในสภาพที่อ่อนแอแต่เขาก็เชื่อมั่นว่ามันจะฟื้นฟูได้สงครามในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลยาวนานตั้งแต่ปี2566ได้ทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ไปแล้วถึง 87% ในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดตกอยู่ในสภาพเสียหายและไม่สามารถเข้าถึงได้และเหลือพื้นที่ที่ยังเพาะปลูกได้จริงเพียง 1.5% เท่านั้นส่วนสาเหตุหลักที่สร้างความเสียหายก็คือการที่พื้นที่ถูกทิ้งระเบิดใส่ไม่ก็ถูกรถถังของทหารอิสราเอลบดขยี้หน้าดินต้นไม้พลอยถูกถอนรากถอนโคนนอกจากนั้นสารเคมีจากอาวุธที่สะสมในชั้นดินได้ทำให้ดินเสียจนต้นไม้ไม่เหลือรอดให้เติบโตขณะเดียวกันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่แม้จะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากแรงระเบิดแต่เกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าไปทำการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายและเขตปฏิบัติการทางทหารซึ่งจากความเสียหายและปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันนั้นได้ทำให้นักวิชาการไม่สามารถใช้ถ้อยคำอื่นใดมาอธิบายสภาพแวดล้อมได้ดีเท่ากับคำว่านี่คือการทำลายล้างระบบนิเวศเกษตรกรรมแบบสิ้นเชิง
0: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะคุณท็อปได้นอนหรือยัง
3: ต้องพูดถึงกีฬาเอเชียนเกมสิครับเพราะวันนี้เดี๋ยวมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน
0: เราต้องพูดแน่นอนแต่ว่าเอาผลเมื่อคืนก่อนได้นอนหรือยังคะ
3: ได้นอนแล้วแต่นอนไม่หลับ
4: ก็วันนี้นะคะก็จะมีกีฬาชนิดแรกของไทยนะคะเป็นประเภททีมก็คือฟุตบอลหญิงไทยนะคะจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเอเชียนเกมนะคะแล้วก็ผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้เดี๋ยวยังไงแวะมาแน่นอนค่ะไม่ทิ้ง
3: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับ สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มมาที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้เกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแหมน่า

0: เสียดายถ้าแมนยูตัวเท่าแมนซิตี้นะผู้เล่นเท่าผู้เล่นเท่ากันเนี่ยไม่ใช่แพ้หรอก
1: แมนยูมากกว่า
0: แมนยูมากกว่า
1: ใช่
0: สุดท้ายแพ้คาบ้านในศูนย์นั่น
1: ถูกต้องนะคะอ่ะเป็นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็ฤดูกาลที่แล้วไมเคิลคาริกเปิดตัวคุมแมนยูด้วยการเก็บชัยชนะนะ
0: ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคาริกเจอทีมใหญ่ชนะหมดเลยนะ
1: ใช
0: ่แมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีกวาดหมดเลย
1: แล้วก็พูดเรื่องอดีต
0: นะครับแต่ว่าพอได้สัญญาถาวรแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คาบ้านไปจากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูในช่วงนาทีที่60นะครับซึ่งประตูที่ได้เนี่ยหลังจบเกมทางโปรเรฟซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาบอกเลยนะครับว่าเกิดความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับที่ไม่ให้ผู้ตัดสินในสนามมาดูจอ VAR นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะฮาแลนด์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่รับหน้าแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทางเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับซึ่งมีท่าทางจะไปเล่นลูกฟุตบอลแล้วส่งผลกระทบต่อคู่แข่งชัดเจน
1: ก็คือมันต้องเสียสมาธิในการป้องกันเนโซ่เฟรนันเดสนะคะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคำตัดสินของ VAR ให้ลูกของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยเป็นประตูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเล่น
0: คือจังหวะแรกเลยเนี่ยมีธงยกว่าล้ำหน้าซึ่งในสนามตอนนั้นก็โอเคละแต่มาได้หลังจากเช็ค VAR นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาแก้อีกว่าที่ตัดสินน่ะผิดพลาดแต่ว่าผลการแข่งขันไม่เปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมก็คือแมนซิตี
1: ้ค่ะก็ทางผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือผู้เล่น10คนด้วยฟิลโฟเดนโดนใบแดงนะคะจังหวะนั้นก็เป็นที่พูดถึงเหมือนกันแล้วก็บอกว่าโฟเดนโดนใบแดงไม่งั้นบรูโน่ก็ต้องโดนด้วยเพราะไปสกิดก่อน
0: บอกแล้วตัวเท่ากันไม่แพ้หรอก
1: ค่ะก็เป็นชัยชนะนะคะก็แมนเชสเตอร์อีฟบรูนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะลูกเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3คะแนนได้ตอนนี้นี่แข่ง4นัดชนะหมดเลยนะ
0: โอ้โหนะครับ
1: นะคะในยุคของเอนโซ มาเรสก้านะคะ
0: คือตอนเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์เนี่ยดูตรงไม่ค่อยดีนะแต่พอเข้าสู่ช่วงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยโอ้โหโอเคเลย
1: ค่ะตอนนี้ซิตี้มี12คะแนนก็รั้งรองจ่าฝูงนะคะก็มีแต้มเท่ากันเลยกับอาร์เซนอลจ่าฝูงนะคะแต่ว่าแพ้เพียงแค่ผลต่างประตูได้เสียนะคะก็เป็นประเด็นพูดถึงเหมือนกันสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไมเคิลคาริกยังบอกว่าสับสนกับลูกVAR ลูกนั้นอยู่เลย
0: ก็ตอนแรกในสนามคิดว่าล้ำหน้ากันหมดแล้วต
1: ั
0: วฮาแลนด์เองก็อาจจะเสียได้นิดนึงแต่ก็เดินกลับมาแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ดันได้ลูกนี
1: ้ค่ะขณะที่เอนโซ มาเรสก้านะคะก็บอกว่าใบแดงเนี่ยเปลี่ยนแผนของทีมเพราะว่าใบแดงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่23ช่วงครึ่งแรกอะนะคะมาเรสก้าบอกอุ๊ยเปลี่ยนแผนหมดเลยทั้งแผนของทีมตัวเองแล้วก็แผนของแมนยูด้วยก็ชื่นชมลูกเตะนะคะที่ก็มุ่งมั่นแล้วก็เก็บชัยชนะได
0: ้แมนยูเมื่อวานนี้ก็มียิงชนเสาอีกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมที่ยิงชนเสาชนการเยอะสุดเมื่อคืนนี้มีเมื่อคืนนี้มี2ครั้ง
1: ค่ะนะคะอ่ะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนที่ผ่านมามี12คะแนนตอนนี้นะคะขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง4นัดตอนนี้ก็มี4คะแนนนะคะไม่ได้เก็บ9ทีละแต้มแต่ว่าก็ชนะเพียง1แมตช์เท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง2นะคะ
0: เขามี9ทีละแต้มแต่เรา9ไม่มีแต้ม หนักกว่าเยอะเลยนะครับส่วนผลอีกคู่นึงโคเวนทรีเหลือ10คนเนี่ยครับไบรตันได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
1: ้ตั
0: วผ
1: ู้
0: เล
1: ่
0: นมากกว่าชนะไป 5-0 เลยนะครับไบรตันอยู่อันดับ4มี7คะแนนส่วนโคเวนทรีก็อยู่อันดับสุดท้ายยังไม่มีคะแนนนะครับเป็นเจ้าบ้านแต่เหลือ10คน
1: ไบรตันนี่ยิงแต่ละนัดนี่โหดๆทั้งนั้นเลยนะคะชนะวิลล่านัดเปิดฤดูกาลมา4ลูกนะคะนัดนี้มาชนะอีก5ประตูต่อ0นะคะ
0: ครับ
1: มาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกล่าสุดตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอันดับที่1เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะคะแข่ง4นัดมี12คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้4นัด12คะแนนเช่นเดียวกันนะคะอันดับที่3ไม่น่าเชื่อฮัลซิตี้ค่ะตอนนี้นี่แข่งมา4นัดมี8คะแนนนะคะอันดับที่4ไบรตันนะคะมี7คะแนนอันดับที่5เชลซีก็มี7คะแนนค่ะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับบาร์เซโลนายังคงร้อนแรงชนะ5นัดติดแล้วนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปชนะเลบันเต้ได้ด้วยนี่เป็นเกมระหว่างเลบันเต้ทีมอันดับ13เปิดบ้านเจอกับบาร์ซ่าจากฝูงที่ชนะมา4นัดรวดนะครับเล่นไป5นาทีเป็นชาบี้เอสปาร์ตครับ ที่ทำประตูได้ให้บาร์ซ่าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นเจ้าหนูวัย19ปี
1: นี่ก็ถือว่าประเดิมประตูแรก

0: แรกนะคะกับบาร์เซโลนา
1: ใช่นักเตะบาร์ซ่าเนี่ยฤดูกาลเวลาขึ้นฤดูกาลใหม่มักจะมีดาวรุ่งขึ้นมาตลอดนะ
0: ค่ะ
1: นะครับลูก2เป็นลามินยามาลนาทีที่19
0: แล้วคนยิงประตู2คนนี่อายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ครับครึ่งหลังนาที48บาร์ซ่ามาได้จุดโทษแล้วก็เป็นลามินยามาลรับหน้าที่ยิงเข้าไปบาร์ซ่านำ 3-0
0: แต่ว่านาทีที่78นะคะเจ้าบ้านมาได้ประตูตีไข่แตกค่ะไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากอีวานโรเมโรค่ะ
1: ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็นาที88เป็นทางโรเจอร์บูเก้ยิงเข้าไปนะครับให้ทีมไล่มาเป็น2-3นะเลบันเต้
0: ค่ะบาร์ซ่ามาได้ประตูปิดกล่องนะคะช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะคาริมอเดยามี่นะคะก็มาทำประตูในช่วงท้ายเกมบาร์เซโลนาบุกเอาชนะเลบันเต้ได้4-2คว้าชัย5นัดรวดนะคะตอนนี้มี15คะแนนนำเป็นจ่าฝูงนะคะมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่3คะแนนนะคะส่วนเลบันเต้ค่ะ5นัดมี5คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางค่ะ
1: มาดริดเกมล่าสุดเนี่ยชนะรายโยบายกาโนไป4-1นะ
0: นะคะก็มาดริดตอนนี้มี12คะแนนนะคะมาดูผลคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะคะเซตาบิโกเสมอกับมาลากานะคะ1-1ตอนนี้เซตาบิโกอยู่อันดับที่15มี4คะแนนนะคะส่วนมาลากาอยู่อันดับที่17มี3คะแนนค่ะ
1: ขณะที่เกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบอาโครุญญาไป1-1นะครับเกตาเฟ่อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนนส่วนอาโครุญญาอยู่อันดับ6มีอยู่9คะแนน
0: ค่ะแล้วก็คู่ของเรอัลโซเซดาดกับแอตเลติโกมาดริดนะคะก็เป็นชัยชนะของแอตเลติโกมาดริดไปนะคะส่วนตารางคะแนนตอนนี้นะคะก็เป็นบาร์เซโลนานะคะที่เก็บ15คะแนนเต็มนำจ่าฝูงเลยค่ะอันดับที่2เรอัลมาดริดนะคะมี12คะแนนอันดับที่3อาราเบสมี10คะแนนอันดับที่4อาเลติโกมาดริดมี10คะแนนเท่ากันกับเซบีย่าซึ่งอยู่อันดับที่5มี10คะแนนค่ะ
1: ครับขณะที่บุนเดสลีกาเยอรมันแฮร์รี่เคนนะครับทำประตูชัยให้บาเยิร์นมิวนิกเก็บจะชนะได้ในเกมไปเยือนทีมน้องใหม่เอลเวสแบกครับเกมนี้ทีมน้องใหม่เอลเวสแบกนะครับเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกนาทีที่26เนี่ยเป็นนัดคาวทำประตูให้ทีมเยือนบุกมานำก่อนเอลเวสแบกก็เป็นทีมของนิโคลัสมิเกลสัน
0: มีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยเมื่อคืนนี้นะคะ
1: ครับแล้วก็นาที61มอริสครัสเทนมาร์เคอร์ปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเจ้าบ้านตีเสมอ 1-1 แต่ว่าบาเยิร์นมาได้ประตูชัยจากทางแฮร์รี่เคนนะครับก็ทำให้บุกมาชนะไป 2-1 เดี๋ยวดูจังหวะยิงของแฮร์รี่เคนโอ้โหคือเขาบอกว่ามุมยิงเนี่ยหาจังหวะยิงค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเนี่ยยิงได้โหคมจริงๆเลยชนะไป 2-1
0: ช่วงนี้มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการสะสมคะแนนในการคว้าบัลลงดอด้วยนะคะยิ่งมากอย่างนี้ก็ยิ่งมีโอกาสนะคะก็เป็นบาเยิร์นมิวนิกนะคะที่คว้า3คะแนนในเกมนี้นะคะเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอยู่อันดับที่4ค่ะตอนนี้จ่าฝูงนะคะเป็นฝ่ายบวกนะคะแล้วก็ตามมาเป็นดอร์ทมุนด์นะคะมี9คะแนนเต็มนะคะก็เป็นบาเยิร์นที่ตามหลังอยู่2คะแนนนะคะส่วนน้องใหม่เอเวอร์แบกค่ะนี่คือการพ่ายแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะคะแต้มหยุดอยู่ที่6คะแนนหลังผ่านไป3นะตอนนี้อยู่อันดับที่6ค่ะ
1: ส่วนผลคู่อื่นนะครับเอเบร์ไลฟ์ซิกเอาชนะฮัมบูร์กไป 5-0 ไลฟ์ซิกอยู่อันดับ5มี6คะแนนส่วนฮัมบูร์กอยู่อันดับสุดท้ายเลยอยู่อันดับ18ยังไม่มีแต้ม
0: นะคะไปดูตารางคะแนนของบุนเดสลีกากันสักหน่อยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะจากฝูงเป็นฝ่ายบวกค่ะอันดับที่2เป็นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทั้ง2ทีมนี่เก็บชัยชนะได้ทั้ง3เกมมี9คะแนนนะคะอันดับที่3นะคะอัลส์บวร์กมี7คะแนนอันดับที่4บาเยิร์นมิวนิกมี7คะแนนและอันดับที่5เอเบร์ไลฟ์ซิกมี6คะแนนค่ะ
1: ขณะที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับเป็นฟุตบอลไทยลีก1มีเกมดาร์บี้แมตช์ของภาคตะวันออกชลบุรีเจอกับระยองคู่นี้ยิงกัน5ประตูเลยนะครับก็เล่นที่บ้านของชลบุรีเล่นไป5นาทีเป็นเรนานเกเน่ยิงให้ระยองออกนำไปก่อนในครึ่งแรก 1-0 ครับนี่จังหวะยิงเช็ดเสาเข้าไปครึ่งหลังนาที48เป็นอานนท์อมรเลิศศักดิ์ปั่นโค้งเข้า3เหลี่ยมโอ้ทีมเยือนนำเป็น 2-0 แล้ว
0: ค่ะแต่ว่านาทีที่55นะคะระยองมาเหลือผู้เล่น10คนเรนันกอเน่นะคะคนที่ยิงประตูแรกเนี่ยไปเจตนาสกัดหนักใส่ผู้เล่นของชลบุรีผู้สินเช็ค VAR นะคะก่อนจะชูใบแดงไป
1: ไปยกเท้าไปเปิดปุ่มใส่นะ
0: นะ
1: ครับทำให้เหลือ10คนนาที58เป็นสเตนิโอจูเนียมงให้ชลบุรีไล่มาแล้วเป็น1-2 แล้วก็นาที81ครับเป็นเดนิสมูริโลยิงฟรีคิกให้เจ้าบ้านตีเสมอ 2-2 จากตาม 0-2 ตีเสมอได้แต่ว่าท้ายเกมนาที87ครับเป็นยอฮงกยูมายิงประตูชัยให้ระยองบุกมาชนะไป 3-2 นะครับได้เปรียบตัวผู้เล่นจังหวะเหมือนจะปั๊มบอลกันนะแล้วเหลี่ยมดีกว่าครับเป็นประตูชัยให้ระยองชนะไปได้
0: ค่ะก็เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเต็มจากการลงสนาม2นัดนะคะขยับไปอยู่ในกลุ่มหัวตารางค่ะขณะที่ชลบุรีลงสนาม2นัดสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็แพ้ทั้ง2นัดตอนนี้ยังไม่มีคะแนนนะคะก็โค้ชอ้นรังสรรค์จะต้องแก้เกมหน่อยนะคะ
1: ครับขณะที่ผลอีกคู่หนึ่งของไทยลีก1ประจวบเอาชนะสุโขทัยไป 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากเอสกาเมนเดสในช่วงนาทีที่42ประจวบ2นัดมีอยู่3คะแนนส่วนสุโขทัย2นัดยังไม่มีแต้ม
0: ค่ะตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะเพิ่งจะแข่งกันมาแค่2เกมเท่านั้นระยอง FC จากการคว้าชัยชนะ2นัดนี้ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะเท่ากันกับการท่าเรืออันดับที่2มี6คะแนนอยุธยายูไนเต็ดก็เปิดฉากดีนะคะชนะ2นัดรวดเหมือนกันมี6คะแนนส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพลาดเสมอนะคะก็มี4คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่4แล้วก็ BG ปทุมก็มี4คะแนนเหลืออันดับที่5ค่ะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับสเปนสถิติรอบแบ่งกลุ่มชนะ3นัดรวดก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แข่งกันที่โปแลนด์นะครับเป็นเจ้าภาพที่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม F สเปนทีมนำของกลุ่มนะครับชนะมา2เกมรวดเจอกับทีมชาติจีน
0: ค่ะครึ่งแรกสเปนนำก่อนถึง3ประตูต่อ0เลยนะคะดาเลล่าเอโกเต้ยิงจุดโทษนาทีที่19เปาโกเมนดาดอค่ะยิง2ประตูเลยนาทีที่41แล้วก็ในช่วงทดเวลาบัตรเจ็บนะคะ
1: นี่เป็น 3-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังจีนพยายามเปิดเกมบุกแล้วก็ทำประตูไล่ขึ้นมาเป็น 1-3 จากหวงเจียซินนาที66แต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมสเปนเอาชนะไป 3-1 ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนะครับได้แชมป์กลุ่ม F ไปพร้อมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับโปรตุเกส
0: ค่ะขณะที่ทีมชาติจีนนะคะจบอันดับที่3ของกลุ่ม3ค่ะมี4คะแนนแต่ว่าก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะ1ใน4ทีมที่จบอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะก็จีนจะเข้าไปพบกับอิตาลีค่ะ
1: ขณะที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นฟุตบอลหญิงนะครับเจอศึกหนักเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยเตะกัน 17:30 น.
0: ค่ะฟุตบอลชายเอเชียนเกมก็อยู่สายเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นฟุตบอลหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม E นะคะไทยจะลงสนามนัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเลยค่ะก็สาวไทยนะคะก็ลงฝึกซ้อมนะคะในการที่จะเจอกับเจ้าภาพวันนี้นะคะสาวไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม E ร่วมกันกับเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามนะคะถือว่าเป็นสายที่ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะคะจะแข่งขันแบบพบกันหมดค่ะเอาแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์รวมถึงอันดับที่3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
1: ซึ่งทางโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็การฝึกซ้อมเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่จะเจอกับญี่ปุ่นซ้อมกันเรื่องของลูกตั้งเตะด้วยนะครับทั้งลูกตั้งเตะลูกเตะมุมใช้เวลาซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ง
0: ค่ะก็ตัวแทนนักเตะนะคะอชิรยายิ่งสกุลบอกนะคะว่าตอนนี้สภาพทีมพร้อมมากค่ะระบบการเล่นร่างกายสมบูรณ์ดีเกมนี้ต้องมีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของทีมให้มากที่สุดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชเนี่ยก็ได้เน้นนักเตะทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเวลา 17:30 น.ค่ะก็จะแข่งกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปานะคะที่ประเทศญี่ปุ่นสถิติคู่นี้ญี่ปุ่นกับไทยเราเคยเจอกันมาในเอเชียนเกม4ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะทั้งหมดนะคะ
1: ครับญี่ปุ่นดีกรีเขาเคยเป็นแชมป์โลกแล้วตอนนี้ชุดเล็กเขาก็ไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีอยู
0: ่ค่ะวันนี้ก็ต้องส่งแรงใจเชียร์เต็มที่ก็เล่นให้สนุกแล้วกันนะคะก็จะล้างตาญี่ปุ่นจาก4ครั้งที่เราแพ้ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีเกมกับทั้งไชนีสไทเปที่เดี๋ยวจะแข่งวันที่17กันยายนแล้วก็วันที่21กันยายนก็มีลุ้นกับเวียดนามอีกหนึ่งนะคะ
1: ก็ติดตามสดสดได้นะครับทาง PPTV แล้วก็ทาง AS Play ด้วย
0: ใช่นะคะ
1: ส่วนฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายจะลงสนามนัดแรกวันที่16กันยายนตอนนี้นักเตะของเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ลงไปถึงปุ๊บก็ลงฝึกซ้อมทันทีเลย
0: ค่ะ
1: กำหนดการเดินทางก็คือเดินทางไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากซ้อมกันวันสุดท้ายวันที่13นะ
0: ใช่
1: 14เดินทาง
0: ถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับนักฟุตบอลชายไทยนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็ทันทีที่ไปถึงก็เข้าโรงแรมที่พักนะคะแล้วก็ฝึกซ้อมต่อช่วงเย็นวันเมื่อวานนี้ทันทีนะคะเน้นเรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายค่ะ
1: ครับก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสสถานแล้วก็ฮ่องกงจะแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายนัดแรก16กันยายนเจอกับคีร์กีสสถานนะครับเราจะหนักหน่อยก็คือเกมเจอกับญี่ปุ่นนะสุดท้ายนะเพราะฉะนั้น2เกมแรกเนี่ยทางทีมงานสตาฟโค้ชก็หวังว่าถ้าได้6คะแนนเต็มเนี่ยโอกาสเข้ารอบมีสดใสแน่นอน
0: นะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายของโค้ชวังนะคะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟได้แชมป์เป็นสมัยที่2นะครับเป็นแชมป์ Grand Slam สมัยที่2นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟมือ1ของรายการและก็มือ2ของโลกจากเยอรมนีต้องออกแรงเหนื่อยกว่า3ชั่วโมง33นาทีกว่าจะเอาชนะเบนเชลตันมือ8ของรายการและก็มือ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปได
0: ้ค่ะก็ชนะมา3ต่อ1เซตนะคะ6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7แล้วก็6ต่อ2ก็แชมป์ไปครองนะคะก็แข่งนานนะจังหวะที่เขาชนะในลูกสุดท้ายแล้วได้แชมป์แล้วเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะคะนี่คือการคว้าแชมป์การสแลมในปีนี้เป็นถ้วยที่2นะคะต่อจากการปลดล็อกคว้าการสแลมก็คือ French Open ปีนี้นะคะแล้วก็เข้าชิง3รายการวิมเบิลดันก็เข้าชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์แล้วก็นี่แหละค่ะมาได้แชมป์ US Open ในปีนี้อีก1แชมป์นะคะนี่คือการคว้าแชมป์2ครั้งในปีนี้เลยสำหรับการสแลมนะคะ
1: ส่วนเชลตันก็พลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายชาวอเมริกันคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการนี้นะครับคือย้อนไปก่อนหน้านี้คนอเมริกันนักเทนนิสอเมริกันที่ได้แชมป์ US Open ก็คือแอนดี้ร็อดดิกน
0: ะ
1: 23ปีก่อนแอนดี้ร็อดดิกเนี่ยเสิร์ฟหนัก
0: ค่ะ
1: เสิร์ฟหนักและภรรยาสวยมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ภรรยาเป็น
1: นางแบบ
0: ค่ะนะคะอ่ะก็ยินดีกับอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เข้าทางเขามากๆนะคะเพราะว่าคู่ปรับสำคัญอย่างคาร์ลอส อัลคาราซเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไปยานิกซินเนอร์นี่ก็ตกรอบแรกนะไปนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์ได้นะ
1: ครับขณะที่ฟอร์มูล่า1นะครับสนามที่14แชมป์เป็นของคิมี่อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมไว้ได้นี่เป็นรถสูตร1ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่า1สนามที่14นะครับรายการ Spanish Grand Prix แข่งที่มาดริดที่สเปนรอบชิงชนะเลิศจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในรอบที่15รถของแลนสโตรจากทีมแอสตันมาร์ตินประสบปัญหาเรื่องระบบเบรกจนต้องออกจากการแข่งขันส่งผลให้สัญญาณ Virtual Safety Car ทำงานแต่ว่าแลนโดนอริสที่ตัดสินใจเข้าพิทไปเปลี่ยนเป็นยางนะครับเจอจังหวะสัญญาณสิ้นสุดลงพอดีทำให้เมื่อออกจากพิทอันดับหล่นไปถึงอันดับที่5แล้วก็ชาร์ลส์เลอแคลร์นักขับจากโมนาโกทีมเฟอร์รารี่ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนอันนี้จุดเปลี่ยนเลย
0: นะคะแต่ว่าในช่วง10รอบสุดท้ายของการแข่งขันอันโตนาลีก็อาศัยกลยุทธ์ชิงจังหวะเข้าพิทเปลี่ยนยางแซงชาวเลอร์เคขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะก่อนจะควบรถคู่ใจรักษาระยะห่างแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นคันแรกในที่สุดนะคะก็ทำเวลาไปได้1ชั่วโมง 34.23754 วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็มีแม็กเวอร์สเตเปนตามเข้ามาเป็นอันดับที่2ค่ะตามหลัง 4.351 วินาทีแล้วก็แลนดอนนอริชนะคะไล่ฮึดกลับขึ้นมาก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ได้นะคะ5.089 วินาทีที่ตามนะคะ
1: ขณะที่อันดับคะแนนสะสมอันโตนเดลลี่ยังเป็นผู้นำนะครับ292คะแนนอันดับ2เป็นจอร์จรัสเซลเพื่อร่วมทีม Mercedes AMG มี211คะแนนอันดับ3เป็นลูอิสแฮมิลตันทีม Ferrari มี191คะแนน
0: ค่ะก็สำหรับฟอร์มูล่า1สนามถัดไปนะคะจะเป็นรายการอาเซอร์ไบจานกลางปีที่อาเซอร์ไบจานนะคะระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับ ขณะที่โมโต GP สนามที่14นะครับมาร์คมาเกสคว้าแชมป์สนามนี้ได้และที่สำคัญจากการคว้าแชมป์ทำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำคะแนนสะสมแล้วด้วย
0: แซงขึ้นมานะคะสภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆสำหรับมาร์คมาเกสนะคะนี่เป็นสนามที่14รายการกลางปีออฟซานมาริโนที่ประเทศอิตาลีนะคะในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าเมนเรสเนี่ยเริ่มเกมมา

0: ็นมาโก้แบสกี้นะคะนักบิดชาวอิตาลีค่ะออกจากกริดผู้นำนะคะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกตัวบี้กันมาเลยกับมาร์คมาเกรสนะคะแชมป์โลกชาวสเปนจากทีมดูคาติเรโนโวแบบสนุกเลยค่ะก็เบียดกันไปเบียดกันมาแต่ว่าเบสกี้เนี่ยกลับล้มในโค้งที่12นะคะก่อนที่จะเข้ารอบที่2ก็ต้องออกจากการแข่งขันไป
1: แล้วก็ในรอบที่7ฮอเก้มาตินแชมป์โลกปี2024ชาวสเปนจากทีมอาพิเลียเรซิ่งบิดไล่แซงมาร์คมาเกสขึ้นไปเป็นผู้นำได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นในรอบที่12มาร์คมาเกสอาศัยความเก๋าบิดแซงคืนก่อนจะรักษาตำแหน่งจนครบ27รอบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา41นาที 13.013 วินาทีนะครับก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปอันดับ2เป็นของอเล็กซ์มาเกสน้องชายนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเปโดอาคอสตา
0: ค่ะอเล็กซ์มาเกสนี่ก็มีจังหวะที่ขึ้นมาเป็นผู้นำระหว่างขับนะคะก็ขับเคี่ยวกันสนุกค่ะแต่ว่าสุดท้ายแชมป์รายการนี้แล้วก็รองแชมป์เป็นของคู่พี่น้องมาเกสนะคะก็ชัยชนะในสนามนี้อย่างที่บอกไปส่งผลให้มาร์คมาเกสเนี่ยตอนนี้แซงฮอเก้มาตินขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมรวมนะคะตอนนี้เนี่ยมี274คะแนนนะคะอันดับที่3เป็นมาโกเบสกี241คะแนนค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะจะเป็นกลางปีออฟออสเตรียค่ะที่ประเทศออสเตรียนะคะวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ผ่านไป12สนามแต่ว่าทางทีมโตโยต้าเนี่ยก็การันตีได้แชมป์โลกผู้ผลิตสมัยที่10ละ
0: ค่ะนี่เป็นการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลก2026รายการที่12นะคะชื่อรายการ WRC Rally Chile BOBO นะคะที่ประเทศชิลีปรากฏว่าโอลิเวอร์โซเบิร์กค่ะนักขับจากทีมโตโยต้าขับเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกเวลา2ชั่วโมง57นาที8วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะคะอันดับที่2เป็นเซบาสเตียนโอคิเย่เพื่อนร่วมทีมค่ะตามหลัง 16.6 วินาทีและอันดับที่3เป็นอาเดรียงโฟโมจากฮุนไดนะคะตามหลัง 33.3 วินาทีค่ะ
1: ชัยชนะของโซเบิร์กครั้งนี้นะครับช่วยให้ทีมโตโยต้าการันตีแชมป์โลกประเภทผู้ผลิตเป็นสมัยที่6ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่10ในประวัติศาสตร์เทียบเท่าสถิติของแลนเซียโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2สนาม
0: ค่ะด้านเอลฟินอีแวนส์นะคะนักขับอังกฤษยังเป็นผู้นำคะแนนสะสมค่ะมี230คะแนนอันดับที่2ซามิปาจารินะคะ213คะแนนและอันดับที่3โอลิเวอร์โซแบกมี209คะแนนค่ะรายการต่อไปจะเป็นสนามที่13นะคะก็คือ WRC Rally อิตาเลียซาดิเนียนะคะระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมแข่งกันที่ประเทศอิตาลีค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการสุดท้ายของปีนะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนแข่งครบ21สเตจแล้วนะครับสเตจที่21เป็นสเตจสุดท้ายนี่เป็นรายการลาวูเอลต้าเอสปัญญาสเตจสุดท้ายระยะทางอยู่ที่112กิโลเมตรจากคาฟูกานาดาถึงกานาดาครับ
0: ค่ะปรากฏว่าโทเบียสโยฮันเนสเซนนะคะจากทีมอุโนเอ็กซ์ค่ะโชว์ฟอร์มสุดยอดปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา2ชั่วโมง54นาที8วินาทีก็คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายไปครองได้สำเร็จนะคะอันดับที่2เป็นอเลสซานโดโลเมเล่นะคะอันดับที่3เป็นรัมเซสเดอบรอยค่ะแล้วก็เฮนริกมาร์ชนะคะนักปั่นสเปนจากโมวิสตาทีมคว้าแชมป์รายการนี้นะคะก็ทำเวลาสะสม21สเตจตอนนี้เนี่ย73ชั่วโมง52นาที55วินาทีก็กลายเป็นแชมป์สเปนคนที่25ในประวัติศาสตร์ของรายการค่ะ
1: ครับอันดับ2เป็นพีมอสโรกริชจากทีมเรดบูโบฮาฮันโกเฮเวลาตามหลัง2นาที15วินาทีอันดับ3เป็นเฟลิกซ์กอลจากทีมเดคาธลอน CMA CGM นะครับตามหลังอยู่2นาที44วินาทีด้วยกัน
0: ค่ะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเชนรอรี่นะคะก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ทิ้งห่างถึง11สโตรกเลยค่ะห่างมากนะคะ
1: นี่เป็นรายการ Amgen Irish Open นะครับแข่งกันที่ไอร์แลนด์วันสุดท้ายเชนรอรี่โปรกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย39ปีเปิดฟอร์มสุดร้อนแรงนะครับทำ7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วัน23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองด้วยสถิติชนะขาดชนะแพทริกรีดและฮัวกินนีมันที่จบอันดับ2ร่วมถึง11สโตรกเลยซึ่งเป็นระยะห่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์รายการนะครับพร้อมทำลายสถิติเดิมของเบรนฮาร์ดลังเกอร์ที่เคยชนะรายการนี้ด้วยระยะห่าง10สโตรกเมื่อปี1987
0: โอ้โห23อันเดอร์พาร์อันดับที่2 12อันเดอร์พาร์นะคะนอกจากนี้ค่ะนี่คือแชมป์ Amgen Irish Open สมัยที่2ของโรลลี่ด้วยนะคะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2009ในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นที่คาวตี้ลูธ

0: ก็ยังเป็นแชมป์ DP World Tour รายการที่7ในอาชีพก็รายการนี้รับเงินรางวัลไปประมาณ29ล้านบาทนะคะขณะที่แพทริก กรีซแล้วก็ฮัวกินนีมานอันดับที่2ร่วมเนี่ยรับกันไปคนละ14ล้านบาทค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมีการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแข่งกันที่มาเก๊าที่จีนครับรายการนี้ชิงเงินรางวัล800,000 เหรียญสหรัฐเป็นรายการ WTT Champion มาเก๊า2026นี่เป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว
0: ค่ะก็มิวะฮาริมาโตะมือหนึ่งของรายการความหวังของญี่ปุ่นนะคะดวลกับเฉินอี้มือ8ของรายการจากจีนค่ะเป็นมิวะฮาริมาโตะนะคะนักตบลูกเด้งสาวดาวรุ่งวัย18ปีใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีเฉือนเอาชนะสาวจีนไป4ต่อ3เกมส่งผลให้เธอคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวระดับ WTT Champion แล้วก็เป็นรายการที่3ติดต่อกันนะคะต่อจากชัยชนะครั้งก่อนที่ฉงชิ่งเมื่อเดือนมีนาคมและเป็นรายการที่2ที่โยโกฮาม่าที่บ้านเกิดด้วยค่ะ
1: มีใช้เดี่ยวด้วย
0: ค่ะก็เป็นทรูโมเลกานักตบลูกเด้งสาวสวีเดนเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมนะคะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโกกูคาวเดรานโนจากบราซิลไปได้4ต่อ1เกมก็คว้าแชมป์ไปครองนะคะก็โมเลกาคว้าแชมป์ WTT Champion เป็นสมัยที่2ในอาชีพหลังเคยประสบความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาที่มงเปลิเยประเทศฝรั่งเศสค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เชียร์กันนะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม
0: เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะหนักหน่อยแต่ว่าก็ต้องส่งแรงใจเชียร์ค่ะ
2: เชียร์เต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพ Elsewhere หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เสมือนจริงซึ่งมีหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณดูสมจริงเหมือนมนุษย์มากๆนะคะอีกทั้งยังสามารถขยับใบหน้าได้อย่างอิสระกว่า38สร้างความตื่นตาตื่นใจในการประชุมเทคโนโลยี Inclusion Conference on the Bun ปี2016ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนได้อย่างมากเลยค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาทีช่วงที่2เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาทีช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: ้องสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นกับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปักกันวันนี้เจ้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569เจ้าวันนี้ติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือกับเฮาถึง2คนนะเจ้าคุณคุปมารินและข้าเจ้าจันจิราอ่อนอ้นเจ้า
0: ทักทายคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณกิฟต์โตยนะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะฮะสดใสก็มีหลายข่าวเรียกรอยยิ้มของคุณผู้ชมโตยนะครับวันนี้ทักทายกันมาได้นะครับทางช่องทางหลายทางด้วยกันนะครับติดตามชมทางที่ท่านทีวีหมายเลข11รวมไปถึงทาง Facebook ออนไลน์ทาง MBT ภาคเหนือรวมไปถึงทักทายใต้คอมเมนต์อู้จ่ากันน้อยวันนี้คุณผู้ชมครับว่าที่บางคุณผู้ชมเนี่ยเป็นจะได้กันพ้องสัปดาห์ที่ผ่านมาไปแอลตี้ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นจะได้วันนี้ที่บ้านท่านเป็นจะได้พ้องนะครับ
1: วัน2วันมานี้นี่แดดขนาดเลยเนอะซักซักผ้าม่วนขนาดเลยนะคนเฒ่ายุคประมาณเฮาเนี่ย
2: เจนไอหยัง
1: หันแดดแล้วก็คือใครซักผ้าละแต่ว่าช่วงต่อไปเนี่ยเปิ้นบอกว่าก็จะมีฝนตกหนักอยู
0: ่แมนคร
1: ับภาคอื่นก็ยังมีฝนตกหนักอยู่เพราะฉะนั้นต้องติดตามสภาพอากาศรวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพตัวนะเจ้าส่วนช่วงอุจาสนทนาในวันนี้นะเจ้าจังหวัดเจียงใหม่ของเฮาเนี่ยนอกจากจะมีในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วเรื่องกีฬาของเฮาก็เด่นเหมือนกันเจ้าตอนนี้จังหวัดเจียงใหม่ก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและก็สถานศึกษานะเจ้ารายละเอียดจะเป็นจะได้วันนี้จะได้ติดตามอุจากับท่านศึกษาธิการจังหวัดนะเจ้าก็จะได้มาอุจากับเฮาในเรื่องละเอียดเปิ้นจัดกันวันใดแล้วจะมีผู้เข้าร่วมในงานนี้นักก่อ
0: เขามีทูตการกีฬาตัวนะเป็นทูตเยาวชนเพราะว่าทูตกีฬาเนี่ยเขาไปยังอย่างพ้องติดตามในช่วงที่2นะฮะ
1: มันจะสามารถส่งเสริมรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจได้ก่อน
0: แม่นครับผมช่วงแรกนี้ไปที่เจ้านี้ออนไลน์ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เฮาทราบนะครับนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายละเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เนาะตอนนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศมาแล้วว่างานนี้ไทยช่วยพัฒน์ไทยช่วยไทยนั้นสานต่อแน่นอนนะครับเพราะว่างบประมาณเขาเหลือตัวคุณกิฟต์นะฮะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งแต่แล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นห่วงเวลาของสิ้นสุดโครงการแล้วเนาะแต่ก็ได้รับการพิจารณาแล้วนะครับว่าจะมีการขยายเวลาเพิ่มออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่สอดรับกับเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเฮาในตอนนี้ท่านบอกว่าตอนนี้พอไปพอแล้วเนี่ยมีคนที่บางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเนาะก็ทำให้งบประมาณเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทก็จะทำให้คือเม็ดเงินตรงเนี้ยน่าจะเหลือพอพ่องที่จะเอามาเบิกจ่ายช่วยเหลือในโครงการต่อไปนะครับทางรัฐบาลก็มีมติว่าจัดนำวงเงินนี้เนี่ยกับหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็มอบหมายให้ท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายผลระยะเวลาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ออกไปแหมน้อยนะครับตามความเหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระของชีพของพี่น้องประชาชนในห่วง 1-2 เดือนต่างหน้านี้นะครับทางท่านนายกเนี่ยก็บอกว่ายืนยันละว่าจะผลักดันเรื่องของมาตรการบรรเทาทุกตรงนี้ทุกวิถีทางให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดนะครับโดยหลังจากที่สิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปแล้วในรอบนี้เนี่ยทางการคลังเองจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์แถมรอบหนึ่งเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็ได้เฮแล้วเน
1: า
0: ะใครที่ว่าใจบ่าวหมดกันอย่างกับกดใจเดือนนี้ขึ้นหมดแล้วก็พอเรื่องของมาตรการต่อไปว่าไทยช่วยไทยพัฒน์ของเฮาเดือนหน้าเนี่ยจะมีต่อเมื่อใดนะครับ
1: ไผพลาดนะเจ้าต้องบอกเลยว่าอดละ
0: บอกอด
1: คุณอดรอบที่ผ่านมาละคุณหมอหูแกว่ามันดีจะได
0: ้ลงทะเบียนต่อได้นะคุณผู้ชมใครที่
1: เพราะฉะนั้น
0: งานแล้วบ่ได้ผ่านเนี่ย
1: เตรียมติดตามไว้ดีๆเลยเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดในเรื่องของการลงทะเบียนการฮับซีดว่าเปิ้นจะฮับซีดจะได้แต่ใบยากเลยแค่กดยืนยันในแอปเป่าตังนะเจ้าไผ่มีนี่คือเฉยเนอะ
0: คุณคิดใจม่วนเน
1: า
0: ะ
1: ม่วนขนาดเลยเนี่ยข้าเจ้าจะบอกในเรื่องของสิทธิประโยชน์มันดีแต่มันสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเองต่างๆจากเดิมเนี่ยที่เราลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีก่อกินข้าวขยักกินสองจาน
0: ปุ๊บซื้อเลย
1: ซื้อเลย
0: 40% เน
1: ี่ยพอจะกินข้าวเอ๊ ปกติเฮากินนักเนาะจะกินสองจานจะกินสองจานกึดแล้วกึดแฮมเอ
0: ่
1: ะตอนนี้คือพอมี60 40กินได้เลย2จาน
0: ครับเอาเลยเน
1: า
0: ะ
1: สบายเลยเพราะฉะน
0: ั้
1: นเด
0: ี๋
1: ยวแฮม2เดือนถ้าเปิ้นต่อฮึลงทะเบียนตะเจ้ามันดีแต่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้รวมไปถึงในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายตยนะเจ้าส่วนแฮมนึงเรื่องก็เป็นเรื่องที่เฮเหมือนกันสำหรับคนใช้น้ำมันดีเซล
0: ครับ
1: มูตี้ใช้รถน้ำมันดีเซลเกาะส่วนมากจะเป็นรถกระบะเกาะ
0: รถใหญ่
1: รถคันใหญ่ๆ
0: เนาะรถที่วิ่งบ่อยๆ
1: กระบะรถบรรทุกอินาเจ้าตอนนี้ตั้งรัฐบาลปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2.4 บาทต่อลิตรเจ้าตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เจ้าซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเปิ้นได้หันชอบในเรื่องของการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะเจ้าตอนนี้ก็ลดลง 2.40สตางค์เนาะ2บาท40สตางค์ต่อลิตรนะเจ้าตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถึง31ตุลาคมเพื่อเป็นการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนะเจ้ามีอย่างพ้องนั่นก็คือราคาโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 ลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรนะเจ้าแล้วก็น้ำมันดีเซลหมุนเร็วแบบธรรมดา B7ลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็มีน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20ลดลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรก็มีผลตั้งแต่วันที่16แฮม2วันเน
0: าะ2วันอดเอานะ15คืนนี้เกือบไปปี
1: ไปรอ
0: กันที่หน้าปั๊มละเต็มเป็นทางละ
1: ตอนนี้ทางรัฐบาลเปิ้นก็พยายามที่จะมีนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาทุกข์อย่างต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ในเรื่องของส่วนนี้เนี่ยมันก็สามารถแบ่งเบาภาระได้เหมือนกันนะเจ้า
0: คือเรื่องของน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราขึ้นลงตามราคาน้ำมันโลกเนาะด
1: ัง
0: นั้นตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคือทางรัฐบาลเปิ้นพยายามตามว่าตอนนี้มีสงครามก็มาเกี่ยวข้องกับสงครามก็ค่าน้ำมันลดเนี่ยเราก็ลดให้ประชาชนตัวเองอย่างเร็วที่สุดเลยนะครับมาที่รางวัลของเลิศรัฐที่ทางสคบพอหาได้รับรางวัลมา2รางวัลจินีกับเปิ้ลนะฮะคราวนี้เนี่ยหลังจากที่ทางสคบเปิ้ลได้รับรางวัลเลิศรัฐมาแล้วเนี่ยนะครับทางคุณสุมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สานต่อเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตึงเปิ้ลโตยตึงคณะโตยทำงานกันอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.เนี่ยได้มอบรางวัลเลิศรัฐนะฮะกับทางสคบ2รางวัลนะฮะทางคุณสุภมาศก็บอกว่าเอาละรางวัลก็ได้ละหลังจากนี้ก็จะขยายผลต่อโดยเฉพาะเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนคือครอบคลุมทุกช่องทางเลยนะครับเพราะเป็นการสานต่อนโยบายของท่านอนุทินนายกรัฐมนตรีนะครับหลักๆเลยเนี่ยท่านสุภาพบอกว่าหลังจากที่ยะการมาถึงมดถึงเสียงนี่นะอย่างแรกคือลดขั้นตอนก่อนจากนั้นลดการรอเวลาการช่วยเหลือนะครับรวมถึงทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงและติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณสุภมาศก็บอกว่ากำชับไปละบอกสคบว่ารางวัลที่ได้เนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบการยักการเฮามาถูกทางแล้วแม่นก่อปลายทางของการคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดแต่คือผู้บริโภคเนี่ยพอเกิดปัญหาแล้วได้รับการแก้ไขแต่ก่อเดือดร้อนแล้วเนี่ยดีขึ้นพ้องก่อเร็วก่อนะครับย้อนไปพอรางวัลที่เปิ้นได้เนี่ยคุณผู้ชมสคบเปิ้นได้2รางวัลรางวัลแรกคือรางวัลบริการภาครัฐระดับดีประเภทขับเคลื่อนเห็นผลงานจาก Smart Consumer Care by ชื่อว่าพี่ปกป้องนะฮะซึ่งเป็นระบบให้คำแนะนำผู้บริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์จนคือผู้บริโภคสามารถสอบถามสิทธิ์การขั้นตอนการร้องเรียนการได้นะโดยเร็วนะครับรางวัลที่2เนี่ยคือระวังคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA เป็นรายหมวดนะฮะจากผลงานหมวด1ด้านองค์การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการสอดรับนโยบายเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าเน้นเรื่องการร้องเรียนถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีเรื่องของความเดือดร้อนฮะก็แจ้งได้ตามสายด่วนของทางสคบเปิ้ลนะฮะหรือทางแอปพลิเคชันแม่นฮะ OCPB หรือทางเว็บไซต์โดยตรงเลยหรือว่าถ้าบริษัทแต่ก็ศูนย์ดำรงธรรมเน
1: า
0: ะ
1: ไปสายด่วนก็ได
0: ้166ก็ได้ง่ายสุด
1: 1166ก็ได้ไปศูนย์ดำรงธรรมก็ได้เหมือนกันในเรื่องของการร้องเรียนเพราะฉะนั้นตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเก่าโตยแล้วก็ดูในเรื่องของฮาวโตยรวมไปถึงคนขายก็เหมือนกันเนอะ
0: ค
1: นขายก็ต้องดูแลตัวเก่าตัวเหมือนกันนะเจ้าถ้าเกิดว่าปะว่าอย่างมันบรรทุกต้องเฮาไปสั่งผลิต แล้วถูกโกงถูกอะไรอย่างก็แจ้งสคบได้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: ยิ่งยุคออนไลน์นี่มาได้เห็นข่าวกู้วันเลยคุณผู้ชมครับเพราะออนไลน์เนี่ยซื้อง่ายขายคล่องแต่ขาดเรื่องของการตรีตองพิจารณาว่าเอ๊ะซื้อแล้วของแท้ก่อใจไปแล้วเนี่ยมีปัญหาก่อสคบเปิ้ลลุยไปแล้วนะครับ
1: ต้องมีฉลากเน
0: า
1: ะเวลาส
0: ิน
1: ค้าอย่างต่างๆต้องตรวจพอฮือทีๆตวยนะเจ้าอาจารย์คุณผู้ชมไปแอวเจ้าเจียงใหม่เปิ้ลมีสตรีทอาร์ตเน
0: าะ
1: แถวช้างม้อยเจ้าจังหวัดเจียงใหม่ตอนนี้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมตอนนี้มีการเปิดตัวกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของพวกเราเจ้าที่บริเวณถนนคนเดินชุมชนช้างม้อยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมเชียงใหม่ซิตี้แกลเลอรี่แอดช้างม้อยศิลปะของทุกคนเพื่อเมืองของหมู่เฮานะเจ้าโดยใช้พลังศิลปะเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความทรงจำ

0: เนาะมียังทิ้งความเป็นอัตลักษณ์นะท้องถิ่นชุมชนไว้เพื่อจะมีเรื่องของศิลปะกาวัฒนธรรมกาชุมชนกามาถ่ายทอดเรื่องราวความจริงแล้วหลายชุมชนในเชียงใหม่เนี่ยมันมีต้นทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้วอยู่ที่ว่าผู้นำกาประชาชนจะหยิบยกขึ้นมาเอามาเป็นเรื่องของศิลปะหรือจุดแข็งดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากน้อยเท่าใดแค่นั้นเองนะครับ
1: แล้วก็ทำให้ชุมชนอย่างภาพที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นชุมชนช้างม้อยนะเจ้าเปิ้ลก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นโตยเหมือนกันตะกี้ข้าเจ้าหันว่าก็มีนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสมามีส่วนร่วมในงานนี้เหมือนกันเปิ้ลก็เอาครัวเอาของมาขายเอาต้นไม้มาปลูกมีการให้องค์ความรู้อย่างต่างๆรวมไปถึงครัวของกินตัวเนอร์ข
0: ้
1: าเจ้าหันของกินแล้วก็
0: ได้เลยคุณผู้ชม
1: คือเฮาได้ถ่ายภาพเซลฟี่แล้วเนี่ยได้แอลได้เช็คอินแล้วเนี่ยก็อิ่มท้องโตยเนี่ยก็มันก็ม่วนไปแหมอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมีอะไรอย่างก็ชวนกันมาแอลมันก็จบครบเลย
0: เซฟตึงอาหารเซฟตึงเรื่องของศิลปะนะชวนคุณกิ๊บไปรีวิวได้นะเพื่อนชอบแต่แท้นะ
1: เรื่องของกินแหละ
0: ต้องบอกไปบ่อยนะคุณกิ๊บเพื่อนชอบแต่คุณผู้ชมครับไปตีน่านพ่อตีน่านเนี่ยเขามีการรณรงค์เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วพื้นที่ที่มีความปลอดภัยกับชื่องานที่ว่าฮักน่านฮักกันฮักในตัวนะครับน่านไพร์เฟสติวัล2026นะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่ขวงเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับคุณอเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ก็เปิดงานน่านไพร์เฟสติวัล2026นะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าฮักน่านฮักกันฮักในตัวตนครับโดยมีคุณณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคุณทิติยานันท์นักป้อผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์น่านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐประชาสังคมเครือข่ายและก็ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเลยนะครับ
1: ทางด้านของนายอเนกชัยก็ได้บอกว่างานน่านไพร์เฟสติวัล2026นี้นะเจ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่งานเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศแต่ว่าสะท้อนถึงสังคมที่บัดนี้เนี่ยเปิดกว้างและก็ยอมรับในคุณค่าและก็ให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะเจ้าพร้อมกับชื่นชมพลังความร่วมมือของชาวน่านที่ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์สนับสนุนการเสนอตัวของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030เจ้า
0: โดยทางมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์น่านนะครับก็ร่วมกับจังหวัดน่านและก็ภาคีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศก็ยอมรับความหลากหลายนะครับสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยภายในงานก็มีกิจกรรมไพร์พาเรตโดยนะครับจากหน้าจนผู้ว่าน่านไปยังขวงเมืองน่านการแสดงจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56การมอบรางวัลน่านไพร์ออรี่อวอร์ด2026รวมไปถึงเวทีเสวนาการประกวดแต่งกายผ้าน่านผ้าไทยใส่หื้อสนุกและก็บูธกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศฮะโอ้เปิดกระตือตัวเหมือนกันเน
1: า
0: ะนะที
1: ่
0: เมืองน่านนะครับก็มีงานศิลปะแล้วก็ส่งเสริมหลายด้านนะไปแอลในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มเลยเมืองน่านนี่ตี้แอลนักนะฮะก็มีงานจะอีตัวนะครับ
1: เนี่ยเราก็จะหันนอกจากความหลากหลายทางเพศแล้วก็หันละอ่อนหันทุกรุ่นทุกวัยเพื่อนมาร่วมกันแล้วก
0: ็
1: ช่วยเหลือกันนะเจ้าแล้วก็อันเนี้ยเพื่อที่จะจังหวัดน่านเนี่ยเป็นเมืองแห่งสร้างสรรค์รวมไปถึงเมืองมรดกโลกตัวเหมือนกันเขาจะหันได้ว่าทุกเพศทุกวัยสามารถร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเสนอศิลปวัฒนธรรมได้หมดเลยอย
0: ่
1: างเท่าเทียม
0: เจ้าคือกันและกัน
1: แม่นเจ้านอกจากนี้เจ้าจังหวัดน่านก็ยังมีแหมหลายงานเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวปาไปแอลกาด
0: นัดต่อเน
1: า
0: ะ
1: ไปแอลกาดนัดเจ้าที่จังหวัดน่านจัดงานน่านสมายมาร์เก็ต2026เจ้าโดยเปิ้นจัดขึ้นที่โลตัสสาขาน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเจ้านำโดยนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดกิจกรรมการนัดคนไทยยิ้มได้ในโอกาสและเทศกาลพิเศษภายใต้ชื่อน่านสมายมาร์เก็ต2026และกิจกรรมเชื่อมโยงทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีการเปิดพื้นที่การสร้างสรรค์ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการการนัดคนไทยยิ้มได้ในจังหวัดน่านเพื่อจัดแสดงจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้มีคุณภาพเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเจ้า
0: เห็นเจ้าอี้นะคุณผู้ชมนะเข้าร่วมงานเนี่ยมี43กลุ่มตัวกันนะครับประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนซาบูธผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้แหม10บูธครับรวมไปถึงกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประกอบโดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจำนวน13บูธโดยกิจกรรมภายในงานนะคุณผู้ชมครับก็จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองคูปองชิงรางวัลกิจกรรมสาธิตสร้างอาชีพรายได้แหมโตยนะฮะก็ลองไปพอนะครับนอกอันนี้ก็งานเพื่อมีคุณภาพแล้วเขาก็คัดสรรแล้วว่าก็จะออกมาเป็นระบุเนี่ยเพื่อคัดกรองกับว่าสินค้านี่ดีสินค้านี่แบบแปลงเน
1: า
0: ะแล้วก็ดีกับ

0: คุณผู้ชมโดยนะครับ
1: ไปก็ได้หลากหลายอย่างเลยนะเจ้าได้ตึงชอบได้ตึงงานศิลปะวัฒนธรรมครัวขายร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมโดยมีผ้าขายมีครัวขายหลายอย่างขนาดน
0: ั้
1: นช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศดีทางภาคเหนือของเราก็จัดงานหนักขนาดเลยนะเจ้าก็เลือกกันได้จะไปจังหวัดไหนจะแอลจังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นไป
0: เจียงไฮ้บ
1: ่ไปต่อได้หมดเลย
0: มีเจียงไฮ้คุณผู้ชมฮะก็มีงานหนึ่งนะเป็นงานเรื่องของมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จัดขึ้นไปใต้ชื่อว่า Flow of ล้านนาเทคไทยนั่นเองนะครับนี่คือความงดงามของผ้าไทยคุณผู้ชมนะครับขอเชื่อมโยง4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2สู่การเส้นทางมูลค่าสูงนะครับที่ลานกาสลองศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงไฮจังหวัดเชียงไฮนะครับคุณชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮก็เปิดงาน Flow of ล้านนาเทคไทยมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนานั่นเองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 3,400 จังหวัดตอนบน2ครั้งที่3แล้วนี่ก็มีน้องๆก็ใส่ผ้าไทยงามนะฮะโดยมีคุณนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้นำส่วนราชการและก็ผู้ประกอบการจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมพิธีนะครับ
1: ซึ่งทางด้านของพัฒนาการจังหวัดน่านเจ้าคุณสุทธิรักษ์ศรีสุเลิศก็ได้บอกว่าการจัดงานเตื้อนนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจ้าภายใต้แนวคิดซอฟต์พาวเวอร์มรดกวัฒนธรรมผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยมีจังหวัดเชียงไฮ้น่านพะเยาแป้นะเจ้าร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศโดยผ้าทอล้านนานี้นะเจ้าเป็นมรดกต่างวัดต่างภูมิปัญญาที่โดดเด่นสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ห่วมสมัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้นะเจ้าโดยการจัดงานเตื้อนนี้จะช่วยส่งเสริมอนุรักษ์การผ้าทอล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดตัวเจ้า
0: ครับอย่างที่เขาบอกไปนะคุณผู้ชมครับว่างานนี้คือเขาจะรวบรวมจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เนี่ยจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะเขาจะจัดทั้งหมดเนี่ย4ครั้งด้วยกันนอกจากเรื่องของมาโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเนี่ยก็จะมีเรื่องของเวิร์กช็อปโดยแล้วก็จะมีเดินแบบที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเจรจาจับคู่ธุรกิจถ้าคุณผู้ชมเป็นคนนึงที่สนใจเรื่องจะเอาผ้าไทยไปส่งต่อไปขายต่อที่เมืองไทยกับต่างประเทศกับที่นี่คือที่นึงที่คุณผู้ชมต้องไปเพราะว่าราคาประแปลงแล้วก็มีคุณภาพตัวนะครับที่สำคัญหมดจากเชียงไฮ้เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจะจัดแถมเตือนนึงระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนนี้นะฮะที่จังหวัดน่านปิดไปแถมน่านรอบนะเชียงไฮ้แล้วไปต่อที่น่านเพราะเขายังเป็นเขตภาคเหนือตอนบนเน
1: า
0: ะคุณกิ๊ฟนะฮะ
1: แม่เจ้าเปิ้ลห่วมกัน
0: นะครับ
1: มีเชียงไฮ้น่านพะเยาแป้นะเจ้าเดี๋ยวเปิ้ลก็จะได้วนกันไปแอลโอ้ข้าเจ้าหันแล้วข้าเจ้าใครได้กระเป๋า งามนะ
0: Flow of ล้านนาเทคไทยคุณผู้ชมนะฮะจำชื่อนี้ไว้ดี
1: ๆไผ่ไปฝากฮิ้วด้วยก็
0: คอมเมนต์เลยนะคุณ
1: คอมเมนต์มาบอกกันเตยนะเจ้าอ่ะเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งแก่นการขายนะเจ้าอ่ะเผื่อว่ามีการขายออนไลน์จะได้ผ่ายมาได้ไป
0: ปักตะกร้าเลยคุณผู้ชมฮะ
1: สามารถปักตะกร้ามาได้นะเจ้าผ่ายขายอยู่ที่ไหนนะก็มาขายครัวขายของกันได้เกิดเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนตัวเหมือนกันเนออัปปพอในเรื่องของการฟ้อนเล็
0: บ
1: มีช่างฟ้อนนักขนาดเลยในงานมุทิตาจิตของพระราชโพธิวรคุณนะเจ้าที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปพอภาพบรรยากาศกันเลยเนอที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนนักนะเจ้าได้ร่วมงานสืบชะตาหลวงพิธีรำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระราชโพธิวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นะเจ้าและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเจ้า
0: ภายในงานก็มีการประกอบพิธีสืบชะตาหลวงนะครับคุณผู้ชมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับบรรยากาศสร้างความประทับใจคือการรวมตัวของจ้างฟ้อนเล็บที่คุณกิจบอกเนี่ยมารอบนี้เป็น100คนนะคุณผู้ชมฮะร่วมฟ้อนรำถวายมุทิตาจิตด้วยศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอันงดงามนะครับรวมไปถึงสะท้อนถึงความศรัทธาความเคารพของผู้คนนะชาวพุทธที่มีต่อพระเถระผู้เป็นเคารพนับถือนะครับ
1: ซึ่งในเตือนนี้นะเจ้าเปิ้ลก็ได้มีพิธีเปิดป้ายสำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงประเพณีอันดีงามของอำเภอดอยสะเก็ดตนเจ้
0: าน
1: ี่ก็สวยงามนะเจ้าก็ถือว่าเป็นงานร่วมกันมุทิตาจิตได้บุญได้กุศลแล้วก็ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตัวในงานนี้นะเจ้าเป็นการรวมจ้างฟ้อนโอ้หลายร้อยคนเหมือนกันเนอะการที่จะรวมจ้างฟ้อนเป็นร้อยๆคนแล้วเปิ้ลจะฟ้อนได้งามขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
0: ตั้งเหนือคราวนี้จ้างฟ้อนนักนะฮะ
1: ขนาดเปิ้ลจะมีเป็นปอกเป็นปอกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปแต่ว่าข้าเจ้าจะบอกทริคในการซ้อมคือก่อนเพราะว่าแม่ข้าเจ้าก็เป็นจ้างฟ้อนเหมือนกัน
0: แล้วเขาฟ้อน

0: ร้อมกันมาคุณผู้ชมครับ
1: ก็คือเปิ้ลจะต้องมีหูท่าก่อนเปิ้ลจะต้องมาซ้อมแม่ครูก่อนนะเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยเปิ้ลเดี๋ยวนี้เปิ้ลทันสมัยเนาะเปิ้ลก็อาจจะถ่ายคลิปแม่ครูเนี่ยแหละแล้วก็ส่งต่อลงในไลน์กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเปิ้ลก็จะมีกลุ่มของเปิ้ลโดยที่จะต้องมีประธานก่อนประธานนี่ก็จะแจ้งว่าจะใส่ชุดอะไรยังจะแต่งกายจะได้อะไรยังไงซ้อมจะได้นะเจ้าเปิ้ลก็คือเปิ้ลคือจังฟอนนี่เปิ้ลจะฮู้ท่าของเปิ้ลพื้นฐานอยู่แล้วแต่อันตรงไหนที่มันปรับมันเปลี่ยนเปิ้ลก็จะแจ้งไปแล้วเปิ้ลก็จะสุดท้ายเปิ้ลจะมีแค่วันเดียวดีบ่ดีคือเมื่อเช้านั่นแหละ
0: ครับซ้อมเลย
1: มารวมกันแม่นเจ้า
0: โอ้เนี่ยพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนาะด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้นะภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะเอาใจคนที่ชอบวิ่งเทลพ่อคุณชมครับไปมาหลายตีเนาะไปพอที่พะเยาเปิ้ลของงานเหมือนกันได้ตึงสุขภาพได้ตึงม่วนใจระวังสองข้างทางตัวนะครับจัดครั้งนี้กับวิ่งเทลบ12เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่บ้านปานันทนาการบ12จังหวัดพะเยาครับคุณภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากับเปิ้ลกิจกรรมครับวิ่งส่งเสริมสุขภาพจังหวัดพะเยาชื่อว่าวิ่งเทรลบ12ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมหลักส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกิจกรรมย่อยนะครับวิ่งเลาะเวียง4เมืองล้านนาตะวันออกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักวิ่งฮะขาดไม่ได้เลยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับ
1: ซึ่งวิ่งเทลบอ12นี้นะเจ้าเปิ้ลจัดขึ้นเป็นเตื้อที่2แล้วหลังจากจัดครั้งแรกเมื่อปี2567นะเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมกีฬานะเจ้าพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างธรรมชาติที่มีศักยภาพของจังหวัดพะเยาตวยนะเจ้าเส้นทางการวิ่งเตือนนี้นะเจ้ามีรูปแบบการวิ่งเทลระยะทาง 21.7 กิโลเมตรมีนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย300กว่าคนเลยนะเจ้ารวมไปถึงผู้ติดตามแหม200กว่าคนเจ้ารวมในงานนี้เนี่ยเปิ้ลมีนักกว่า500คนก็เป็นการสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาเจ้า
0: ครับนอกจากวิ่งแล้วเนี่ยชมบรรยากาศ2ข้างตาแล้วคุณผู้ชมครับระหว่างตาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เปิดโอกาสคือผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มตัวรวมไปถึงมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการตลาดและก็ส่งเสริมการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ชุมชนในรอบพื้นที่แล้วอย่างนึงคุณผู้ชมครับวิ่งเทลบ่อเดียวนี่นะเอามอกสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: เ
0: ริ่มมีบริการของอากาศที่หนาวเย็นมาละ
1: แม่น
0: ตื่นเจ้าๆเนี่ยวิ่งจะอีนะโอ้บริการเหมาะที่พะเยานะเชียงใหม่เฮานี่ก็นะอาการเริ่มดีตอนเช้านี้นะฮะ
1: ก็คือล่นไปพอวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปมันก็ม่วนแป๊บๆๆได้แล้วนะแต่อันนี้คือสุดยอดเลยเนอะเปิ้ลวิ่ง 21.7 กิโลของเฮานี่คือหมอกฟันลันก็บ่ค่อยไหวละอิดละ
0: หมอกโลนี่ก็หอบละเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเตลขึ้นชั้น2ก็บ่ไหวละมาเดี๋ยวนี้นะต้องรักษาสุขภาพตัวเองอ่ะก็ต้องมาออกกำลังกายกันได้แล้วนะเจ้าเตรียมพร้อมสุขภาพตอนนี้เนี่ยอากาศดีเพื่อภัยที่สนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบนี้แหละก็ไปเตลได้ไปล่นได้เหมือนกันนะเจ้า
0: ครับทักทายคุณผู้ชมตามเพจเราหน่อยนะฮะหลายท่านเลยทักทายนะครับ
1: น้องต้นน้ำคุณอเนกพริกไทยคุณรัชนีกรสวัสดีตวยนะเจ้าคุณเพชรรัตน์นะเจ้าน้องอามบอกว่าโอ้กรุงเทพฝนตกกะ
0: นี่นะ
1: จึงไม่แดดเน้อน้องอาม
0: คุณศิรนุชอ่อนอ้นให้จะแล้วหอหาฟอนแล้วนี่นะมาทักแล้วคุณแม่คุณกิฟต์นะครับ
1: คุณศิรนุชเปิ้ลก็ไปแอวเจียงไฮมาเน้อไปฟอนไปเต้นไปลำเจียงไฮมาสีจม่วนเหมือนกันคุณมี่ก็บอกว่าลาดบุรีฝนตกเหมือนกันเน้อก็ต้องรักษาสุขภาพตัวในช่วงนี
0: ้
1: เจ้า
0: ครับคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักการ์ดเนาะช่วงหน้าเนี่ยไปพอเรื่องของทูตกีฬาต่างจังหวัดเพราะว่ากีฬาเยาวชนเนี่ยตอนนี้เขามีการเตรียมการไปจะได้พ้องแล้วนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงของตุลาคมนี้สักการ์ดกลับมานะครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าบี
1: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญา

0: ครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
0: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
0: แม่เตือนแล้วนะ
1: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
2: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: ับถ้าอู้ถึงเรื่องของกีฬาเยาวชนเชียงใหม่ในเฮาจัดมาเหมือนนะคุณกิฟต์นะฮะแต่เรื่องของแอมบาสเดอร์เรื่องของแอมบาสเดอร์สปอร์ตทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพิ่งมีมา3ปีละปีนี้เข้าสู่ปีที่4และงานกีฬาแต่เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างต้นเดือนตุลาคมนี้คือวันที่3ถึง4ตุลาคมนะฮะที่มาของแอมบาสเดอร์น้องที่เป็นทูตกีฬาเนี่ยเปิดใจอย่างพ้องและกีฬาปีนี้ไฮไลท์เป็นอย่างพ้องนะครับบริษัทรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณคงกระพันเวลุสาโรจน์ครับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มาอู้ถึงการกีฬาระดับเยาวชนและสถานศึกษาของเราในวันนี้นะครับต้อนรับสู่รายการนะครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: ฟังแล้วก็ตื่นเต้นคุณกิฟต์เรื่องของกีฬาเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเราพอหาสัมภาษณ์น้องเยาวชนไปแล้วพลังขับเคลื่อนของเชียงใหม่เนี่ยนักมากนะฮะศึกษาธิการคราวนี้เรื่องของกีฬาก่อนอื่นเนี่ยเราแยกเป็นสองอย่างเนาะเรื่องของเยาวชนการกีฬาแล้วก็เรื่องของแอมบาสเดอร์สองอย่างนี้มารวมกันได้จะได้ครับท่าน
2: ครับคือความเป็นมานี้นะครับเนาะเกิดจากโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์หรือว่าชื่อย่อของเอาเรียน ABA นะครับเนาะโดยคุณอัมพรกมลกมุตซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายของโรงเรียนในเครือแอมบาสเดอร์เพิ่นก็มีแนวคิดว่าสถานศึกษาเนี่ยเป็นฮับหรือเป็นศูนย์กลางเป็นระบบอีโคซิสเต็มด้านการศึกษาคือความหมายก็คือว่าจะเป็นแรงเรียนรู้คือที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนผู้ปกครองชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ซึ่งแนวคิดนี้ดีมากเพราะว่าการใช้การกีฬามายกระดับในเรื่องของไอ้ประสิทธิภาพคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยมันจะส่งเสริมรอบด้านองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไอ้ประกอบและพัฒนามันจะทำให้คนพัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์สติปัญญาร่างกายมันครบทุกด้านเลยอันนี้เป็นแนวคิดที่มาแล้วก็เลยได้มีการทดลองเปิดการแข่งขันนะครับเนาะโดยรับผู้สมัครทั่วไปเนี่ยเข้ามาเกิดการแข่งขันพอแข่งขันเข้าแล้วก็เกิดการพัฒนาเกิดความมีชื่อเสียงเกิดได้การได้รับการยอมรับปีนี้เป็นปีที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอเราทำดำเนินการร่วมไปเนี่ยเราก็เลยอยากจะให้กิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์แน่นอนแล้วก็บูรณาการกับหลายเรื่องก็เลยเกิดการบูรณาการกับ2โครงการโครงการ2B number 1นะครับซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของทุนกระหม่อมนะครับเนาะอุบลราชสิริราชกัญญาพรรณวดีนะครับเนาะที่พระองค์ท่านสนับสนุนกับกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดซึ่งเขาก็จะให้ความสำคัญโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยท่านก็มองเห็นว่ากิจกรรมในเชิงป้องกันเนี่ยสำคัญกว่าปราบปรามนะเขาก็เลยจะต้องมีแนวคิดเนี่ยได้ให้เยาวชนเขาในห่างไกลจากยาเสพติดที่มากที่สุดนะครับเนาะเขาก็เลยพยายามหากิจกรรมดนตรีกีฬากิจกรรมเนี่ยก็เข้ามาเสริมในเรื่องนี
1: ้ครับผมก็เลยเหมือนต้องมีแกนนำเยาวชนที่จะต้องมีเหมือนเป็นทูตการกีฬาทูตเยาวชนขึ้นมาตัวในงานนี้ตัวแม่นก็เจ้า
2: คือมันบังเอิญมันเป็นความบังเอิญที่พอดีนะครับคำว่าทูตกีฬาเนี่ยบังเอิญชื่อของสถานศึกษาเปิ้ลเนี่ยแอมบาสเดอร์เนี่ยมันถ้าอ่านตรงๆก็หมายถึงทูตแต่จริงๆนะเปิ้ลจะสื่อว่าเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใจชื่อเนี่ยมันก็พอมอว่าเออเนี่ยการกีฬาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนเป็นตัวอย่างที่ดีคือคนมาร่วมทำกิจกรรมดีๆมันลงตัวในเรื่องเหล่านี้
0: ใช่ไหมครับว่า Ambassador Sport Tournament เนี่ยคือจะเป็นน้องๆไม่ใช่แค่คนเดียวเนาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายระดับก็คือเอาน้องๆเยาวชนเนี่ยมาร่วมแข่งขันกันภายใต้หมวกของศึกษาธิการตัวแล้วก็ทางสำนักงานกีฬาจังหวัดตัวนะครับมาร่วมกันในครั้งน
2: ี้
0: นะครับอย่างปีนี้เราย้อนไปเรื่องของที่ทำเนาะเขามาปีเป็นปีที่4แล
2: ้
0: วการตอบรับในปีที่ผ่านมาความสำเร็จเป็นจะได้พ้องครับ
2: ปีแรกเนี่ยมีทีมกิจกรรมเขาร่วมถึงนักกีฬาภาพรวมเนี่ย200ท่านพอถัดมาก็เป็น500ท่าน
0: ครับผม
2: ถัดมาเป็น700และปีเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 7,700 คนถึง 1,000 คน
0: นี่คือตั้งเป้าไว
2: ้มียอดเข้ามาละ
0: เรื่อย
2: ๆมีครับมียอดเข้ามาละจะมีการเริ่มทยอยคัดเลือกเนี่ยเนื่องจากทีมมีจำนวนมากจะเริ่มในวันที่26กันยายนนี
0: ้ครับ
2: มีการทยอยแข่งขันคัดเลือกแล้ววันที่3จะเป็นพิธีเปิดวันที่4จะเป็นพิธีปิดที่ว่ามีการชิงชนะเลิศมอบถ้วยรางวัลปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบถ้วยมอบโล่ที่เป็นรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นปีแรก
0: ครับพูดถึงกีฬาเขาองค์คงแบบพูดถึงมาได้เน
1: า
0: ะมีกีฬากี่ประเภทบ้างครับที่เชิญน้องๆมาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ครับ
2: ครับจัดกีฬาเป็นกีฬาสากลมี3ประเภท
0: 3ประเภทนะคร
2: ับ ประเภทแรกคือบาสเกตบอลนะฮะ
0: ครับผม
2: มาน่าเชื่อฮะบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมีทีมสมัครเข้าร่วมจำนวนมากนะครับเนาะไกลสุดมาจากกรุงเทพมีทั้งสถานศึกษามีทั้งอะคาเดมี่ที่เป็นทำกีฬานะฮะได้รับความนิยมแล้วเสร็จแล้วก็มีฟุตบอล
0: ครับผม
2: จะเป็นฟุตบอล7คน นะฮะอันนี้แล้วก็ประเภทที่3คือวอลเลย์บอลม
0: ี
2: ทั้งชายและหญิงแต่ฟุตบอลเนี่ยเป็นชายบาสเกตบอลเนี่ยชายและหญิง
0: ฟุตซอล
2: ฮะ
0: ครับผม
2: ภาพรวมเนี่ยก็คือมีนักกีฬาแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า36ทีม
0: โอ้ตกกีฬานี่นะฮะ36ทีมต่อหนึ่งการกีฬาเน
2: า
0: ะ
2: ต่อ1ประเภทกีฬา
1: แล้วมี3ประเภท
2: 3ประเภท
0: แล้วมีการแบ่งนะฮะเรื่องอายุว่าเป
2: ็
0: นระดับเยาวชนอายุเท่าใดถึงเท่าใดแต่ต่อการกีฬานึงเน
2: ี่ยครับบาสเกตบอลเนี่ยในประเภทเยาวชนเขาแบ่งเป็น13 15 18
1: แบ่งรุ่นเข้าไปแห
2: ่แต่ฟุตบอลเขาแบ่งเป็นกลุ่มไอช่วงชั้นของการศึกษาประถมมัธยมต้นมัธยมปลายถ้าวอลเลย์บอลเขาก็แบ่ง2กลุ่มย่อยนะฮะ15กับ18หญิงชายครับก
0: ็
2: จะจำแนกอายุครับ
0: ครับการขัดกีฬาระดับเยาวชนและการศึกษานะยิ่งใหญ่นะ
2: ครับ
1: แม่เจ้าแล้วในเรื่องของการที่มีทูตหรือว่ามีแอมบาสเดอร
0: ์
1: แบบนี้นะเจ้าเปิ้ลสามารถส่งเสริมในเรื่องของงานนี้ซึ่งมีศักยภาพอย่างจะได้พ่อเจ้า
2: คือตัวแอมบาสเดอร์หรือตัวน้องๆที่มาเป็นตัวแทนการแข่งขันเนี่ยด้วยรักการเป็นนักกีฬาในวัยเรียนเป็นฮีโร่
0: ครับ
2: ไม่เป็นฮีโร่โอ้พี่คนนี้เนี่ยโอ้เก่งดูดีสม
1: าร์
2: ทเป็นแบบอย่าง
1: เ
2: ป็นถ้าเมื่อเราอยากจะกระตุ้นในการที่อยากมีการมาเล่นกีฬามาทำกิจกรรมดี
0: ๆ
2: แล้วก็อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เยาวชนเนี่ยใจกำอู้ว่าใฝ่ดีมีความต้องการแอคชั่นพลังที่ดีๆในการทำกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ตามมานะฮะเวลาเขาคัดเลือกที่เป็นสากลหรือว่าเป็นลักษณะของโอเพ่นทั่วไปเนี่ย มันจะทำให้เกิดโอกาสการพบนักกีฬาช้างเผือกเขาจะเฟ้นได้เจอนักกีฬาที่อาจจะเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปเป็นทีมชาติต่อไปในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
0: เป็นผลพลอยได้
2: ของเขา
0: ปีที่ผ่านมานี้เขาเจอช้างเผือกนักนะโอ้สามปีแล้วนะท่าน
2: คือตัวช้างเผือกเนี่ยเขาจะเจอเดอะสตาร์ MVP ในการเล่นของแต่ละประเภทแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลไกในเรื่องของไอ้การพัฒนาด้านกีฬาก็คืออาจจะมีสมาคม Academy เข้ามาอู้แล้วก็เข้าไปพัฒนาต่ออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่างทีมฟุตบอลของเฮาเนี่ยทีมโรงเรียนไอ้วชิราลัยสารพีเนี่ยก
0: ็
2: ได้แชมป์ระดับประเทศมาหลายรายการนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นว่าเยาวชนบ้านเฮาเนี่ยก็บาดแพ้ที่อื่น
0: ครับอย่าลืมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะท่านศึกษาธิการครับจากที่เคยแข่งมาเป็นรุ่นละออนเนา
2: ะ
0: ปี1ปี2ปี3พอมาเป็นปีเดียวก็จะใหญ่ขึ้นละ
2: ขัดใหญ่ขึ้น
0: หลายคนกับปิกมาก็ฮะ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่ในรุ่นน้อยก็จะกระเทิบรุ่นขึ้นมาแต่ว่าถ้ารุ่นใหญ่เนี่ยอาจจะมาเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงคือเป็นทีมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นความน่าฮักของ
0: พี่รุ่นน้อง
2: รุ่นพี่รุ่นน้อง
0: ครับ
2: นะครับ
1: มันเป็นพัฒนาการที่ดี
2: แน่ครับเราเห็นพัฒนาการที่ดีว่าจะมาแนะนำโรงเรียนแนะนำแอคาเดมี่มันก็จะเห็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็กลไกเกี่ยวข้องผู้ปกครองพลังหนุนเสริมทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมหลายเรื่องเป็นทำให้ชุมชนเราเป็นชุมชนที่น่าอยู่มีความสุขและเป็นชุมชนที่สร้างสรรค์
0: ครับถึงแม้ว่าเฮาจะจัดที่เจียงใหม่คุณกิ๊ฟแต่น่าสนใจตรงที่ว่าเฮามีการประชาสัมพันธ์นะครับไปที่จังหวัดอื่นๆสถานศึกษาอื่นๆทั่วประเทศและได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะเฮามีการอู้จ๋าเชิญชวนแต่ละที่แต่ละทางหรือแต่ละจังหวัดเป็นจะได้พ้องครับ
2: ทิศทางเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าการเริ่มต้นเนี่ยคือสถานศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการช่วยประกอ
0: บ
2: แต่พอตอนหลังมาเนี่ยเหมือนใจคำว่าจุติดนะฮะเป็นที่นิยมงานก็มีความยิ่งใหญ่ขึ้นความพราวขึ้นก
0: ็
2: เลยไปแนะนำตัวกับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ไปเชิญชวนในเรื่องการบูรณาการแล้วเอามาทำเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้เยาวชนเนี่ยที่ทำกิจกรรมดีๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วม
0: ขยาย
2: ขึ้นและเอาเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราไปรายงานการดำเนินงานกับพระองค์ท่านในการทำงานเชิงพื้นที่เนื้องานก็จะดีขึ้นและก็ถือว่าเป็นกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเชิงป้องกันในสถานศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของไอ้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดมันก็เลยทำให้งานเนี่ยมันก็เลยยิ่งใหญ่ขึ
0: ้
2: นแล้วก็งานทรงคุณค่านะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเนาะ
1: ตัวนี้จัดที่ไหนนะเจ้า
2: จัดที่โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์หรือว่า ABA จะอยู่ตรงแม่เฮียฮะเป็นโรงเรียนโปรแกรม EP เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่สวยงามทั้งสนามทั้งบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสวยงามมากครับอยากเรียนเชิญผู้ดำเนินการไปลองมีโอกาส
0: ไปดู
2: แม่นครับแม่น
1: น้องๆเปิ้ลก่อนนะฮะ
2: ถูกครับ
0: มีความเป็นอินเตอร์นะ
1: แม่น
0: ครับ นี่ฮะความยิ่งใหญ่คุณผู้ชมครับแล้วพอเฮางานแต่คือวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคมนะท่านคงกระพันครับการลองรับน้องๆการผู้ติดตามการครูบาอาจารย์ที่เพิ่นจะมาเราเตรียมเรื่องของสถานที่รองรับไว้อย่างไรพ้องครับ
2: เบื้องต้นเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นการแข่งขันประเภทแบบสมัครใจมีส่วนร่วม
0: ครับผม
2: การดูแลถ้าเอาเป็นที่สถานที่พักเนี่ยทีมงานน้องๆจะดูแลตัวเอง
0: ครับผม
2: แต่ว่าทางโรงเรียนABA เนี่ยกับฝ่ายร่วมจัดทั้งหลายมันที่กำกับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับเนาะทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของการแข่งขันจะให้โรงเรียนเนี่ยเตรียมสถานที่เตรียมประเภทของสนาม
0: ครับผม
2: เตรียมโค้ชเตรียมอุปกรณ์เช็คทุกอย่างอย่างน้อยต้องเกิดความปลอดภัยนะครับเน
0: า
2: ะอันนี้คือ
0: สิ่ง
2: ที
0: ่ต้
2: อง สนามเนี่ยจัดที่เดียวแต่ว่ามีครบทุกประเภทแข่งตรงจุดเดียวเลยเพราะสนามเปิ้นกว้างมันมีทุกอย่างเลยมีความพร้อมผมไปต่อเรื่องความปลอดภัยหน่อยนะครับเนาะนอกจากเขาจะดูความพร้อมอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำทั้งนักกีฬาและโค้ชในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมีการวอร์มอัพก่อนแข่งมีคูลดาวน์หลังแข่งเนี่ยคือเป็นไปตามมาตรฐานกีฬามีโค้ชมีเทรนเนอร์มีมืออาชีพอย่างเข้ามาช่วยนะครับมีผู้ตัดสินมาตรฐานเข้ามาช่วยซึ่งมาจากสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของการจัดงานในครั้งนี
0: ้ ค
2: ือการจัดงานเนี่ยมีความมาตรฐานถึงขั้นว่าสามารถเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มาตรฐานของจังหวัดหรือประเทศได้เลยนะครับเนาะนอกจากจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยสถานที่เรื่องการแนะนำเขายังดูว่าการแข่งขันแต่ละประเภทเนี่ยผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภทเนี่ยอยู่ในรุ่นในวัยเดียวกันที่มาเกิดการที่ว่าต้องไปโหนไปนักนวงในเรื่องประเภทอื่นมันก็เลยเกิดความเหมาะสมนะครับสุดท้ายเขามีระบบถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมีระบบเจ้าที่พยาบาลที่เป็นวิชาชีพจริง
0: ๆ
2: มันได้รับการสนับสนุนจากอปทคือเทศบาลตำบลไม่เหี้ยเปิ้นๆกับเทศบาลเมืองไม่เหี้ยขออภัยเปิ้นๆก็จะส่งทีมงานส่งรถส่งอุปกรณ์มาประจำตลอดเวลาแล้วก็เขากับประสานโรงพยาบาลปลายทางถ้าเกิดเหตุที่ต้องส่งต่อ อันนี้เราจะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดที่จะรองรับแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุดครับ
0: ครับก็ถือว่ามีความพร้อมนะคุณกิ๊กนะฮะ
1: ม
0: ี
1: ความพร้อมนะเจ้าในเรื่องของอุบัติเหตุมันก็บ่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้นก็ต้องมีวิชาชีพในเรื่องของพยาบาลที่มาดูแลในตรงจุดนี้ตัวเหมือนกันแล้วก็สนามเองต่างๆคือได้มาตรฐาน
2: สนามเน
1: ี่ย
2: สนามนี่ใช้คำว่าสากลได้เลยนะ
1: เพราะ
2: ก่อนหน้าเนี่ยก็สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็เคยเอาทีมฟุตบอลเอาอย่างมาแข่งสนามสวยมากแล้วก็จะมีวิวเบื้องหลังเป็นพระธาตุดอยคำ
0: ครับ
2: ต่อเนื่องพระธาตุดอยสุเทพบรรยากาศหมอกอากาศดีทุกอย่างสวยงาม
0: มองกับภาพเมื่อกี้ผมเห็นในภาพนะถ้าบอกมองอาจจะมองว่าเป็นต่างประเทศก็ได้นะด้วยทัศนียภาพความพร้อมของสนามนี่เหมือนที่เราพอในทีวีการแข่งขันระดับชาติเนี่ยหลายประเทศเลยนะครับพูดถึงเรื่องของพาร์ทเนอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเราใช้คนเดียวเนาะเราใช้หลายองค์กรภาคีเครือข่ายที่มาช่วยพอละออนเนี่ยเราร่วมมือกับที่ไหนพงศ์ครับประเด็นเนี่ย
2: เบื้องต้นนี่นะครับตัวลักๆเนี่ยคือเจ้าภาพคือโรงเรียน ABA นะครับยูทูตพัฒนาราชศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์เนี่ยเป็นหน่วยงานผู้จัดนะครับเนาะพาร์ทเนอร์ที่มาส่วนเกี่ยวข้องก็คือจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับ
2: ซึ่งท่านก็ได้ให้เกียรติมอบโล่นะครับเนาะซึ่งอันเป็นรางวัลที่ท่านมอบเพื่อผู้ชนะเลิศกีฬาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษานะครับเนาะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลเรื่องของการกีฬาในระดับจังหวัดซึ่งหมายถึงกลุ่มเยาวชน
0: ครับผม
2: นะครับเนาะสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องคือ1อำนวยความสะดวกอนุเคราะห์ผู้ตัดสินนะครับเนาะแล้วก็อปทในเชิงพื้นที่ก็จะเป็นมาดูแลเรื่องไอ้รถพยาบาลอำนวยความสะดวกเรื่องทุกที่ในสม
0: า
2: ชิกต่างๆนะครับเน
0: า
2: ะแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์อย่างธนาคารออมสิน
0: ครับผม
2: โตโยต้าล้านนา
0: ครับ
2: พอจัดขึ้นเนี่ยม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: จะ
0: ใหญ่ขึ้น
2: นะครับแล้วก็ขออภัยอาจจะมีส่วนอื่นที่ผมอาจจะอู้ถึงหมดแต่อันนี้ก็เป็นภาพรวมว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเขาทำอย่างที่มันมีส่วนร่วมมีภาคีเครือข่ายเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้การดำเนินงานของเขาเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วมันก็เกิดประโยชน์แล้วมันก็จะต่อเนื่องแล้วก็จะยั่งยืนซึ่งเขาก็อ้วนว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็จะทำให้มันต่อเนื่องตลอดไปแล้วก็จะพยายามพัฒนาขึ้นและต่อไปในอนาคตถ้าเกิดเราบูรณาการกันได้การแข่งการคัดเลือกกีฬาผู้แทนจังหวัดเนี่ยอาจจะใช้สนามนี้เป็นส่วนร่วมเพื่อให้มันดำเนินการมาตรฐานและก็ สามารถสมบูรณ์เซตในคราวเดียวมันต้องหลายครั้งมันต้องเปลืองงบประมาณนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราวางไว
1: ้ฟังท่านคงกระพันอู้ถึงในเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะเจ้ารวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของละออนเยาวชนของเฮาตอนนี้แนวทางในอนาคตตั้งหน้าแล้วเจ้าเฮาจะมีการจัดต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มประเภทก็เจ้าหรือว่าอย่างใดพ่องเจ้า
2: ครับตอนนี้ทั้งสองเรื่องที่ท่านผู้บริหารโอ้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป้าหมายที่เขาจะทำนะครับเนาะเพราะเขามองไกลไปว่าทัวร์นาเมนต์เขามาตรฐานว่าจะเป็นนักกีฬาว่าจะมีผู้จัดอ่ะต่อไปเขาอาจจะยกระดับไปเรื่องของการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดไปเลย
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเขาก็จะเพิ่มกีฬาเข้าไปแต่ถ้าเพิ่มกีฬาตอนนี้เขาอาจจะต้องหาผู้ร่วมดำเนินการ
0: ครับ
2: เพราะว่ามันจะต้องเพิ่มสระว่ายน้ำเพิ่มไอ้ลู่วิ่งเพิ่มอย่างหลายๆอย่าง
0: คร
2: ับ และก็องค์กรที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มจำนวนเข้ามา
0: ครับ
2: แต่ความยั่งยืนของทัวร์นาเมนต์ตรงนี้มันตอบโจทย์ได้หลายเรื่องอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มต้นว่าความเป็นในระบบนิเวศการศึกษาเนี่ยเรื่องกีฬามันจะมานำต่อไปเนี่ยผู้ปกครองก็จะมาผ่อนคลายออกกำลังกายล้อลูกเล่นกีฬาหรือเงี้ยสร้างระบบนิเวศชุมชนสังคมก็จะมีจุดศูนย์รวมอารมณ์สังคมเขามันก็จะดีขึ้นห่างไกลปัญหายาเสพติด
0: อะไร
2: สิ่งนี้ที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้คือเขาจะเป็นจุดประกายเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร
1: ์
2: เหมือนเป็นตัวแทนก็แฮมน้อยฟางก็จัดฮอดก็จัดก็ว่ากันไปแต่ว่าเซ็นเตอร์ใหญ่ก็มาดูคัดกันมาแข่งที่นี่อย่างเงี้ยเขาอยากจะเกิดภาพเหล่านี้ถ้าจังหวัดเขาดำเนินการตรงนี้อย่างท่านผู้ดำเนินการก็เห็นว่าตอนนี้พอมีสวนออกกำลังกายอย่างเช่นที่ทางอบจ.เพื่อนได้ทำเนี่ยมันก็เป็นความนิยมคนก็ออกมาออกกำลังกายกันมันก็เป็นภาพดีๆมีภาพดีๆที่สวยงามของจังหวัดแต่สิ่งเหล่านี้เต้าอยากให้มันเกิดขึ้น
0: ครับขอบคุณที่ความพยายามแต่แต้นะ
1: จะได้เป็นต้นแบบเพื่อที่อื่นๆโตยนะครับ
0: ถูกต้องครับในการดึงเรื่องของเยาวชนเนี่ยมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญเราเห็นภาพความน่าฮะของครูอาจารย์หน่วยงานในท้องถิ่น
1: รวม
0: ถ
1: ึง
0: ครอบครัวผู้ปกครองเนี่ยเข้ามาช่วยกันในครั้งนี
2: ้
0: ท้ายนี้ยังคือท่านคงกระพันนะครับสถานีการจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยได้อู้ถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เชิญชวนผู้ปกครองนักร้องเยาวชนมาร่วมกันในครั้งนี้ด้วยครับ
2: ครับจากกิจกรรมเรื่องการแข่งขันกีฬาที่เน้นส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนนะฮะเนาะในวัยเรียนมามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายแล้วก็รวมไปถึงการแสดงความสามารถด้านกีฬาก็อยากจะเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองประชาชนทั่วไปมาให้กำลังใจกันเพราะว่าพอเขามาดูกีฬาเขาก็จะเกิดการให้กำลังใจการส่งเสริมนักกีฬาก็จะมีกำลังใจแล้วก็รวมไปถึงอนาคตปีต่อไปทีมอื่นที่ยังไม่ได้สมัครก็อาจจะไปเตรียมทีมเกิดความอยากมีส่วนร่วมไอ้ตรงนี้เป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็สิ่งที่เขาทำออกไปอย่างที่ท่านว่ามันก็จะทำให้จังหวัดเขาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างการเริ่มต้นดีๆโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นต้นแบบเป็นเมืองที่มีความพร้อมทุกเรื่องเพราะฉะนั้นหากเขาหนุนเสริมเขาเติมในเรื่องเหล่านี้จะทำให้เขาเป็นเมืองหน้าอยู่ยิ่งขึ้นไปครับ
0: ครับนี่คือการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนและสถานศึกษาคุณผู้ชมครับที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับที่โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นกำลังใจคือทีมงานนะฮะอาจารย์แล้วก็น้องๆเยาวชนผู้ปกครองทุกท่านตัวนะครับที่สำคัญพอเรื่องของคุณภาพและคุณค่าของน้องๆ Ambassador Sport Tournament 2026นี้ตัวนะครับบริหารรายการขอขอบพระคุณท่านคงกระพันเวรุสาโรจน์ครับคือสาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวจะพักกับสักการ์ช่วงหน้ามาปิดท้ายกับรายการกันนะครับ

0: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
1: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ช่วงนี้อากาศบ้านเฮานะเจ้าม
1: ี
0: ความแปรเปลี่ยนปรวน
1: แปร
0: เหมือนคน
1: เหมือนเฮาเนี่ย
0: เดี๋ยววันนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะเจ้าวันนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณทัพนาจันกันนักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเชิญรายงานได้เลยนะเจ้า
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณคุกคุณจันทิราแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศก่อนทีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก่อนจะมีลักษณะของร่องมรสุมนะครับก็ได้พาดผ่านในส่วนของบริเวณแถวๆภาคกลางของประเทศไทยนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับแถวๆเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมีลักษณะของลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับกระทำให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับ60%ของพื้นที่นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ทุกจังหวัดในบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีฝนประมาณ40%ของพื้นที่โดยจะเป็นลักษณะของฝนตกธรรมดานะครับภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าภาคบริเวณภาคเหนือตอนบนเนี่ยท้องฟ้าก็มีเมฆค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมีเมฆเข้ามาปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับก็คาดว่าช่วงบ่ายค่ำเนี่ยภาคเหนือตอนล่างเมฆก็จะพัฒนาตัวหนักขึ้นนะครับเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรดาร์ตอนภาคเหนือตอนบนเนี่ยมีกลุ่มฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเรดาร์พิษณุโลกนะครับเจ้านี้ก็ปักกลุ่มฝนนะครับแถวๆกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดตากนะครับต่อไปก็เป็นแบบจำลองฝนรวม24ชั่วโมงนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้เองนะครับที่บอกฝนภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะมาค่อยเยอะตะใดนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของฝนทั่วไปนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยฝนก็จะค่อนข้างประมาณ160%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับในส่วนของวันพุธนะครับการกระจายตัวของฝนก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับทางภาคเหนือตอนบนตอนล่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ160%ของพื้นที่แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่กระจายตัวหนักขึ้นนะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสในระยะนี้นะครับบริเวณภาคเหนือของเฮาเกาะมีแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ขอให้ระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมไว้ตัวนะครับก็อาจจะเกิดลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับและก็ฝากติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศในระยะนี้ไว้อย่างใกล้ชิดไว้ตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0532779199ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ครับ
0: ยินดีจ้านักเจ้า
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเจ้าในช่วงของการเดินทางไปที่ไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้ละเจ้าจะได้เตรียมตัวป้องกันกันไว้นะเจ้า
1: ครับช่วงนี้ไปพอความนะฮะของอ่อนเยาวชนพ่องนะฮะมาอู้กำเมืองในช่วงของกำเมืองอู้ม่วนนะครับ

0: นิสาสตูงเจ้าชื่อเล่นชื่อน้องเฟซเจ้าอายุ9ปีเจ้างานอยู่โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่เจ้าวันนี้จะมาเสนอภาษีล้านนาคำว่าปากได้ใช้งาแปลว่าพูดเยอะพูดมากขอบคุณเจ้า
1: คุณน้องเฟซนะฮะ
2: ปากได้ไส้ยาว
1: สะดุ้งเลยอ่ะเด็กๆไอ้สะดุ้งเลย
2: อูนักอูมากเฮาก่อน
1: เฮาขอบคุณน้องเฟซนะครับ
2: เจ้าไผ่มีลูกหลานนะฮะนะฮะจะอี้นะเจ้าส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยนะเจ้าในกลุ่มกำเมืองอูมวนเจ้าและก็วันนี้นะเจ้าตลอดถึงวันนี้รายการของเฮาก็ยังมีฮื้อน่าสนใจฮื้อได้ติดตามว่าจะเป็นคลิปเด่นคนเมืองข่าวดีประเทศไทยและก็ข่าวภาคเหนือแรงนี้ต่อยนะเจ้าข่าวภาคเหนือแรงนี้ปะกับคุณเจมส์ท้าประกรณ์แก้วบ้านไฟและคุณแก้มบรรลักษ์ดวงทิพย์รวมไปถึงช่วงอู้จ่าสนทนาในวันนี้ก็น่าสนใจขนาดเลยนะเจ้ากับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ติดตามแฮปชมว่าเปิ้ลจะมีกิจกรรมอะไรอย่างกันพ่องตวยนะเจ้า
1: และแน่นอนนะครับหลังจากจบรายการวันนี้แล้วสารทีกับอัยการแผ่นดินพลาดไม่ได้นะฮะเรื่องของการคุกคามทางเพศไม่พอว่าพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายเรื่องของคุกคามทางเพศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีห้องนั่งเล่าจากศูนย์ข่าวพี่โลกตวยนะครับ
2: เจ้าส่วนช่วงนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้าข้าเจ้าจันจิราอ่อนๆเจ้า
1: และผมคุปมรินทร์พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า

0: หมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะสอบไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำ

ต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่าค่ะประจำเช้าวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันศรีนีนาธนชัยค่ะ
1: ดิฉันลวรัตน์บุญจิตค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรามาหาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการห้องนั่งเล่านะคะรับกับบรรยากาศวันจันทร์แบบนี
1: ้
0: ตื่นมาทำงานกันนะคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นวันจันทร์ที่สดใสอีกวันนึงที่เรานะคะก็ต้องตั้งใจทำงานแล้วก็สภาพอากาศวันนี้ก็สวนทางเหลือเกินค่ะพี่อ้อมวันนี้นะคะอากาศชื้นเหมาะกับการนอนต่อมากๆแต่เรายังขุดตัวเองขึ้นมาทำงานกันได้นะคะ
0: โอ้โหแสดงว่าเราเก่งมากๆค่ะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมค่ะทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าฝนชุ่มฉ่ำทุกพื้นที่แน่นอน 60-70% เลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนนะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่ตอนนี้เริ่มมีอาการก็ให้ไปหาหมอนะคะร
0: ับ
1: ยาให้ตรงกับอาการของตัวเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะที่หลายๆคนเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างดีเพราะอากาศชื้นนั่นเอง
0: ค่ะล่าสุดน้องแต่เพิ่งไข้หวัดใหญ่มานะคะ
1: ใช่ค่ะก็เพิ่งหายนะคะรับยาเรียบร้อยก็อยากให้ทุกคนค่ะช่วยตระหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนนี้ก็พอครั้งใหม่นะคะพี่อ้อมอาการเขาค่อนข้างรุนแรงกว่ารอบแรกมากค่ะ
0: นะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะอากาศดีๆแบบนี้นะคะในช่วงสรรหามาเล่านะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่1ปีจัดขึ้น1ครั้งเท่านั้นกับงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะในปีนี้จะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจลางสาดลองกองจะหวานละมุนขนาดไหนและมีปริมาณเพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์หรือเปล่านะคะก็รอติดตามรับชมกันได้ในช่วงสรรหามาเล่านะคะและช่วงประเด็นเป็นข่าวของเราวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนกันยายนคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็อดครวญนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus เพราะว่าถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ขายกันมากๆเลยนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะจะมีการขยายระยะเวลาของโครงการหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ฟังสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสต่อไปค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ชวนท่องเที่ยวกันดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีที่เราเห็นในโซเชียลต่างๆจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆค่ะที่พิษณุโลกของเราก็มีค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอิ่มบุญกับสัตว์ค่ะอิ่มทิวทัศน์บนหลังช้างจะเป็นไงเดี๋ยวเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะ
0: ใช่นะคะก่อนที่พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะในการเป็นเจ้าภาพในการเตรียมการจัดการประชุมนะคะ IMF World Bank Group ค่ะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคม2569นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนบ้านเล็กในป่าใหญ่จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายส่งทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: เรามาก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วย

ด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: ค่ะสำหรับช่วงประเด็นเป็นข่าวในวันนี้นะคะที่จะเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณอ้อมรู้จักพี่ป๊อกขออภัยพี่ปกป้องไหมคะเป็นระบบ
1: เป็นระบบของสคบนั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นระบบที่ให้คำแนะนำผู้บริโภคนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งทางด้านของคุณสุภมาศค่ะก็ได้สั่งสคบขยายผลหลังคว้ารางวัล2รางวัลนะคะรางวัลเลิศรับปี69ดันระบบพี่ปกป้องยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นโดยทางด้านของคุณสุภมาศก็ได้กล่าวว่าตนได้กำชับสคบว่ารางวัลที่วัดจริงคือผู้บริโภคนะคะได้รับความเดือดร้อนและได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วค่ะรางวัลที่สคบได้รับนะคะจะประกอบไปด้วยรางวัลบริการภาครัฐระดับดีประเภทขับเคลื่อนเห็นผลจากผลงาน Smart Consumer Care บ่ายพี่ปกป้องค่ะซึ่งเป็นระบบที่ให้คำแนะนำผู้บริโภคผ่านสำนักงานและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA รายหมวดจากผลงานหมวด1ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะ
1: คุณสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าตนได้สั่งการให้สคบค่ะขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางของประชาชนนะคะทั้งสายด่วนของสคบสายด่วนนี้ทุกคนคุ้นหูกันดีนะคะ1166ค่ะและมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะโดยจะมีการพัฒนานะคะแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่ในสคบนะคะเป็นการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถร้องเรียนที่สายด่วนของสคบได้นะคะเน้นอีกหนึ่งรอบ1166 12ตัว62ตัวคุณผู้ชมคะหรือใครไม่สะดวกที่จะโทรสายด่วนนะคะไปกันได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านนะคะจะตั้งอยู่ที่ศาลากลางชั้น1นั่นเองนะคะแล้วก็มีศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ในระดับอำเภอด้วยนะคะเขาทำงานเชื่อมโยงกันอยู่คุณผู้ชมใกล้พื้นที่ไหนก็สามารถไปกันได้ในพื้นที่ของคุณผู้ชมเลยนะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากเลยนะคะพี่อ้อมบางคนเนี่ยซื้อของมา
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนออนไลน์คือ

0: ชมค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายดีเป็นอย่างมากเลยนะคะก็มีการเรียกร้องค่ะให้ขยายระยะเวลาของโครงการนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เตรียมเสนอนะคะข้อเสนอจากพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้ต่อระยะเวลาไปอีก 1-2 เดือนเลยนะคะประเด็นนี้จะเข้าหารืออย่างเป็นทางการนะคะภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะก่อนเสนอแนวทางต่อนายกรัฐมนตรีนะคะโดยจะพิจารณาจากผลลัพธ์ของโครงการสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมความจำเป็นในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะเดิมกำหนดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569รัฐเนี่ยอุดหนุนไปเลย 60% นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากคุณผู้ชมมีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในโครงการนะคะโอ้โหแสนล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนเลยนะคะและร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.2 ล้านรายเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะขณะที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันโลกนะคะที่ยังผันผวนอยู่ตอนนี้ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญค่ะที่ทางกระทรวงการคลังจะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อและบังคับขออภัยค่ะและประคับประคองผู้ประกอบการรายย่อยนะคะส่วนข้อเสนอที่ให้ปรับส่วนการร่วมจ่ายจากเดิม 60-40 เป็น 50-50 ทางด้านของคุณเอกนิติก็ได้ระบุว่ายังต้องนำไปพิจารณาโดยขณะนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าจะต่ออายุโครงการหรือไม่ค่ะรวมถึงรายละเอียดของระยะเวลาวงเงินและสัดส่วนการร่วมจ่ายในระยะต่อไปนั่นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมมีความคิดความเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะอยากให้เป็น 60-40 เหมือนเดิมหรือ 50-50 นะคะบางคนก็มองว่า 50-50 เนี่ยคิดง่ายดีนะคะแต่สำหรับตัวพี่อ้อมเองมองว่า60-40แหมเราได้ส่วนลดเยอะดี ชอบกันแบบไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าความชอบความพึงพอใจของคุณผู้ชมนะคะชอบที่60-40หรือ50-50น้องแต่ชอบแบบไหนลูก
2: หนูชอบ60-40
0: เหมือนกันสายคุ้มอย่างเรา
1: ใช่แล้วค่ะเราต้องฟาร์มความคุ้มไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะพี่อ้อมเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปบ้านช้างวังทองวัดหน่อแก้วโพธิญาณอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบ้านหลังใหม่ของเราสรรพสัตว์ที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากการถ่ายชีวิตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวอิ่มบุญอิ่มใจไปกับการให้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: มันก็เป็นทั้งแนวคิดทั้งหลักธรรมนะเพราะว่าใช้ทั้งความเมตตาแล้วก็ความกรุณาก็เลยอนุรักษ์ไว้ก็เลยเลี้ยงมาเรื่อยทีนี้พอมันหลายสปีชีส์มันก็เป็นความละเอียดอ่อนที่เราต้องดูแลเหมือนกันมันก่อนอื่นเราต้องพร้อมเนี่ยเราเลี้ยงพ่อไม่พร้อมเพราะเราปฏิเสธเขาไม่ได้แต่ถ้าว่าอยากเลี้ยงได้แต่ว่าขอให้มีความพร้อมในการดูแลเพราะว่ามันจะมีวันที่เขาไม่น่ารักมันจะมีวันที่เขาต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่มันไม่ได้สวยงามไปตลอดถ้าอยากจะเลี้ยงก็ฝากเลี้ยงอะไรก็ได้ฝากขอให้มีความพร้อมแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ให้เตรียมที
4: ่สัตว์ทุกตัวล้วนมีความรู้สึกมีความรักและความผูกพันกับเจ้าของแม้จะพูดไม่ได้แต่หัวใจกลับสื่อสารได้อย่างซื่อสัตย์คำสอนเตือนใจที่ทำให้เห็นถึงคุณค่าของทุกชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของความเมตตาโดยพระครูบาบุญล้อมเจ้าอาวาสวัดหน่อแก้วโพธิญาณอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ยื่นโอกาสครั้งใหม่ให้กับสรรพสัตว์ด้วยการถ่ายชีวิตให้มาพึ่งพาร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาที่บ้านช้างวังทองศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ช้างไทยบ้านหลังใหม่ที่มีพี่เลี้ยงดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งความเมตตาของพระครูบาบุญล้อมไม่ได้หยุดเพียงแค่การช่วยเหลือสัตว์เท่านั้นแต่ยังได้แผ่ขยายไปถึงการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการที่ดีของพี่เลี้ยงในที่แห่งนี้ด้วย
5: เพราะว่ารายได้หลักๆนี่คืออันดับแรกก็คือเป็นการให้อาหารช้างขี่ช้างนะครับแต่ส่วนนี้ทางพระอาจารย์เขาจะไม่ยุ่งเลยครับเขาจะให้ทางก่อนช้างบริหารกันเองก็จะช่วยในการที่แบบให้พนักงานนะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่นะครับได้

0: มีได้มีเงินค่าใช้จ่ายนะครับเงินใช้จ่ายหมุนเวียนนะครับเพราะว่าเงินทุกส่วนที่มาทำกิจกรรมกับช้างนะครับก็จะเป็นเงินที่หมุนเวียนอยู่ใช้จ่ายกับทีมควานช้างครับ
1: ด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะช้างที่ถือเป็นดาวเด่นของที่นี่ทางวัดจึงมีกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการขี่ช้างชมวัดเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของประติมากรรมทางพุทธศิลป์และความเงียบสงบของวัดที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาของอำเภอวังทองในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากเดิมนอกจากจะอิ่มทิวทัศน์กับกิจกรรมขี่ช้างชมวัดแล้วเรายังสามารถอิ่มบุญกันต่อกับกิจกรรมให้อาหารช้างและสัตว์ต่างๆซึ่งทางบ้านช้างวังทองก็จะมีตะกร้าอาหารไว้จำหน่ายหรือหากใครต้องการนำอาหารมาให้เองก็สามารถเตรียมมาได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นอ้อยต้นกล้วยกล้วยดิบฟักทองหรือแตงกวาและสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับสัตว์ต่างๆก็สามารถทำได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงเดินเยี่ยมชมสัตว์อื่นๆได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมจะอยู่ภายใต้การดูแลของควานช้างและผู้ดูแลมืออาชีพทำให้ผู้มาเยือนได้มั่นใจในความปลอดภัยพร้อมสนุกไปกับความน่ารักแสนรู้และได้รับรอยยิ้มของความสุขกลับบ้านไปด้วย
2: ทีนี้พอมีช้างเยอะขึ้นคนมาเขาก็อยากขี่ก็เลยต้องอนุโลมให้ขี่ไปแต่ก็รายได้ทั้งหมดก็ยกให้ควานดูแลเรื่องน้ำมันตัดหญ้าอาหารเสริมพวกเขาก็ทางวัดไม่ได้รายได้เข้ามาไม่แต่บาทเดียว
1: สำหรับผู้ที่สนใจอยากมาร่วมเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันแห่งการให้และอิ่มใจไปพร้อมกันสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ทุกวันที่วัดหนอแก้วโพธิญาณและบ้านช้างวังทองตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกาเพราะที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือพื้นที่แห่งความเมตตาเบื้องหลังรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวคือความอยู่รอดความหวังและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันณที่แห่งนี้ทีมข่าว NBT พิษณุโลกถ่ายภาพพิมลวรรณพันชัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยนเรศวรรายงาน
3: วัดหนอแก้วโพธิญาณนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมค่ะท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามรอให้คุณผู้ชมได้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็สัมผัสกับความน่ารักนะคะของน้องสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นน้องช้างนะคะโอ้โหมีทุกอย่างเลยน้องเต่าก็น่ารักมาก
4: ใช่แล้วค่ะไปมาแล้วใช่ไหม
3: ไปมาแล้วนะคุณผู้ชมถ้าอยากเห็นบรรยากาศแบบเต็มๆนะคะไปชมกันได้ในรายการแวะเที่ยวนะคะพิมพ์ก็ไปใน YouTube คุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์ว่ารายการแวะเที่ยวนะคะแค่นี้ก็จะมีเพลย์ลิสต์ของรายการแวะเที่ยวมาแล้วคุณผู้ชมก็สามารถเลือกติดตามรับชมนะคะตอนต่างๆที่น่าสนใจได้เลยนะคะแล้วก็ตอนของวัดหนอแก้วโพธิญาณก็เป็นหนึ่งในรายการแวะเที่ยวด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่น้องแปพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันไปแล้วนะคะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวเที่ยวกันต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรนะคะยกระดับมหกรรม e-sport สุดยิ่งใหญ่จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างมาติดตามพร้อมกันค่ะทางด้านของท่านปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคุณสดุดีพุทธังค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน e-sport KPP NextGen eSport Championship 2026ประจำปี2569เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่นเองค่ะเป็นการดำเนินการนะคะที่ควบคู่กับการส่งเสริมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาทักษะและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางด้านของคุณทศพรเสนามุนรีท่านป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเด็กและเยาวชนค่ะเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและไม่และป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็น4 รายการค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนค่ะ
4: ทางด้านของนายสดุดีพุทธังปลัดจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้กล่าวว่าการป้องกันยาเสพติดไม่ใช่เพียงการบอกกล่าวแต่เป็นการสร้างโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถและค้นพบสิ่งที่ตนเองชื่นชอบซึ่งกีฬาอีสปอร์ตต้องอาศัยการวางแผนการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันด้วยความมีวินัยรู้จักแบ่งเวลาไม่ให้กระทบต่อการเรียนสุขภาพและครอบครัวพร้อมเน้นย้ำค่ะให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติดและสิ่งมัวเมาทุกรูปแบบเพื่อเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปค่ะ
3: เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะเขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมต่างๆนะคะกีฬา e-sport ในยุคปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะมีการบรรจุนะคะให้แข่งตามใน SEA Game ต่างๆนะคะเพื่อยกระดับค่ะให้เด็กที่เมื่อก่อนอาจจะดูว่าเป็นเด็กเล่นเกมนะคะมีอะไรก็เล่นแต่เกมแต่ตอนนี้เขาเป็นกีฬาแล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวน้องๆเองได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเพียงแค่น้องๆ นะคะบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะรู้ว่าวันนี้เราควรอ่านหนังสือรู้ว่าเวลานี้นะคะเราควรจะเรียนหนังสือนะคะเวลาไหนคือเวลาพักผ่อนของเราและเวลาพักผ่อนนี้นะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวน้องเองได้ค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะต่อไปจะพาไปดูจังหวัดข้างๆค่ะก็คือจังหวัดตากนะคะทางด้านของพาณิชย์จังหวัดตากตรวจเข้มค่ะลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีการตรวจเข้มพาณิชย์จังหวัดตากนำสายตรวจพิเศษกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่นายอำเภอท้องที่เกษตรจังหวัดตากสภาเกษตรกรจังหวัดตากตัวแทนเกษตรกรและสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชรตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากตามที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลค่ะว่าจังหวัดตากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำราคาตกต่ำนะคะ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้นะคะก็พบว่าฝั่งตะวันตกอำเภอแม่สอดพบพระแม่ระมาเกษตรกรเก็บข้าวโพดจำหน่ายทั้งฝักความชื้นเกินมาตรฐานถึง 30% ค่ะโดยรับซื้ออยู่ที่3บาท70สตางค์ถึง4บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับราคาในพื้นที่อำเภอพบพระเป็นพื้นที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงปลูกพริกหรือถั่วลิสงซึ่งปลูกร่วมกันในแปลงเดียวทำให้ข้าวโพดบางส่วนไม่ครบอายุค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อต้องการให้พริกหรือถั่วเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะหรือต้องการใช้พื้นที่ปลูกพืชอื่นประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ข้าวโพดนะคะมีความชื้นสูงราคารับซื้อจึงเป็นไปตามชั้นคุณภาพส่วนชาวไร่ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอแม่สอดสะท้อนปัญหาให้ฟังว่าปีนี้ปุ๋ยราคาแพงขึ้นมากกว่าปีก่อนๆราคาที่อยากให้ผู้ประกอบการรับซื้อคือกิโลกรัมละ5บาทนั่นเองค่ะ
3: จังหวัดตากคุณผู้ชมก็ได้ทำงานร่วมกันนะคะในการตรวจสอบภายในพื้นที่เขาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่8ถึง10กันยายนนะคะทางด้านของจังหวัดตากค่ะแล้วก็ทุกอำเภอนะคะรวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะก็ได้มีการออกตรวจนะคะร้านรับซื้อต่างๆตรวจสอบคุณภาพทางด้านการผลิตการตลาดการรักษาความเป็นธรรมสำหรับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากนะคะก็ขอเน้นย้ำค่ะให้ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรนะคะปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนครบถ้วนและก็รับซื้อตามชั้นคุณภาพรวมทั้งใช้เครื่องวัดความชื้นตามที่กฎหมายกำหนดหากคุณผู้ชมนะคะพบเห็นความไม่เป็นธรรมแหมฉันถูกเอาเปรียบหรือเปล่านะคะแจ้งได้ค่ะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านนะคะในพื้นที่จังหวัดตากก็ไปกันได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากหรือจะเป็นสายด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะ1569ค่ะ1569นะคะเป็นสายด่วนหากคุณผู้ชมไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถใช้สายด่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ได้เลยนะคะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยราคานะคะเคยพีคสูงนะคะ6-7 บาทตอนนี้นะคะล่าสุด1กิโลกรัม 3-4 บาทเท่านั้นนะคะราคาปุ๋ยก็มีการปรับตัวที่ค่อนข้างขึ้นนะคะก็เกษตรกรตอนนี้ก็ต้องแบกรับภาระนะคะต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและสินค้าทางการเกษตรที่ขายออกไปก็ได้ราคาที่ตกต่ำตอนนี้ก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรมากๆเลยล่ะค่ะ
4: ค่ะก็ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากให้ทั้งสภาพอากาศก็ดีขึ้นในเร็ววันค
3: ่
4: ะ
3: ใช่นะคะตอนนี้ก็ฝนตกคุณผู้ชมค่ะการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหรือว่าข้าวต่างๆนะคะก็มีค่าความชื้นที่สูงเกินมาตรฐานแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยตกต่ำลงไปด้วยนะคะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากนะคะเขาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่มีเกษตรกรต้นแบบนะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนนะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่น

0: ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาค่ะแล้งจัดปลูกอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตากก็หันมาปลูกพริกนะคะเป็นพริกที่ส่งโรงงานใช้ทำซอสพริกนะคะก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ของเราเนี่ยบริหารจัดการให้ดีนะคะปลูกพืชให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลนั้นๆช่วงนี้ฤดูแล้งก็ต้องปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะคะช่วงนี้ฤดูฝนก็ต้องปลูกพืชที่ลดผลกระทบให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอาชีพการเกษตรอ่ะจะหยุดพักก็ไม่ได้จะเอาอะไรกินนะลูก
1: ใช่ค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมนั่นเองค่ะพ
0: ี่อ้อใช่นะคะก็มีไอเดียดีๆคุณผู้ชมก็ลองศึกษาดูนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะลงพื้นที่โครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลน้ำริมอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องไหนบ้างมาติดตามพร้อมกันค่ะคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะนำโดยนายนพพลเหลืองทองนาราประธานคณะกรรมการและคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกคุณผู้ชมที่เป็นส่วนสำคัญมากๆในการส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรภายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนให้การต้อนรับนะคะพร้อมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าความต้องการของประชาชนท่านอยู่ในพื้นที่ท่านต้องการอะไรท่านต้องสะท้อนออกไปนะคะเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเขาได้รับทราบแล้วก็กำหนดมาเป็นนโยบายในการดูแลพวกเรานั่นเองสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนอกจากการรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคะคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะ2วันด้วยกันค่ะระหว่างวันที่11ถึง12กันยายนนะคะลงทั้งหมด3จุดค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกนะคะซึ่งมีส่วนดีค่ะในการส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรพร้อมศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัดค่ะ
1: จากนั้นนะคะจัดสัมมนาเรื่อง Smart Rice and Smart Water ค่ะเพิ่มผลผลิตข้าวไทยและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคการเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการบริหารจัดการน้ำโดยคณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อเท็จจริงปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่การประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าโครงการคลองส่งน้ำเขื่อนผาจุกซึ่งส่งผลต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างของเรานะคะที่มีพื้นที่ทำการเกษตรค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นพืชสวนคุณผู้ชมค่ะพืชสวนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะคะนั่นก็คือน้ำถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: อย่างผลไม้อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีน้ำโอ้โหยืนต้นตายนะคะก็ได้รับผลกระทบค่ะและเป็นรายได้หลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะมีการลงพื้นที่ไปแบบนี้นะคะพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าต่อไปในอนาคตจะมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่นั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องเตรียมความพร้อมค่ะบึ๊ดจำบึ๊ดกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณบุญเหลือบารมีค่ะร่วมแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดของเรามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งเรื่องธรรมชาติวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายขณะเดียวกันวิถีชีวิตของคนพิษณุโลกสองแควของเราก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำหลักของเรานะคะที่ไหลผ่านหน้าวัดใหญ่นั่นคือนำน่านคุณผู้ชมค่ะเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเรือถือเป็นพาหนะสำคัญของผู้คนในอดีตและพัฒนาสู่ประเพณีการแข่งขันเรือยาวสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความร่วมแรงใจของคนในชุมชนที่อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สำหรับการจัดงานในปีนี้2569นะคะพิษณุโลกค่ะร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดใหญ่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้นะคะสถานที่เดิมค่ะณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยการแข่งขันเรือยาวเน้นย้ำอีก1รอบนะคะการแข่งขันเรือเนี่ยจะมี2วัน19 20กันยายนตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะแต่การจัดงานภาพรวมเนี่ยจัดวันแรกวันที่16ถึงวันที่20แต่การจัดการแข่งขันเรือนะคะ2วันสุดท้าย19กับ20กันยายนค่ะ
1: ค่ะแล้วภายในงานนะคะพี่อ้อมยังมีกิจกรรมหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กๆนะคะเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญค่ะเช่นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปางค่ะก่อนเข้าสู่การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานและพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและเงินรางวัลในวันที่20กันยายนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานนะคะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะและประชาชนร่วมสัมผัสกับเสน่ห์ประเพณีการแข่งขันเรือยาวชมความงดงามของวิถีชีวิตริมสายน้ำน่านร่วมชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆภายในงานตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพิษณุโลกต่อไปค่ะ
0: 16ถึง20กันยายนนี้นะคะมีนัดการหน้าวัดใหญ่คุณผู้ชมค่ะไปบึดจำบึดร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะคะฝีพายกันได้เลยปีนี้รับรองคึกคักแน่นอนค่ะภายในงานก็มีสินค้าดีมีคุณภาพมาวางจำหน่ายเช่นเดิมนะคะและสำหรับคนที่รักการทานข้าวเม่าพอกข้าวเม่าพอกจากวัดหาดมูลกระบือจังหวัดพิจิตรก็มาขายที่เดิมนะคะก็ไปให้กำลังใจกันได้นะเราสองคนยังไม่ได้ชิมต
1: ้
0: องไปต่อคิวซื้อกันซะหน่อยนะคะจะได้มาชิมกันเพราะว่าเป็นของโปรดของดิฉันเลยค่ะการแข่งขันเรือยาวนะคะข้าวเม่าพอกนี่ขาดไม่ได้นะคะคุณ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคอมบิเนชันที่ถูกต้อง
0: โอ้โหถูกต้องมากนะคะแบบชมเรือไปบึดจำบึดไปนะคะก็ทานข้าวเม่าพอกอร่อยอร่อยกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะปีนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจกันได้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกับการแข่งขันเรือยาวนะคะพิจิตรกันไปแล้วพิษณุโลกกันต่อแล้วก็ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะภาคเหนือตอนล่างของเราต้องบอกเลยว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นไฮไลท์มากๆเพราะว่าส่วนภาคเหนือตอนล่างเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่คู่กับสายน้ำนะคะประเพณีนี้ก็เลยเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะกับช่วงสรรหามาฝากวันนี้ลูกสาวพี่อ้อมน้องพิมฟ้านะคะมีข้าวเหนียวปิ้งคุณยายมานำเสนอจะอร่อยละมุนขนาดไหนไปติดตามกันต่อกับน้องพิมฟ้าค่ะ

สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะสรรหามาฝากวันนี้ค่ะพาทุกคนมาชิมของอร่อยบ้านๆแต่บอกเลยว่าถูกใจแล้วก็หอมมากๆตอนนี้ค่ะอยู่ที่ร้านข้าวเหนียวปิ้งค่ะที่นี่มีถึง3ไส้กันเลยทีเดียวจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมมาดูเลยค่ะ

0: ่ะทุกคนร้อนๆเลยอันนี้ที่พิมพ์ชิมนะคะจะเป็นไส้เผือกที่นี่เขาจะมี3ไส้ค่ะมีไส้กล้วยไส้มันแล้วก็ไส้เผือกแต่ว่าวันนี้มาชาก็เลยได้แค่ไส้เผือกค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูด้านในก่อนแบบนี้เหนียวนุ่มอร่อยมากทุกคนอยากให้ลองมาชิมพี่วุฒิคะแล้วนอกจากจะมีข้าวเหนียวปิ้งแล้วที่ร้านมีอะไรอีกบ้าง
1: ก็จะมีเฉาก๊วยครับจะเป็นเฉาก๊วยโบราณเฉาก๊วยน้ำสดคร
0: ับ
1: ผมแล้วก็มีขนมกินเล่นครับเป็นเค้กไข่ปลาปายครับมาเสริม
0: ก็คือถ้าใครมาชิมขนมแล้วรู้สึกว่าคอแห้งติดคอก็สามารถ
1: เฉาก๊วยได้ครับ
0: เฉาก๊วยเย็นๆเลย
1: แล้วชื่นใจ
0: เปิดมานานหรือยังคะ
1: ก็นานแล้วครับหลายเดือนแล้ว
0: อันนี้เป็นได้ข่าวว่าเป็นสูตรของคุณยาย
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็คือคุณยายเคยทำแล้วพี่ก็เอามาทำต่อ
1: ใช่ครับเขาทำอยู่แล้วแล้วผมก็เอามาทำต่อมาต่อยอดเขาครับ
0: ค่ะ
1: เอามาทำขายแบบให้มันดูเป็นให้คนรุ่นใหม่รู้จักอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะใครนะคะที่ชอบขนมโบราณหรือว่าตอนเช้าเนี่ยอยากหาอะไรรองท้องคู่กับกาแฟร้อนๆแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะถูกใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้วครั้งหน้านะคะน้องพิมจะสรรหาอะไรเด็ดๆมาฝากอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: แหมน้องแต่เราสองคนต้องแอบไปหยิกน้องพิมฟ้าซะหน่อยนะคะไปกินของอร่อยแล้วไม่ซื้อมาฝากคุณพี่นะคะครั้งหน้าไปเจอของอร่อยแบบนี้อย่าลืมซื้อมาฝากกันด้วยนะคะแล้วครั้งต่อไปน้องพิมฟ้านะคะจะมีเมนูเด็ดเมนูไหนมาแนะนำหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนที่น่าสนใจก็ติดตามกับน้องพิมฟ้าได้นะคะทุกวันจันทร์และวันศุกร์กับรายการห้องนั่งเล่าของเรานั่นเองและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะข้าวเหนียวปิ้งสูตรคุณยายนะคะไปกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าโรงแรมวังจันทร์นะคะหรืออีกหนึ่งพื้นที่ที่คนพิจารณารู้จักกันดีนะคะแยกตะแลงแกงคุณผู้ชมก็ไปกันได้นะคะเขาเริ่มขายตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะคะ3ไส้ไส้เผือกไส้มันไส้กล้วยอร่อยทุกไส้แน่นอนแต่โดยส่วนตัวยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวรอบหน้าไปชิมแล้วจะมารีวิวให้ฟังว่าอร่อยขนาดไหนนะคะช่วงต่อไปช่วงสรรหามาเล่าจะพาทุกคนค่ะไปหาของอร่อยรับประทานกันหวานหวานชื่นใจนะคะกับลางสัตว์และลองกองของอุตรดิตถ์ในปีนี้จะหวานฉ่ำชื่นใจขนาดไหนนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครู่เดียวค่ะ
1: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
2: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
3: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
2: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: เงยเอาห้าให้เทียบเทียบเพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
6: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิ
5: ญร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
6: นาราดเอ้าให้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
7: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าของเราวันนี้หวานฉ่ำละมุนแน่นอนนะคะกับเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะรายละเอียดในการจัดงานในปีนี้จะเป็นอย่างไรคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวัลภาปันตาท่านเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: หัวหน้ามาทีไรนะคะพบกับงานดีๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เสมอค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะอยากจะถามหัวหน้าค่ะที่วางอยู่นี่คืออยากทราบที่มาของการจัดงานค่ะแล้วก็เรื่องของความสำคัญในปีนี้คือเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
2: ก็คือการจัดงานเทศกาลลังศาสตร์หวานและลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะปีนี้เป็นปีที่40นะคะก็คือมันเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือว่าจะเห็นว่าลองกองลังศาสตร์เป็นพืชพื้นถิ่นถือว่าได้นะคะเราหมดเทศกาลทุเรียนแล้วต่อด้วยลองกองลังศาสตร์ก็จะเห็นว่าพื้นที่ปลูกอุตรดิตถ์มีมากที่สุดที่อำเภอลับแลก็เห็นไหมของดีของเด่นทุกอย่างโปรตีนเกิดที่ลับแล
0: แล้วเป็นภูเขามหัศจรรย์ปลูกอะไรก็อร่อย
2: ใช่เป็นคือว่าคือเทียบไปว่าดอยสร้างได้ดอยสร้างรายได้หรือภูเขาสร้างรายได้เป็นพืชกิจไม่ว่าจะทุเรียนหาลังศาสตร์ลองกองเห็นว่าลังศาสตร์รับแลมีเกือบ 30,000 ไร่
0: โ
2: อ้ทั้งจังหวัดคือมี 30,000 กว่าไร่นะคะเป็นที่รับแลเบอร์1แล้ว2ลงมาก็คืออำเภอเมืองลังศาสตร์ตอนนี้เราเหลือประมาณ 5,000 กว่าไร่ก็รับแลมีมากที่สุดนะคะรองลงมาก็เมืองหลักๆนะคะก็จะเห็นว่าเราถึงมาจัดงานเพื่อว่าช่วงนี้ลองกองกับลังศาสตร์เริ่มออกแล้วเราก็อยากให้ขายว่าทําว่าอุตรดิตถ์คือมีของดีของเด่นทุกเดือนที่จัดนะคะก็เดือนที่แล้วเดือนก่อนแล้วก็คือทุเรียนนะคะที่เราเจอกันแล้วเทศกาลนี้ก็มาลองกองลังศาสตร์หวานก็คือได้เห็นว่าทําของจังหวัดเนาะของเกษตรกรผู้ปลูกแล้วว่าลังศาสตร์ลองกองของเราเป็นอัตลักษณ์คือถือว่าไม่น้อยหน้ากว่าภาคอื่น
0: แตกต่างจากจังหวัดอื่นยังไงคะลังศาสตร์ลองกอง
2: ก็ด้วยรสชาติก็คือทางศาสตร์ถือว่าเราอ่ะมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะไม่น้อยหน้ากว่าคือถ้าลองลงมาก็ที่ตรังแต่ของเรามีลักษณะเด่นก็คือว่าถ้าสังเกตดูว่าลองกองของเราก็คือ1เราออกล่าไม่ชนกับใครออกทีหลังเพื่อนก็ตอนนี้เราจะชนกับใต้แต่คือใต้ก็เริ่มออกใกล้จะหมดแล้วแต่ของเรามีเรื่อยๆของเราจะถึงเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมลองกองของเราจะมีรสชาติหวานกว่ายางน้อยกว่า
0: อ
2: ย่างน้อยกว่าช่อจะสวยยาวกว่านะคะก็จะเปลือกหนาคือถ้าเทียบไปของเราจะเปลือกหนากว่าภาคใต้เพราะว่าดูเปลือกเรานะจะดีเนื้อเยอะกว่าเม็ดน้อยค่ะนะคะ
0: เคยมีคนถามหัวหน้าไหมคะว่าหัวหน้าคะเรามีวิธีการแยกไหมคะระหว่างลังศาสตร์กับลองกองในมืออ้อมนี่คืออ
2: ่ะอันนี้คือลองกองลองกองจะผลสีละกลมกว่าใช่ไหมคะเปลือกดูข้างนอกก็เห็นว่าเปลือกแข็งแต่ลังศาสตร์จะสีซีสีเข้มเนี่ยลังศาสตร์เทียบได้เลยนะคะ
0: ลังศาสตร์จะลูกเล็ก
2: ลูกหลีเปลือกบางสีซีดกว่า
0: สีไข่ไก่หน่อยอันนี้สีเข้ม
2: สีเข้มนี่สีซีดนะคะ
3: แล้วอย่างนี้รสชาติ
2: รสชาติก็คือลองกองจะหวานลังศาสตร์จะคือลังศาสตร์จะมียางเยอะกว่าลองกองแต่ลังศาสตร์รสจะออกเปรี้ยวนิดๆหวานอมเปรี้ยวนะคะแต่ลองกองจะหวาน
0: นี่นะคะหัวหน้าพูดขนาดนี้แล้วดิฉันก็เปรี้ยวปากค
3: ุ
0: ณผู้ชมก็เปรี้ยวปากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเกษตรจังหวัดบอกแล้วว่ารสชาติของลองกองเห็นไหมไม่มียางเลยหัวหน้ายางน้อยมาก
2: น้อยมากเห็นไหมถ้าเทียบของเราเด่นกว่าจังหวัดอื่นเพราะว่าลองกองลังยางก็น้อยลังศาสตร์ยางก็น้อย
0: แล้วก็
2: ไหนเนี่ย
0: ความฉ่ำความแบบ
2: เปลือกบางกว่าลองกอง
3: ใช่ค่ะ
2: ลังศาสตร์เปลือกบางกว่าลองกอง
3: รสชาติดีศาสตร
2: ์
0: เป็นหวานคุณผู้ชมค่ะแต่อมเปรี้ยวตัดเปรี้ยวนิดๆทานแล้วไม่เลี่ยนแล้วเป็นรสชาติที่ทานแล้วสดชื่นกับปีกระเป๋าจังเลย
2: เม็ดเล็กมากเลยเม็ดแทบจะมีดูสังเกตเม็ดตัวเม็ด
0: เม็ดคือรีบมากคุณผู้ชมนี่นะคะไฮไลท์ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือลังศาสตร์และลองกองเขาหวานฉ่ำ
2: เนื้อเห็นไหมเนื้อของลังศาสตร์กลิ่นลังศาสตร์จะเป็นเฉพาะ
3: นี่นะคะคุณผู้ชม
2: ค
3: ือเม็ดแบบเขาจะเป็นอย่าง
0: น
3: ี้
0: นี่เห็นไหมลังศาสตร์นะในมือน้องแต่
2: คือถ้าดูความหนาคือลองกองชะเนื้อหนากว่า
3: คือเขาบอกว่าอมเปรี้ยวอันนี้หนูรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่โอเคเลยพี่อ้อม
2: ว
3: ัน
2: นี้หวานใช่ไหม
3: ใช่วันอันนี้ไม่เปรี้ยวเลยอ่ะ
0: แล้วปีนี้ผลผลิตทั้งลังศาสตร์และลองกองเยอะไหมคะหัวหน้า
2: เยอะค่ะลองกองคือเกือบ 30,000 ตันนะคะลังศาสตร์ก็คือประมาณเกือบ 5,000 ตันเกือบ 5,000
0: การจัดงานในครั้งนี้เป็นการ
2: กว่าเกือบ 40,000 ตัน
0: ช่วยพี่น้องเกษตรกร
2: เป็นการที่ว่าเราจัดงานเพื่อให้ผู้ประกอบการพบกับผู้ผลิตนะคะผู้ประกอบผู้รวบพบผู้ผลิตก็คือจะเป็นผลได้เจอว่าผลผลิตลองกองกับลังศาสตร์มาขายในงานนะคะคือ30ร้านค้าประมาณ30ร้านค้านอกจากนี้ก็คือภายในงานเราจะมีสินค้าโอท็อปนะคะเนื่องจากผลผลิตลองกองกับลังศาสตร์เราเริ่มทยอยออกก็คือว่าถือว่า ก็ให้เกษตรกรได้มาขายผู้บริโภคโดยตรงนะคะได้ชิมของสดๆจากดอยนะคะโดยตรงแล้วก็ในงานนอกจากลองกองรังสรรค์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากของเกษตรกรคือตลาดเกษตรกรเราสินค้าโอท็อปจาก9อำเภอของดีของเด่นจาก9อำเภอนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน9อำเภอแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารถิ่นของอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง9อำเภอก็มาจำหน่ายค่ะ
0: พร้อมปรุงสุก
2: ใช่เป็นซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งหมดในงานของเราคือ100กว่าร้าน
0: โอ้โห100กว่าร้านค้าและการจัดงานคุณผู้ชมอยากรู้ละวันแรกเมื่อไหร่นะ
2: วันแรกเราเริ่มต้นวันที่18นะคะก็จะมีการประกวดผลผลิตก็คือลองกองรังสรรค์นะคะวันแรกนะคะพอวันพิธีเปิดวันที่19เราก็จะมีการแข่งขันประกวดลองอายำลังศาสตร์ลองกองลีลาค่ะ
0: เป็นยังไงคะหัวหน้าคะยำนี่มันต้องใช้ลีลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ต้องมีลีลาการแข่งขันกันประกวดค่ะก็เราเริ่มรับสมัครแล้วค่ะนะคะค่ะก็คือยำก็คือเนื่องจากว่าลองกองลังศาสตร์ก็คือเหมือนเป็นประเภทผลไม้อย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆทำส้มตำแล้วก็คือมายำก็คือก็มีเครื่องยำค่ะ
0: อันนี้เป็นปีนี้เป็นปีแรกหรือว่าเคยจัดการ
2: ไม่เคยจัดมาแล้วก็คืองานลองกองลังศาสตร์เป็นปีที่40แล้ว
3: ใช่กลับมานานแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ในงานเราก็มีนิทรรศการความรู้ให้นะคะ
0: ความรู้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือก็จะเป็นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการเกษตรต่างๆเหมือนการดูแลรักษาลงกองรังสาดใช่ไหมการสาธิตต่างๆมีทุกวันค่ะตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นการมอบความรู้ให้กับบางคนอยากจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม
2: ่
3: เก็บเกี่ยวความรู้ได้ว่าฉันจะเริ่มเนี่ยเริ่มยังไงดีมีวิทยากรให้ใช่ไหมคะ
0: ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะของการปลูกลองกองและรังสาดของ
2: เรามีให้ชิมฟรีตลอดงานด้วยค่ะ
0: แล้วมีความรู้ที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการทาบกิ่งไหมคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นไฮไลท์คือต้นนะเป็นรังสาดเพราะรังสาดเขาหาอาหารเก่งแต่ทาบกิ่งด้วยลองกองยังมีไหมคะ
2: เสียยอดเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวถ้าเรียกร้องเรามีค่ะตอนไฮไลท์เรามีอย่างอื่นแต่คือถ้าสนใจเรามีให้
0: ไฮไลท์มีอะไรอีกบ้างคะ
2: คือนอกจากนี้คือเราก็คือสอนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเรานะคะอุตรดิตถ์คือวิถีชีวิตของเราค่อนข้างเน้นไม่ใช่สารเคมีเท่าที่ควรนะคะเนื่องจากเราการจัดการเนื่องจากพื้นที่ปลูกของเราส่วนใหญ่เป็นที่เกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาตินะคะก็มีการสอนการจัดการศัตรูพืชแบบ IPM ก็คือวิธีเกษตรผสมผสานใช่เราก็จะสอนให้ค่ะการเกษตรแบบผสมผสานค่ะคือทานผลไม้ของเราคือปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะ
0: อุ่นใจตรงนี้ค่ะ
2: นั่นแหละค่ะ
3: ก็คือได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยกลับบ้านไปนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอุ่นใจมากพี่อ้อมเพราะว่าบางคนนะก็เขาจะมีความสติ๊กเรื่องของการใช้สารเคมีหรือเปล่าใช้ยาหรือเปล่าในของที่เขาจะเลือกกินนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเอาไปฝากอย่างกล่องข้างหน้าอันนี้
2: คือกล่อง5กิโลบรรจุค่ะถ้าในงานนะคะเราขนส่งฟรีด้วยกล่องไปรษณีย์นะคะก็โดยคือพาณิชย์จังหวัดร่วมกับไปรษณีย์ส่งฟรีกล่องไม่เกิน10โลค่ะ
0: ส่งฟรี
2: ใช่ค่ะ
0: ส่งฟร
2: ี
0: ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องอ้อมเนี่ยซื้อเสร็จส่งกลับบ้านให้คุณพ่อที่ไปยาวส่งฟรีเลย
2: ส่งฟรีเลยไปซื้อผลผลิตในงานแล้วก็ส่งฟรีแต่เสียค่าบริการแพ็คเกจจิ้งนิดนึง
0: นิดหน่อย
2: ค่าแค่ค่าบรรจุแค่นั้นเองใช่แต่คือการส่งฟรีค่ะถ้าเราไปส่งเองก็กล่องนึงไม่ต่ำกว่า100นะคะ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่นี่ในงานส่งฟรีค่ะ
3: ว่าเป็นการทำงานร่วมกันที
2: ่ใช่กับพาณิชย์จังหวัดกับไปรษณีย์ค่ะของเราค่ะ
3: คนท่องเที่ยวก็จะอุ่นใจแล้ว
2: ใช่ค่ะไม่ต้องคิวเองค่ะส่งไปบริการถึงบ้านเลยค่ะ
3: สามารถที่จะพี่อ้อมส่งไปให้คุณพ่อหนูส่งไปให้คุณแม่เราก็จะมีเครือญาติที่หลากหลายพื้นที่นะก็สามารถส่งได้เลยแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเราอยากที่จะเขามีการส่งจำกัดไหมคะว่าคนหนึ่งกี่กิโล
2: คือกล่องละ10กิโลค่ะไม่เกิน10กิโลส่งฟรีค่ะก็คือเนื่องจากว่าช่วงเห็นไหมการบรรจุรังสรรค์ลงกล่องเวลาแพ็คมันจะมีคือไม่ถึง10กิโลจริงคือประมาณได้ประมาณ8กิโลกล่องนึงนะคะกล่อง10กิโลได้ประมาณ8เพราะการวาง
0: ใช่ต้องเลี้ยง
2: ค
0: ่
2: ะน
0: ั
2: ่นแหละต้องเลี้ยงค่ะไม่เต็ม10กิโลนะคะกล่องนึงค่ะคือภาชนะกล่องมัน10กิโลแต่ได้ไม่เต็ม10กิโลประมาณนี้คือเพราะมันมีช่องว่างเพื่อไม่ให้มันนี่ไงเราเบียดแน่นไปมันการบรรจุขนส่ง
0: ค่ะแล้วในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างเพราะว่าคนไปงานเนี่ยเขาต้องไปเที่ยวตรงอื่นต่อเรามีของดีของเด่นมีไฮไลท์ตรงไหน
2: นอกจากนี้ใกล้ที่สุดก็คือว่า

0: ก็คือสามารถเยี่ยมชมเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเห็นในภาพเราก็จะเห็นสวนรังสฤษฎิ์จะเห็นว่าต้นลองกองใช่ไหมนอกจากนี้ก็คือไปเยี่ยมใกล้ที่สุดไม่ห่างไม่เกิน10กิโลห่างจากเมืองเนาะสามารถไปเที่ยวได้ใช่ไหมค่ะเนี่ยมีลองกองให้ชมนะคะให้ชิมให้ช็อปด้วยให้ซื้อได
1: ้อยากให้หัวหน้านะคะเล่าถึงเกษตรกรภายในพื้นที่เพราะว่าเกษตรกรภายในพื้นที่อุตรดิตถ์คุณผู้ชมคะมีวิธีการปรับตัวที่น่ารักมากๆเมื่อก่อนเนี่ยทำสวนอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีคาเฟ่เข้ามาจะได้ดึงคนเข้ามาเยอะ
0: ก็ในที่อำเภอลับแลก็คือมีคาเฟ่ประมาณ11แห่งค่ะก็คือเขาปลูกทั้งต้นทุเรียนนะคะลองกองรังสาผสมผสานจะเห็นว่าเห็นไหมยกตัวอย่างสวนรังสฤษฎิ์ก็คือจะมีทั้งต้นทุเรียนวันนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วก็คือมีลองกองกับรังสา
2: ก็คือเป็นรูทการท่องเที่ยวได้เลยนะคะ
0: ใช่อันนี้ต้นลองกองนะคะนี่ลองกอง
1: ลองกองคือดอกมากแล้วเสน่ห์กับการที่เราเนี่ยได้ไปทานลองกองรังสาสดๆในสวนเสน่ห์มันเป็นยังไงคะหัวหน้า
0: โอ้มันจะได้แบบธรรมชาติใช่ไหมคุณสัมผัสคุณสามารถตัดเองได้เลือกตัดช่อไหมก็คือเกษตรกรเราก็สามารถแนะนำว่าเห็นช่อบางทีว่าช่อไหนแก่สามารถเก็บเกี่ยวได้ช่อไหนยังเก็บเกี่ยวไม่ได
2: ้อ๋อก็คือจะมีคนคอยให้ความรู้ใช่ไหมคะมันก็ดีเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เนาะพี่อ้อมอาจจะไปตัดอันที่เขาอาจจะยังเปรี้ยวอยู่อาจจะยังไม่ถึงความหวานของเขาก
0: ็
2: มีเกษตรกรคอยแนะนำนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: หนูชอบตรงที่เป็นรู้การท่องเที่ยวทุเรียนหมดทุเรียนเสร็จมาลองกองต่อ
0: มาลองกองต่อใช่ค่ะ
1: อุตรดิตถ์นี่คือกินเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจริงๆเลยนะคะแล้วก็หัวหน้าขาขอ1คำ1ประโยคสั้นๆว่าเพราะอะไรเราถึงต้องไปเที่ยวงานเทศกาลรังสฤษฎิ์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปที่อุตรดิตถ์คะ
0: เพราะว่าอุตรดิตถ์ค่ะผลไม้ที่ไหนไม่อร่อยเท่าอุตรดิตถ์ก็เห็นว่าเรามีผลไม้ทุกชนิดทุกตลอด12เดือนใช่ไหมคะเสร็จจากเทศกาลทุเรียนแล้วก็มาลองกองรังสฤษฎิ์ก็อยากให้ผู้บริโภคได้ชิมของอร่อยของดีของเด่นจากอุตรดิตถ์นอกจากลองกองรังสฤษฎิ์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนนะคะเห็นไหม
1: ทุเรียนทอด
0: ผลิตภัณฑ์จากทุเรียนเห็นไหมผลิตภัณฑ์จากมะขามผลิตภัณฑ์จากเม็ดม่วงนะคะแล้วก็สินค้าคืออัตลักษณ์ของลับแลก็คือข้าวแคบเห็นไหมข้าวพันธุ์ผักพวกนี้มีในงานแล้วก็อยากให้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพเดินทางสะดวกที่สุดคือรถไฟใกล้สถานีรถไฟสิริราชมากมาในงานสามารถมาวันเดย์ทริปกลับไปกลับได้นะคะก็อยากให้มาดูเสน่ห์ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคือซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่รับจริงคือเขามองว่าเหมือนเป็นเมืองลับแลใช่ไหม yeah. ทางผ่านใช่ไหมทางผ่านคนก็ไม่ค่อยเข้ามาถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะหลงเสน่ห์ของอุตรดิตถ์นะคะนอกจากนี้คุณสามารถไปเที่ยวชมตลาดผลไม้ของเราก็คือมีที่ตลาดน้ำลิศนานกกและที่สะพานหัวดงนะคะใช่ค่ะ3แห่งเป็นจุดหลักที่มีลองกองรังสฤษฎิ์จำหน่ายนะคะแหล่งใหญ่เลยค่ะแหล่งรวบรวมผลผลิตโดยตรงค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวชมงานนะคะคุณมาแล้วคุณจะไม่ผิดหวังค่ะนะคะ
1: ไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ใช่นอกจากนี้ก็ยังมีงานคาราวานมหกรรมของสินค้านะคะทั่วทิศของจังหวัดอุตรดิตถ์มาชมในงานด้วยค่ะนอกจากงานลองกองรังสฤษฎิ์แล้วนะคะกิจกรรมในงานก็มีลองกองรังสฤษฎิ์จำหน่ายใช่ไหมมีพันธุ์ต่างๆจำหน่ายใช่ไหมมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะตอนเย็นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปบอกได้คำเดียวว่าต้องไปคุณผู้ชมค่ะ18ถึง27กันยายนนี้นะคะมีนัดกันค่ะที่หน้าสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักที่เดิมเวลาเดิมนะคะไปกันได้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้รอให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันนะคะรับรองคุณผู้ชมชิมแล้วติดใจหลงรักลังสฤษฎิ์และลองกองของอุตรดิตถ์แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าไปลับแลคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะไปอู้เมืองกันตัวเนื้อเจ้าเพราะว่าคนลับแลเป็นอู้กำเมืองก็ยินดีต้อนรับทุกคนตัวเนื้อเจ้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้ามากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที
2: ่
1: มาร
2: ่
1: วมพูดคุยนะคะครั้งต่อไปต้องมาโปรโมทของดีอีกนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวหน้าเรามีอีกค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อนะคะข้อมูลดีๆให้กับรายการของเราวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเพราะว่าจะไปทานของดีเหล่านี้ให้หมดก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับอยู่ด้วยกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับณัฐพลคำวางจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมเรื่องราวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปในเรื่องของการใช้ร่างกายที่บางคนอาจจะใช้หนักเกินไปในเรื่องของข้อมือนั่นเองนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกันหลายๆคนมีอาการที่แจ้งกันเข้ามาในอินบ็อกซ์ของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงหลายคนก็ได้มาตรวจกันนะครับในเรื่องของโรคต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมือวันนี้เราจะพูดถึงโรคนะครับที่เป็นข้อมือปวดข้อมือเรื้อรังอาจไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยธรรมดานะครับก็จะมีหลายๆโรคที่อาจารย์หมอของเราวันนี้จะได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการครับวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์หมอครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในเรื่องของปวดข้อมือเรื้อรังหลายๆคนมีอาการปวดข้อมือที่อาจจะเป็นมาอย่างยาวนานแล้วรู้สึกว่าไม่หายสักทีนะครับก็อาจจะไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยธรรมดาอาจจะเป็นข้อมืออักเสบหรือมีโรคต่างๆที่ตามมาวันนี้ครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิรชาติไกรสรินทร์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์วันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของข้อมือเป็นหลักเลยอาจารย์เป็นหมอกระดูกหมอข้อต่างๆวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมือตามหัวข้อครับอาจารย์ที่บอกว่าปวดข้อมือเรื้อรังก็คือเป็นระยะเวลาที่นานหมายถึงว่าเป็นมาอย่างนานแล้วแต่ว่าก็ไม่หายสักทีอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าเราเป็นลักษณะที่เราปวดเมื่อยจากการใช้งานธรรมดาใช่ไหมครับหรือว่าช่วงไหนที่เราใช้งานข้อมือเราเยอะๆเราจะรู้สึกมีอาการปวดแต่ว่าหลังจากที่เราพักลดการใช้งานลงนะครับมันก็ควรอาการควรจะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช้
2: เวลาสัก 2-3 วันก็ควรจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะการปวดเรื้อรังนี่ก็คือเป็นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ามากขึ้นจนถึงขั้นที่ว่าเวลาเราทำให้เราไม่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ตามปกติมีอาการปวดนะครับตื่นมาก็ปวดแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับมันรบกวนกิจวัตรประจำวันของเรานะครับอันนี้ก็ควรจะต้องตรวจใช่ไหมครับพบแพทย์เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีสาเหตุที่เราสามารถรักษาให้หายได้นะครับ
0: ครับผมทีนี้ตามที่หัวข้อของเราวันนี้ก็บอกว่าระวังอาจจะเป็นเอ็นข้อมืออักเสบอาจารย์หมอครับก็คือจนถึงขั้นนั้นได้เลยคืออาจจะไม่ใช่จากการปวดเมื่อยธรรมดาที่เกิดจากการใช้งานหนักแต่ว่าถึงขั้นที่เอ็นข้อมือมันอักเสบได้เลยอ
2: ัน
0: นี้เกิดขึ้นได้จริง
2: ครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณข้อมือเราเนี่ยนะครับ เราจะมีเส้นเอ็นอยู่หลายเส้นมากนะครับที่ผ่านตรงบริเวณข้อมือเรา
0: ครับ
2: ด้วยธรรมชาติของเราเนี่ยเส้นเอ็นก็จะผ่านปลอกหุ้มเอ็นมันจะมีปลอกหุ้มเอ็นคอยกำหนดตำแหน่งอยู่ว่าเอ็นเส้นเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะไปสำหรับด้านนิ้วของแม่มือจะไปสำหรับด้านนิ้วก้อยนะครับหรือว่าจะไปสำหรับนิ้วต่าง
0: ๆ
2: นั้นเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยต้องเคลื่อนผ่านปลอกหุ้มเอ็นการเคลื่อนไหวซ้ำๆเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานนะครับก็อาจจะทำให้ตัวเส้นเอ็นนั้นนะครับมันเกิดการเสียดสีเนาะ

0: งั้นเวลาเกิดการเสียดสีนะครับซ้ำๆมากๆเข้าเนี่ยครับตัวเยื่อหุ้มเส้นเอ็นมันจะหนาตัวเพิ่มขึ้น
1: มันจะหนาขึ้น
0: ครับตัวปลอกหุ้มเอ็นก็หนาขึ้นไปด้วยนะครับพอต่างคนต่างหนาขึ้นเนี่ยการเคลื่อนไหวก็ไม่สามารถทำได้ตามปกติใช่ไหมครับ
1: อันเดียวกันกับเอ็นยึดหรือเอ็นยึดติดอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์หมอครับ
0: คนละแบบกันนะครับพวกเอ็นยึดติดเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเวลานานๆยกตัวอย่างเช่นคนไข้บาดเจ็บที่ต้องใส่เฝือกไว้ใช่ไหมครับพอเส้นเอ็นไม่มีการเคลื่อนที
1: ่
0: อันนี้มันจะเกิดการยึดติดนะครับทำให้เส้นเอ็นนั้นเคลื่อนไหวได้ไม่ดีแต่ว่าในกลุ่มการใช้งานซ้ำๆเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อมันหนาขึ้นผ่านปลอกแคบๆนะครับงั้นไอการเสียดสีเหล่านี้จะไม่เกิดลักษณะการเสื่อมสภาพทีละเล็กละน้อยแล้วก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดอาการปวดเกิดขึ้น
1: ก็คืออาการที่เบื้องต้นแหละก็คือเรารู้สึกว่าข้อมือที่เราใช้กันหนักๆจะรู้สึกเหมือนปวดเจ็บๆนี่ใช่ไหมอาจารย์หมออ๋อนี่ก็เป็นอาการที่คุณผู้ชมอาจจะสังเกตได้เบื้องต้นว่าตอนนี้เราใช้งานหนักหรือเปล่าใช้ข้อมือหนักไหมอาจารย์ครับส่วนใหญ่คนที่เป็นในเรื่องของข้อมืออักเสบเอ็นข้อมืออักเสบที่อาจารย์พูดว่ามันจะมีปลอกเอ็นหุ้มเอ็นข้อมือด้วยก็คือตรงนี้แหละที่มันอักเสบใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับอ๋อแล้วอาจารย์ครับอาการมันเป็นยังไงถ้านอกจากมีอาการปวดเราจะสังเกตเบื้องต้นได้ไงว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่ปลอกหุ้มเอ็นข้อมือ
0: ครับถ้าเราเอากลุ่มที่พบบ่อยนะครับสำหรับตรงบริเวณข้อมือเนี่ยโดยมากเราจะพบที่บริเวณด้านโคนนิ้วหัวแม่มือนะครับตรงบริเวณเรียกว่าข้อมือด้านนี้นะครับด้านนิ้วหัวแม่
1: ม
0: ือนะครับด้านนี้เป็นหลักเพราะว่าลักษณะการใช้งานเราเนี่ยเราจะใช้นิ้วหัวแม่มือเราเยอะนิ้วหัวมือจะมีการขยับเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่านิ้วอื่นๆใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: รวมถึงการบิดข้อมือ นั้นลักษณะอาการเจ็บเนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งข้อมือทางด้านนิ้วหัวแม่มือเป็นหลักนะครับ
1: คือฝั่งนี้ที่อาจารย์หมอ
0: ทาง
1: ตรงนี้
0: นะครับนอกฝั่งนี้นะคร
1: ับผม
0: อันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นหลักแล้วก็สัมพันธ์กับการใช้นิ้วหัวแม่
1: ม
0: ือเช่นตอนเราจะงอจะเหยียดนะครับหรือมีการบิดข้อมือไปมาอาการปวดก็จะเพิ่มมากขึ้นลักษณะจำเพาะของกลุ่มปลอกหุ้มเอ็นอักเสบหรือเอ็นอักเสบเนี่ยก็คือว่าคนไข้จะปวดมากในช่วงเวลาตอนช่วงเช้าเวลาตื่นนอนระยะแรกนะครับตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยจะปวดมากกว่าเวลาอื่นแล้วพอเราขยับหรือเคลื่อนไหวไปสักพักหนึ่งนะครับอาการปวดก็อาจจะค่อยๆลดลงช่วงสายๆอาจจะดีขึ้นนะครับ
1: อะไรครับอาจารย์หมอทำไมถึงช่วงเช้าตื่นมาแล้วรู้สึกมีอาการมากกว่าช่วงเวลา
0: ด้วยสาเหตุจริงๆเนี่ยยังไม่มีคำอธิบายชัดๆนะครับแต่ว่าโดยมากเนี่ยเราคิดว่าเวลาเรานอนพักมาทั้งคืนเส้นเอ็นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวครับเวลาจะเราจะขยับเส้นเอ็นครั้งแรกๆเนี่ยม
1: ัน
0: จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับมันก็จะมีการปวดมากกว่าเวลาอื่นพอเราเคลื่อนไหวจนมันคล่องดีแล้วนะครับอาการปวดเหล่านี้อาจจะค่อยๆลดลงต่อเมื่ออาการของโรคดำเนินมากขึ้นเรื่อยๆครับพอถึงตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใช้งานแบบไหนอาจจะปวดทั้งวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปลอกหุ้มเอ็นกับเส้นเอ็นเนี่ยมันรัดกันแน่นมากๆนะครับบางคนอาจจะมีอาการล็อกสะดุดได้ล็อกสุดหมายถึงว่าเวลาเขาขยับเนี่ยเหมือนกับเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวเส้นเอ็นได้คล่องตามปกติรู้สึกมีเสียงลั่นดังกึกๆๆๆอย่างเงี้ย
1: มี
0: นะคร
1: ับ
0: บางคนจะมีลักษณะเสียงลั่นแต่เสียงลั่นตรงบริเวณข้อมือเนี่ยเจอได้ไม่บ่อยนะครับถ้าเป็นที่บ่อยกว่าคือตำแหน่งนิ้วมือที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อก
1: อ๋อใช่ใช่
0: ถ้านิ้วล็อกจะเจอบ่อยกว่านะครับแต่ว่าสามารถเกิดกับตรงข้อมือเราได้เช่นกัน
1: ครับนี่ก็เป็นอาการที่สามารถเช็คได้เบื้องต้นว่าน่าจะมีปัญหาที่เขาเรียกว่าเอ็นที่หุ้มข้อมือหุ้มเอ็นข้อมือตรงนี้ที่เช็คได้อาจารย์หมอครับทีนี้จะมีอาการอื่นๆที่น่าจะบางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะมีอาการประมาณนี้มันใช่หรือเปล่ามันใช่เอ็นหุ้มข้อมืออักเสบไหมบางคนบอกจะมีรู้สึกเหมือนแสบๆชาๆร้อนๆบริเวณข้อมือ อันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์หมอ
0: ถ้าเกิดว่าลักษณะอาการแสบร้อนหรือชาเนี่ยมักจะเป็นอาการที่ เกี่ยวข้องกับการรบกวนการทำงานของเส้นประสาทถ้าเป็นแบบนั้นนะครับโดยมากเนี่ยมักจะเกิดโรคที่พบบ่อยนะครับก็คือเรื่องของเส้นประสาทถูกกดทับนะครับหรือว่าคนทั่วไปจะเคยได้ยินคำว่าโรคที่เรียกว่าพังผืดทับเส้นประสาทนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตำแหน่งที่เกิดเนี่ย จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่ตรงอุโมงค์ข้อมือซึ่งผ่านตรงบริเวณด้านข้อมือหรือฝ่ามือเราบริเวณนี้นะครับโดยเส้นเอ็นเนี่ยเส้นประสาทเส้นนี้จะไปเลี้ยงที่บริเวณปลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นอาการชาจะอยู่ที่บริเวณปลายนิ้วถ้าคุณใครสังเกตดีๆก็คือจะชาอยู่ทางด้านนี้ของแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางรวมถึงนิ้วนางบางส่วนโดยที่นิ้วก้อยไม่ชานะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่รูปสไลด์นี้แล้วกันนะครับเพื่อที่มีรูปประกอบนิดนึงนะครับอาจจะเป็นที่รูปนี้นะครับเนาะรูปนี้นะครับรูปนี้จะเห็นว่าเส้นเอ็นที่เป็นสีเส้นประสาทสีเหลืองๆเนี่ยครับกำลังลอดผ่านอุโมงข้อมือไป
1: ตรงนี้
0: ใช่ฮะแล้วตัวแผ่นที่รัดเนี่ยก็คือแผ่นที่มันพาดอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ลักษณะการใช้งานข้อมือเราเยอะๆเนี่ยจะทำให้เส้นเอ็นหนาตัวจนไปเบียดเส้นประสาทเพราะฉะนั้นอาการชาเนี่ยจะออกอยู่บริเวณปลายนิ้วซึ่งในรูปเนี่ยจะทำเป็นสีฟ้าๆให้เห็นว่าอาการชาจะออกที่บริเวณนั้นเป็นหลักส่วนอาการปวดข้อมือนะครับจะอยู่ตรงตำแหน่งข้อมือสีแดง
1: ๆครับผม
0: นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นอีกโรคหรืออีกภาวะหนึ่งแต่ว่าสาเหตุก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกันครับคือเกิดจากการใช้งานข้อมือมากๆหรือนิ้วมือมากๆเหมือนกันนะครับ
1: ครับผมแต่ที่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเป็นหลักก็คือปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบที่อาจารย์หมอบอกว่ามีอาการบริเวณที่หัวแม่มือตรงนี้ข้อต่อตรงนี้ตรงข้อมือของเราประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอครับนอกจากมีอาการที่ปวดแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกติดขัดอาการบวมเกิดขึ้นได้ไหมครับอาจารย์หมอถ้าเกิดจากปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ
0: ได้ครับเพราะว่าเมื่อปลอกหุ้มเอ็นกับเส้นหนาตัวแล้วนะครับบางคนจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่ารู้สึกว่าข้อมือนะครับบริเวณด้านหัวแม่มือเนี่ยบวมมากกว่าอีกข้างหนึ่งนะคร
1: ับ ก็เกิดอาการบวมเห็นขึ้นมาได้ชัด
0: ครับผม
1: อาจารย์อันนี้คือเราพูดถึงอาการเบื้องต้นนะครับเนาะอาจารย์ที่อาจจะสังเกตได้ว่าใครบ้างที่น่าจะเข้าข่ายปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบก็สามารถเช็คได้ว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าคุณผู้ชมถ้ามีอาการสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับใครที่มีอาการแบบไหนบ้างนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้ววันนี้มีอาการอื่นๆอีกไหมที่อยากจะให้อาจารย์หมอของเราได้ช่วยให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่กันตอนนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงบ้างครับอาจารย์หมอครับว่าที่อาจารย์หมอพูดว่ามีหลายๆคนที่ใช้ข้อมือเป็นประจำมีกลุ่มไหนบ้างที่อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่ใช้ข้อมือเป็นประจำแล้วทำให้เกิดปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบครับอาจารย์หมอครับ
0: อันนี้นะครับเท่าที่เราเห็นคนไข้มานะครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าคนไข้มักจะต้องมีการใช้งานข้อมือซ้ำๆอยู่แบบเดิมบ่อยๆนะครับที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะจากการทำงานหรืออาชีพบางอาชีพที่ต้องมีการบิดหมุนข้อมือนะครับหรือการขยับหรือเคลื่อนไหวข้อมือนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือคนที่ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าด้วยกิจกรรมเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกนะครับตอนเราอุ้มลูกเนี่ยเราจะมีการเกร็งใช่ไหมครับลักษณะการอุ้มเนี่ยจะเกร็งเส้นเอ็นทางด้านหัวแม่มือเป็นหลักลองนึกถึงท่าที่เราอุ้มนะครับเส้นเอ็นฝั่งนี้จะเกร็งมากกว่าอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วด้วยกิจกรรมตอนอุ้มลูกตอนป้อนนมหรืออุ้มเด็กอาบน้ำจะเห็นว่าเราจะต้องเอานิ้วหัวแม่มือเราเนี่ยประคองเด็กเอาไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็จะเจอในคนที่เลี้ยงลูกนะครับหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแ
1: ม
0: ่เป็นคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าที่ช่วยเลี้ยงหลานก็จะเกิดภาวะนี้ได้บ่อยเช่นกันนะครับ
1: ครับผมคนที่อาจจะใช้ข้อมือเป็นประจำและอย่างพนักงานออฟฟิศอาจารย์นั่งหน้าคอมและที่ต้องใช้แป้นพิมพ์บ่อยๆนี่มีความเสี่ยงไหม
0: ก็จะมีส่วนนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะตัวเวลาเราวางมือบนคีย์บอร์ดการกางนิ้วหัวแม่มือเนี่ยมันก็จะเกิดแรงตึงที่เส้นเอ็นกลุ่มนี้เยอะขึ้นใช่ไหมครับงั้นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับนอกจากการใช้คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยการถือโทรศัพท์มือถือ
1: ได้ด้วย
0: นะฮะ
1: หรือว่าเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: การถืออุปกรณ์แท็บเล็ตที่มีขนาดน้ำหนักมากกว่ามือถือจะทำให้เราต้องเกร็งข้อมือเราเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมครับ การกางนิ้วแล้วก็เกร็งมือไว้ข้อมือไว้เวลานานๆนะครับเส้นเอ็นก็จะต้องทำงานมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เกิดการอักเสบได้ง่ายเช่นกัน
1: ครับผมอย่างนี้แสดงว่าก็คือสามารถเป็นได้ทั้งสองข้างใช่ไหมครับ

0: ขวาแต่ไม่จำเป็นว่ามือซ้ายอาจจะไม่เกิดความเสี่ยงมือซ้ายอาจจะเสี่ยงด้วยที่จะเป็น
1: 4-5 เท่า
0: โอ้เพราะอะไรครับอาจารย์หม
1: อจริงๆก็ยังไม่มีคำด้วยกิจกรรมที่เราใช้งานนะครับผู้หญิงอาจจะมีการใช้งานข้อมือทำงานที่ละเอียดทำงานบ้านหรือใช้งานต่างๆเนี่ยได้มากหรือว่าบ่อยกว่าผู้ชายอีกเหตุผลนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับเพราะฮอร์โมนเพศเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีภาวะบวมน้ำเกิดขึ้นนะครับเพราะลักษณะการบวมน้ำเนี่ยมันจะทำให้การรัดหรือการติดแคบเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายหรือบ่อยกว่านะครับ
0: ครับผมอาจารย์หมอพูดมาแบบนี้จริงๆมีหลายๆคนที่ฟังอยู่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกันก็คือคนที่ใช้งานข้อมือเป็นประจำและทีนี้อาจารย์หมอครับเราต้องรู้สึกอาการแบบไหนที่จะต้องคิดว่าเราน่าจะต้องรีบมาพบแพทย์มาน่าจะต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะปวดแต่ว่าสักแป๊บนึงมันก็อาจจะหายไปเป็นช่วงนึงก็หายแล้วมีอาการแบบไหนที่อาจารย์คิดว่าน่าจะต้องรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
1: คิดว่าโดยมากนะครับคนไข้เวลามีอาการปวดเบื้องต้นเนี่ยมักจะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับอาจจะเช่นลดการใช้งานลงนะครับอาจจะใช้ผ้าพันหรือหาอุปกรณ์ดามข้อมือเพื่อลดการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: บางคนก็อาจจะแช่น้ำอุ่นประคบนะครับทายาหรือบางคนอาจจะใช้ยารับประทานแก้ปวดเบื้องต้นนะครับแต่หากอาการเหล่านี้ไม่ดีขึ้นนะครับ ภายในเวลาสัก1สัปดาห์คือยาถ้าเราจะรับประทานเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะนานกว่า 5-7 วันนะครับถ้าต้องรับประทานยานานกว่านั้นเนี่ยน่าจะไม่ดีแล้วนะครับก็ควรจะมารับการตรวจนะเพราะว่าเราอาจจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นนะครับที่มันเฉพาะหรือว่าตรงจุดมากกว่านะครับอีกกรณีนึงก็คือว่าอาการปวดนั้นน่ะมันรุนแรงครับจนทำให้ไม่สามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้นะครับคนไข้บางคนเนี่ยเล่าเลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยแค่จับแปรงสีฟันตอนบิดหมุนเครื่องมือแปรงฟันก็มีอาการปวดผมคิดว่าด้วยกิจกรรมเบาๆขนาดนี้แล้วปวดจนกระทั่งว่าไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยมันน่าจะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็น่าจะมารับการตรวจเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมครับ
0: ครับผมก็อาจจะมาพบอาจารย์หมอดีกว่ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะได้รักษาอย่างถูกต้องแล้วก็หายเป็นปกติใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับก็หลังจากที่เราพูดอาการมีคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้วิธีการลดอาการเจ็บปวดเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในช่วงท้ายว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงดีอาจารย์หมอไม่ให้เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะไปวิธีการป้องกันหลังจากที่มาโรงพยาบาลแล้วอาจารย์หมอครับทางการแพทย์แล้วเราจะมีการตรวจวินิจฉัยยังไงว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากเอ็นหุ้มข้อมือปลอกหุ้มข้อมือเอ็นอักเสบตรงนี้หรือว่ามีอาการอื่นๆที่อาจจะน่าจะต้องได้รับการรักษาอาจารย์มีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ที่สำคัญก็คือว่าการตรวจหลักๆเลยนะครับเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายเป็นหลักนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องทำการส่งตรวจด้วยเอ็กซเรย์นะครับไม่จำเป็นต้องทำการตรวจพิเศษนะครับ
0: ครับผม
1: การตรวจเนี่ยสามารถวินิจฉัยภาวะนี้ได้นะครับมากกว่า 90-95% นะครับที่สำคัญคือแพทย์เนี่ยจะทำการตรวจวินิจฉัยแยกโรคเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบแต่อาจจะมีโรคอื่นๆนะครับเช่นข้อเสื่
0: อม
1: นะครับโดยเฉพาะคนที่ผู้สูงอายุนะครับมีข้อเสื่อมถ้าเกิดว่าเราให้การรักษาไม่ถูกต้องนะครับผิดโรคมันก็คงไม่ช่วยให้อาการนั้นเหล่านั้นดีขึ้นนะครับนั้นการตรวจอันดับแรกเลยคือเป็นการตรวจยืนยันว่าเรามีภาวะนี้อยู่จริงนะครับในแง่การรักษานะครับเราจะแบ่งการรักษาออกได้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกอาจจะเป็นเรื่องของการพักปรับเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานนะครับใส่อุปกรณ์พยุงหรือว่าดามข้อมือร่วมกับการทานรับประทานยาลดปวดลดอักเส
0: บ
1: นะครับซึ่งในกลุ่มนี้เองการตอบสนองอาจจะไม่ได้สูงมากครับอาจจะอยู่ในเฉลี่ยราวๆสัก 50-70% คืออาการปวดอาจจะลดลงนะครับใช้งานได้ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่หายครับมันอาการก็ยังมีอาการวนเวียนรบกวนอยู่เป็นระยะนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนการรักษาวิธีที่2นะครับ เป็นเรื่องของการฉีดยานะครับ
0: ครับ
1: ยาฉีดเนี่ยจะเป็นยาฉีดในกลุ่มเรื่องของยาสเตียรอยนะครับลักษณะการฉีดเป็นการฉีดเฉพาะที่ครับเข้าไปเฉพาะจุดที่สร้างปัญหานะครับคนไข้หลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะรับสเตียรอยเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะเป็นอันตรายไหม
0: นะครับ
1: แต่ว่าก็ต้องบอกว่าการที่เราใช้ยาฉีดกลุ่มสเตียรอยเนี่ยเป็นการฉีดเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดที่มันเกิดปัญหา

0: การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะเกิดขึ้นใน ระยะแรกแล้วก็ปริมาณน้อยนะครับปริมาณยาที่เราใช้เนี่ยปริมาณไม่มากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างถูกต้องทางการแพทย์เนี่ยมีความปลอดภัยครับนะฮะ
1: คือฉีดเฉพาะจุดไม่ได้ฉีดแล้วหมายถึงเข้าไปในร่างกายทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ก็จะหมายถึงว่าเราจะแก้ปัญหาตรงจุดที่เราเกิดปัญหาตรงนั้นครับผมและนอกจากการที่ปรับพฤติกรรมการฉีดยามีการตรวจวินิจฉัยที่จะต้องรักษาอย่างอื่นอีกไหมครับอาจารย์หมอครับ
0: โอเคนะครับก็ต้องตอบว่าการฉีดยานะครับให้ผลการตอบสนองที่ดีนะครับ
1: กับ
0: คนไข้เนี่ยดีขึ้นผมว่ามากกว่า 90-95% แล้วก็มีการศึกษาเป็นระยะเวลายาวนะครับเช่น3เดือนหรือว่า6เดือนเนี่ยสามารถลดอาการได้นะครับมากกว่า 70-80% จะแปลว่าหลายคนเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่มีอาการกลับเป็นซ้ำนะครับส่วนในรายที่มีการกลับเป็นซ้ำเนื่องจากว่าเราไม่สามารถปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะ
1: ครับ
0: บางครั้งเราแนะนําคนไข้ว่าอาจจะลองปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานดูแต่ว่าด้วยกิจกรรมหรืออาชีพของเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได
1: ้
0: นะครับยกเว้นจะไปเปลี่ยนอาชีพซึ่งมันดูน่าจะเป็นเรื่องยากใช่มั้ยครับ
1: เรื่องใหญ่ด้วย
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังมีอาการกลับเป็นซ้ําอยู่เรื่อยนะครับหรือว่าอาการของโรคนั้นรุนแรง
1: ครับ
0: แล้วต้องรับการฉีดยาซ้ํานะครับเราอาจจะไปใช้วิธีการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นการจากในรูปนี้นะครับจะเป็นการผ่าตัดเพื่อไปคลายปลอกหุ้มเอ็นนะครับรูปด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยที่กำลังรัดเส้นเอ็นอยู่นะครับส
1: ่
0: วนรูปด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นการผ่าตัดการผ่าตัดจริงๆเนี่ยเราเป็นการแค่ตัดแล้วก็เปิดให้ปลอกหุ้มเอ็นนั้นกว้างจนไม่มีการรัดนะครับไม่มีการเสียดสีกันเกิดขึ้น อันนี้ก็ช่วยให้คนไข้หายจากอาการได้แล้วก็ใช้งานได้เป็นปกติน
1: ะครับใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับอาจารย์หมอหลังจากผ่าตัด
0: โดยมากนะครับอาการปวดแผลเนี่ยหลังผ่าตัดก็จะมีอยู่ราวสัก 1-2 วันนะครับแล้วก็เมื่อคนไข้ไม่มีอาการปวดเนี่ยเราอนุญาตให้คนไข้สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่โดยมากคนไข้ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ดีขึ้นนะครับหลังจากผ่าตัดไปประมาณช่วงเวลา 1-2 สัปดาห
1: ์
0: นะครับ
1: ครับผมก็อาจจะต้องมีข้อระมัดระวังอื่นๆพิเศษไหมครับอาจารย์หมอคือสามารถใช้เอ็นข้อมือได้ปกติเลยหรือว่าเอ๊ะยกของหนักเลยไหมอาจารย์หมออ
0: ันนี้หมายถึงกรณีหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ผม
0: ทำงานได้เป็นปกติเลยครับไม่มีข้อระมัดระวังไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานนะครับ
1: ก็ถือว่าอาจจะเป็นวิธีการรักษาที่น่าจะดี
0: เราใช้คำว่ามีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้คนไข้กลับไปใช้งานข้อมือได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะอาจารย์หมอการผ่าตัด
0: อ๋อครับอันนี้เป็นมันคงเป็นในมุมมองเนาะคนที่ไม่เคยรับการผ่าตัดก็จะหนึ่งก็คือมีความกังวลแล้วแหละครับว่ามันจะเจ็บไหมจะปวดไหมหลังผ่าตัดจะมีผลภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการผ่าตัดเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดเล็กการผ่าตัดเล็กหมายถึงว่าเราใช้ยาชาเฉพาะที่นะครับคนไข้ไม่ต้องเตรียมตัวนานนะครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยทำเป็นแบบมารับการผ่าตัดแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะครับ
1: ครับผมก็คือเป็นทางที่เราจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับอาจารย์หมอทั้ง3การรักษาด้วยกันอาจารย์หมอครับเรากลับไปพูดถึงพฤติกรรมที่อาจารย์หมอบอกว่าวิธีการแรกคือการรักษาคือเราน่าจะต้องมีการปรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่อยากจะให้อาจารย์หมอพูดถึงก่อนหน้านี้ที่ว่าสมมติหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เกิดอาการแต่ว่าเพื่อที่จะมีการป้องกันว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจารย์หมอว่าเพื่อกระตุ้นให้เกิดตรงปลอกหุ้มเอ็นข้อมือมันอักเสบได้หรือว่าโรคอื่นๆที่ตามมาเกี่ยวกับข้อมือตรงนี้มีพฤติกรรมไหนบ้างครับอาจารย์หมอที่คิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงที่เราน่าจะต้องหลีกเลี่ยงกันครับ
0: ผมว่ามันก็คงเป็นลักษณะการใช้ที่เกี่ยวกับข้อมือหรือหัวมือที่มีการยกหรือว่างัดหรือว่าบิดหมุนข้อมือ หลักๆนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คงอาจจะตอบได้ยากว่ามันมีอะไรจำเพาะหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่จากประสบการณ์นะครับที่คนไข้มาเล่าก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกนะครับการอุ้มลูกเลี้ยงลูกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การถือหรือจับอุปกรณ์ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการใช้พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็คือลักษณะอาชีพนะผมเห็นตัวอย่างอย่างเช่นคนที่ทำอาหารประกอบอาหารแล้วกันนะ

0: ับเป็นเชฟนะฮะ
1: ครับ
0: มือข้างที่ถือกระทะเนี่ยมือข้อมือข้างเนี้ยมันต้องถือด้วยน้ำหนักใช่ไหมครับแล้วก็มีการขยับใช่ไหมครับ
1: ใช่ใ
0: ช่ก็จะมีการรับน้ำหนักอยู่ค่อนข้างมากนะครับถามว่าแบบนี้จะต้องปรับพฤติกรรมเนี่ยปรับได้ไหมก็อาจจะไม่ได้แล้วเนื่องจากเป็นอาชีพที่เขาใช้อยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เนาะอันนี้ส่วนใหญ่ก็เลยแนะนำว่าเราใช้วิธีการรักษาให้หายนะครับส่วนในเชิงการป้องกันเราอาจจะมีวิธีการบริหารนะครับเส้นเอ็นในบางอย่างบางท่านะครับด้วยลักษณะการบริหารเนี่ยโดยหลักก็คือเป็นการทำให้เส้นเอ็นนั้นมีการเคลื่อนไหวผ่านปลอกหุ้มนะครับให้มีเอ็นมีการยืดหยุ่นหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีเพื่อลดการบาดเจ็บนะครับมันก็จะมีค่าท่าหรือคำแนะนำนะครับในการบริหารอยู่สามสี่ท่านะครับ
1: เหมือนที่คุณผู้ชม
0: นะครับ
1: พิมพ์คอมเมนต์ถามกันเข้ามาคุณศิรัตน์ถามว่า อยากรู้วิธีการบริหารเพื่อลดการเจ็บปวดบริเวณข้อมือแล้วก็นิ้วหัวแม่มือจากการใช้มือถืออันนี้ที่อาจารย์หมอกำลังจะแนะนำให้คุณผู้ชม
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราเป็นการท่าบริหารนะครับจะเห็นว่าหลักๆเนี่ยเราต้องการเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นท่าเหล่านี้ก็จะเป็นท่าที่ทำให้นิ้วหัวแม่มือนะมีการเคลื่อนไหวนะครับในทุกๆทิศทางแต่ก็ต้องตอบว่าการบริหารเนี่ยก็ควรทำด้วยความเหมาะสมเนาะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทำที่หนักหรือรุนแรงเกินไปมันก็เหมือนการใช้งานนั่นเองถูกไหมฮะถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราวอร์มอัพก่อนไปออกกำลังกายถูกไหมฮะการวอร์มอัพก็คือทำให้เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อเรานั้นน่ะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีมีการเคลื่อนไหวผ่านปลอกหุ้มที่ดีนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นสองท่านะครับที่มีการขยับนิ้วหัวแม่มือนะครับขยับขึ้นลงแล้วหรือว่าพับหัวแม่มือเข้ามาหาฝ่ามือเรานะครับ
1: ตามรูปเลย
0: สำหรับภาพถัดไปอันนี้จะเป็นการขยับข้อมือแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขยับข้อมือเพื่อบิดข้อมือขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้นะครับไปในทางด้านต่างๆเพื่อให้ปลอกหุ้มและเส้นเอ็นนั้นมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: รวมถึงการออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเล็กน้อยนะครับรูปทางขวามือก็จะเห็นว่ามีการใช้ยางยืดใช่ไหมครับหรือยางรัดผมใช่ไหมครับการที่เรายืดออกก็เป็นการเพิ่มแรงต้านเล็กน้อยนะครับอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงอันนี้เป็นทั้งนิ้วหัวแม่มือแล้วก็ข้อมือนะครับ
1: อ
0: ันรูปต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายสำหรับข้อมือนะครับอาจจะมีการเพิ่มน้ำหนักนะครับ
1: น้
0: ำห
1: น
0: ักที่เราว่าเนี่ยอาจจะเป็นขวดน้ำก็ได้ถูกไหมขวดน้ำดื่มใช่ไหมฮะ
1: ที่เราจับได้
0: ที่เราจับได้แล้วก็มีการขยับเคลื่อนไหวเบาๆช้าๆนะครับ เพื่อให้เส้นเอ็นนั้นมีการเคลื่อนผ่านปลอกหุ้มที่ดีขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บในขณะมีการใช้งานนะครับอันนี้ก็คงเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นเป็นหลักในที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันนะครับเนาะก่อนที่จะมาพบแพทย์นะครับเมื่ออาการเรามากขึ้นนะครับ
1: โอ้ดีเลยครับอาจารย์หมอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ท่าแรกครับอาจารย์หมอมีท่าไหนบ้างคุณผู้ชมจะได้ลองทำตามไปด้วยเราทำไปด้วยกันท่าแรกก็คือพับหัวนิ้วมือเข้ามา
0: ครับเป็นหลักนะครับนะ
1: หรือขยับเข้าออกแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าจำนวนครั้งจำกัดไหมครับอาจารย์หมอว่าต้องประมาณกี่ครั้งหรือประมาณกี่นาทีที่หรือเอาความรู้สึกเรา
0: คือก็ไม่มีคำแนะนำเป็นหลักแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะทำเป็นเซตนะครับเช่นเซตแล้วประมาณสัก10ถึง15ครั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าวนไปท่าอื่นใช่ไหมครับทำกันสักประมาณสัก2เซตหรือว่า3เซตนะครับนะฮะก็อาจจะช่วยให้โดยมากเนี่ยเมื่ออาการเราน้อยๆเนี่ยม
1: ัน
0: จะมีอาการปวดแบบนี้ตอนช่วงเช้าเพราะฉะนั้นตื่นมาเราอาจจะบริหารจนแบบมันคล่องตัวดีก่อนใช้งานก็ช่วยให้อาการปวดเหล่านั้นลดลงใช่ไหมครับ
1: รู้สึกว่ามันอาจจะดีละประมาณว่าน่าจะใช้งานได้นอกจากท่านี้ฮะอาจารย์หมอเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันให้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมด้วยกันตอนนี้ลองทำไปด้วยอันนี้ก็คือง่ายๆคือกดลงใช้นิ้ว
0: ท่าที่มีการบิดข้อมือใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเส้นเอ็นผ่านตรงโคนของแม่มือใช่ไหมครับง
1: ั
0: ้นการบิดขึ้นลงจะทำให้เส้นเอ็นนะเคลื่อนผ่านปลอกหุ้มบริเวณข้อมือเราได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: เหมือนเช็คแฮนด์เนาะอาจารย
0: ์ใช้กันเลยนะครับ
1: เหมือนจับมือเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ยางยืดที่เป็นยางเพื่อเพิ่มแรงต้านเนาะอาจารย
0: ์ครับ
1: ทำเหมือนจีบแบบนี้คุณผู้ชมลองทำตามไปด้วยนะครับบริหารเอ็นข้อมือนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยเนาะอาจารย์
0: ใช่ครับก็เป็นพวกที่มีน้ำหนักใช่ไหมครับมีแรงต้านเล็กน้อยนะครับสำหรับบริเวณข้อมือนะครับ

0: ครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีท่าที่มีการบิดข้อมือใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขึ้นเรียกว่าบิดไปทางหัวแม่มือกับทางด้านนิ้วก้อยใช่ไหมครับส่วนอีก2ท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่เรากระดกข้อมือขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็งอข้อมือใช่ไหมครับในท่าที่เราถ้าเราหงายแล้วเรายกก็เป็นจะได้เอ็นที่สำหรับงอข้อมือ ถ้าเราคว่ำมือแล้วกระดกข้อมือขึ้นจะได้เอ็นสำหรับเหยียดข้อมือนะครับเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ครับผมเหมือนบิดมอไซค์อาจารย
0: ์แบบนั้นนะ
1: ครับผมก็นี่ก็เป็นเบื้องต้นที่คุณผู้ชมน่าจะทำเองได้อาจารย์ที่อาจารย์หมอบอกช่วงเช้าตื่นมาอาจจะมีอาการเยอะหน่อยก็ลองบริหารดูนะครับว่ามันดีขึ้นไหมนะครับผมอาจารย์หมอครับถ้าอย่างนี้รู้สึกเจ็บนานๆเจ็บแบบเรื้อรังแล้วปล่อยทิ้งไว้แต่ไม่มาพบแพทย์ไม่มาทำการรักษามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์หมอเราอาจจะใช้ข้อมือไม่ได้เลยทั้งชีวิตไหมหรือว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างครับอาจารย์หมอครับ
0: สำหรับต้องบอกว่าสำหรับภาวะนี้ภาวะปล่อยคุ้มเอ็นข้อมือเนี่ยโดยมากผลเสียระยะยาวเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากไม่รุนแรงมากหมายถึงว่าต่อให้เราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะครับโดยมันก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดที่เรามีอยู
1: ่ครับผม
0: นะครับเมื่อมารับการรักษานะครับก็สามารถหายกลับเป็นปกติได
1: ้
0: นะครับซึ่งต่างจากบางโรคนะครับผมยกตัวอย่างโรคที่เราคุยกันไปเบื้องต้นนะครับก
1: ็
0: คือเรื่องเส้นประสาทถูกกดทับหรือว่าความผืดทับเส้นประสาท
1: ครับ
0: ไอตัวเส้นประสาทเนี่ยมันเวลาถูกกดทับนานๆนะครับ
1: ครับผม
0: ใยประสาทเนี่ยมันเกิดความเสียหายได
1: ้
0: พอเกิดความเสียหายเนี่ยใยประสาทไม่สามารถทำงานกลับมาได้เป็นปกติ
1: ครับ
0: ถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับ
1: ผม
0: ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยถาวรก็แปลว่าถ้าเราไม่รักษาในเวลาที่เหมาะสมนะครับ
1: ครับ
0: เราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยใยประสาทบางส่วนก็จะเสียหายแบบถาวรไปเลยก็แปลว่าหลังจากที่เรามาผ่าตัดแล้วอาการชามือนะครับหรืออาการชามือต่างๆอาจจะไม่ฟื้นกลับมาเป็นปกติแต่ว่าสำหรับเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่เสียหายครับ
1: ครับ
0: นะครับก็สำหรับปล่อยคุ้มเอ็นข้อมืออักเสบถ้ามารักษานะครับก็สามารถกลับไปใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ส่งผลเสียระยะยาว
1: ครับผมคุณผู้ชมใครที่กำลังรับชมด้วยกันตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมีอาการไหนบ้างเคยเป็นแล้วแต่ว่าอาจจะหายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันคงไม่กลับมาเป็นซ้ำหรอกแต่อาจารย์หมอบอกว่ามันสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ถ้าเรายังใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมเนาะอาจารย์หมอยังใช้เอ็นข้อมือเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หมอของเรานะครับทีนี้กลับมาถามอาจารย์หมออีกครั้งหนึ่งครับว่านอกจากในเรื่องของปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบมีอาการหรือว่าโรคอื่นๆที่อาจารย์หมอพูดไปนอกจากที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทมีอาการอื่นๆอีกไหมที่อาจารย์หมอคิดว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานที่เกี่ยวกับข้อมือที่เราเคยได้ยินกันหลายๆอย่างอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างนี้ก็เป็นเกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์หมอที่เกิดจากการใช้มือ
0: การใช้งานนิ้วมือเรานะครับไม่กินพฤติกรรมเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับหัวแม่มือใช่ไหมคร
1: ับ
0: การบิดหมุนข้อมือหรือการอุ้มหรือยกนะครับแต่นิ้วเรายังสามารถเรายังใช้งานอื่น
1: ๆ
0: อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่นการบีบการจับหรือกำอันนี้แรงก็จะไปอยู่ที่นิ้วนะครับทั้ง5นิ้วของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องกำถืออุปกรณ์นะครับในการทำงานก็ตามนะครับ
1: ครับผม
0: หรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องของกีฬานะครับกีฬาที่เจอบ่อยเนี่ยก็จะเจอพวกคนที่ตีกอล์ฟต้องกำไม้กอล์ฟแน่นๆนะครับก็จะมีลักษณะเอ็นอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณโคนนิ้วแทนในภาวะนี้เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อก
1: นะครับ
0: ซึ่งสาเหตุก็เกิดเช่นเดียวกันเลยครับเพราะว่าเส้นเอ็นของนิ้วเราเนี่ยต้องเคลื่อนผ่านปลอกหุ้มเอ็นนะครับนิ้วเราก็มีปลอกหุ้มเอ็นเช่นกันเดี๋ยวผม
1: นอกจากที่เป็นข้อตรงนี้ที่อาจารย์หมอให้ดูรูปในช่วงแรกนะครับนิ้วเราก็มีเหมือนกันปลอกหุ้มเอ็นข้อมือข้อนิ้ว
0: นะครับจากภาพประกอบที่เราดูกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเส้นเอ็นที่เป็นส่วนสีส้มๆแดงๆนะครับจะต้องเคลื่อนผ่านนะครับปลอกหุ้มเอ็นที่เป็นสีขาวๆนะครับซึ่งอยู่ตั้งแต่บริเวณข้อปลายนิ้วมาจนถึงตรงบริเวณกลางฝ่ามือของเรานะครับเดี๋ยวดูรูปต่อไปจะเห็นว่าปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยจะอยู่ตรงแถวบริเวณกลางฝ่ามือตรงบริเวณโคนนิ้ว
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเสียดสีเป็นเวลานานๆนะครับเส้นเอ็นกับปลอกหุ้มเอ็นก็หนาตัวเช่นกันนะครับแล้วอาการเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของอาการปวดนะครับรวมถึงมีการล็อกสะดุดก็คือว่าตอนกำกับเหยียดนิ้วเนี่ยมีการสะดุดเกิดขึ้นนะครับหรือเมื่อการล็อกรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่สามารถ เหยียดนิ้วออกเองได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างในรูปนี้นะครับ
1: ครับ
0: วิดีโอเล่นไหมครับลองกดภาพ
1: ก็จะเห็นว่านี่คือนิ้วล็อก
0: ครับอันนี้คนไข้กำมือลงมาเสร็จนะครับตอนเหยียดไม่ออกนะครับเราต้องคอยช่วยนะครับช่วยให้นิ้วเนี่ยเหยียดออกเองได
1: ้อ๋อคือนิ้วอื่นสามารถเหยียดออกได้แต่ว่าจะมีอยู่นิ้วหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตภาพนะครับที่เราจะต้องใช้แรงช่วยในการกลับให้คืนเหมือนเดิมอ
0: ๋
1: อนี่ก็คือนิ้วล็อกอาจารย์หมอ
0: ซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากตัวเส้นเอ็นนะครับของหุ้มเอ็นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นปมเกิดขึ้นนะครับมันหนาตัวจนกลายเป็นปมเกิดขึ้นไม่สามารถเคลื่อนผ่านปลอกเล็กๆได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: อาจารย์หมอครับอาการนี้น่าจะเป็นของผมเองคือทำ I love you แต่ว่ามือซ้ายเราทำได้แต่มือขวาทำไม่ได้ครับอาจารย์หมอ อันนี้เกี่ยวกับนิ้วล็อกไหม คืออันนี้ไม่สามารถหดลงไปได้แปลกเหมือนกันครับอาจารย์ ก็สังเกตนะคุณผู้ชมหลายคนเป็นเหมือนกันไหมคือไม่สามารถหดหรือยืดเหยียดได้ตามสะดวกมือซ้ายทำได้ครับอาจารย์หมอ I love you ได้แล้วมือขวาไม่ได้ครับชี้ออกมาแบบนี้ไม่ใช่ I love you แล้วหลายคนบอกเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอะไรครับอาจารย์หมออันนี้คือน่าจะเกี่ยวกับ
0: อันนี้ผมคิดว่าไม่มีอาการปวดถูกไหมคร
1: ับ ไม่มีอาการปวด
0: แล้วก็ไม่มีการล็อกสะดุดนะคร
1: ับ
0: อันนี้ถ้าดูเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจากตัวเส้นเอ็นของนิ้วนางแต่ละนิ้วเราเนี่ยเราจะมีเส้นเอ็นอยู่2ชุดนะครับช่วยในการงอแต่ละข้อนะครับงั้นเอ็นสำหรับงอข้อปลายเนี่ยน่าจะทำได้ดีคือกำมือลงสุดเนี่ยกำได้ดีใช่ไหมครับเหยียดได้สุดแต่ว่าการงอเฉพาะข้อเดียวเนี่ยจะต้องใช้เอ็นอีกชุดนึงก็แปลว่าเส้นเอ็นชุดนี้อาจจะเรียกว่ามีขนาดเล็กหรือว่าแรงลดลงกว่าปกตินะครับ
1: คือถ้างอนิ้วนางปุ๊บนี่คือนิ้วก้อยมาด้วยเลย
0: ครับ
1: คุณผู้ชมอ
0: ันนี้เป็นอันนี้ครับเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกเราเรียกว่าเป็นความแปรปรวนนะครับก็คือว่าโดยเส้นเอ็นเรา4นิ้วเนี่ยเราสามารถงอเหยียดได้เป็นอิสระใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าผมคิดว่าของคุณณัฐพลเนี่ยเอ็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยมันเชื่อมติดกันนึกถึงเอาเชือก2อันน่ะมาผูกเข้าด้วยกันเนี่ยไหมครับเลยทำให้เวลางอต้องงอไปด้วยกันทั้งคู
1: ่โอ้ใช่เลย
0: ถ้างอคู่กันทำได้แต่งอนิ้วเดียวไม่สามารถทำได้นะครับถ้าต้องการแก้ไขเนี่ยเราสามารถเข้าไปตัดเรียกว่าเป็นการผ่าตัดนะครับไปแยกเส้นเอ็น2เส้นเนี่ยให้เป็นอิสระจากกันก็จะสามารถการทำการเคลื่อนไหวได้ตามปกติครับ
1: แต่ไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันครับอาจารย์
0: ครับผมแค่ถ้าทำ I love you ไม่ได้อย่างเดียว
1: ทำ I love you ไม่ได้ก็เราเปลี่ยนมาทำฝั่งซ้ายเอา
0: คร
1: ับ นะครับผมคุณผู้ชมถ้ามีอาการแบบนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์ถามอาจารย์หมอกันเข้ามาได้นอกจากอาจารย์หมอที่เป็นนิ้วล็อกมีพังผืดทับเส้นประสาทบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนนิ้วมันสั่นตลอดเวลาครับอาจารย์หมอคือถ้าอยู่เฉยๆนิ้วกระตุกครับอาจารย์มีอาการกระตุกของเอ็นบริเวณนิ้วหรือว่ารู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยใช้งานหนักๆแล้วรู้สึกมันกระตุกนี่เกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่าถ้าการสั่นหรือการกระตุกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการควบคุ
1: ม
0: การควบคุมก็คงต้องดูว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าอันนี้น่าจะต้องมาพบแพทย์เพราะว่าสาเหตุของอาการสั่นเนี่ยมีมากแล้วก็มีหลายโรคนะครับคือเกี่ยวข้องกับหลายโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทเองนะครับไม่ว่าตั้งแต่สมองไขสันหลังหรือเส้นประสาทใช่ไหมครับการควบคุมการทำงานเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ได
1: ้
0: นะครับหรือว่าโรคหรือภาวะบางอย่างนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเส้นประสาทหรือกล้ามเนื
1: ้
0: อก็สามารถทำให้เกิดอาการสั่นได้เช่นกันผมยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆนะครับก็คือคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษถ้าเราเป็นพิษเนี่ยเวลาคนไข้ยกมือขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดอาการสั่นเกิดขึ้นนะครับหรือในคนสูงอายุนะครับอาจจะเป็นโรคที่เรียกว่าพาร์กินสันก็ได้ใช่ไหมครับที่เกิดจากสารเคมีในสมองนะครับก็สามารถทำให้อาการเกิดอาการสั่นของมือได้เช่นกันนั่นจะเห็นว่ามันเป็นโรคเป็นอาการที่เกิดจากโรคในหลายๆระบ
1: บ
0: นะครับหลายๆระบบได้ครับอาจจะไม่ได้เกิดจากแค่เรื่องของโรคของมือเท่านั้นนะครับ
1: แล้วอย่างพฤติกรรมนี่มีผลไหมครับอาจารย์หมอเช่นบางคนหลายคนชอบถือสมาร์ทโฟนหรือถืออุปกรณ์ที่ใช้ท่าเดิมๆอาจจะใช้นิ้วในการถือในท่าเดิมๆอาจจะมีผลด้วย
0: อันนี้ที่ก็น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการใช้งานเอ็นข้อมือหรือนิ้วมือนะครับรวมถึงเรื่องของอากาศ

0: การทางเส้นประสาทนะครับที่เราบอกว่าในกลุ่มของเส้นประสาทถูกกดทับเนี่ยมักจะเกิดในท่าที่ข้อมือเนี่ยแอนหรือว่างอนะครับเช่นถ้าข้อมืออยู่ในท่าตรงๆอย่างนี้นะครับเส้นประสาทจะโดนกดน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแอนข้อมือเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับคนไข้ที่มีอาการเยอะๆเนี่ยจะบอกว่าเช่นเวลาปั่นจักรยานนะครับต้องกำใช่ไหมครับต้องออกแรงกำเอาไว้แล้วก็แอนข้อมือขึ้นหรือเวลาขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: นะครับขี่ไปได้สักพักหนึ่ง5ที10นาทีรู้สึกมือชาต้องจอดแล้วก็พักสะบัดข้อมือให้มันดีขึ้นถึงจะไปต่อได
1: ้
0: นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องเกร็งข้อมือขับจับพวงมาลัยรถยนต์นานๆนะครับบางคนก็จะมีอาการชาเช่นเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของพังผืดทับเส้นประสาทนะครับ
1: ก็มีความเกี่ยวข้องกันหลายๆอย่างกับพฤติกรรมด้วยกับโรคต่างๆที่อาจจะมีภาวะตามมาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์หมอครับคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ท่านใดที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับอาจารย์หมอของเราได้นะครับก่อนที่เราจะได้ให้อาจารย์หมอทิ้งท้ายเรื่องของการดูแลข้อมือเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปกติที่สุดนะครับอาจารย์หมอครับผมทีนี้มีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่ก่อนที่จะมาคุยกับอาจารย์หมอวันนี้เราได้เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่วันนี้จะได้มาถามอาจารย์หมอกันว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแล้วก็สาเหตุน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเขาบอกว่าในส่วนของปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนะครับอาจารย์หมอก็คือที่บอกว่าคนสูงอายุเป็นได้อย่างเดียวคนที่อายุน้อยๆน่าจะไม่เป็นวัยรุ่นเป็นได้ไหมครับอาจารย์หม
0: อต้องตอบว่าเป็นได้ทุกช่วงอายุนะครับแต่โดยมากเนี่ยเนื่องจากว่ามันเกิดจากการใช้งานข้อมือเยอะนะครับแล้วก็เป็นเวลาต่อเนื่องนาน
1: ๆ
0: ก็มักจะเจอในช่วงอายุประมาณตั้งแต่30กว่าเป็นต้นไปนะครับแต่ที่เคยเจออายุน้อยที่สุดก็ในช่วงประมาณ20ต้นๆนะครับก
1: ็
0: สามารถพบได้เช่นกันนะครับงั้นโดยสรุปก็คือว่าพบได้ทุกช่วงอายุ
1: ครับ
0: นะครับสัมพันธ์กับการใช้งานนะครับมากกว่าที่จะเกี่ยวกับอายุเพียงอย่างเดียวครับ
1: ครับผมบางรายบอกว่าอาจมีอาการปวดร้าวขึ้นไปถึงปลายแขนหรือข้อศอกอันนี้เกิดขึ้นได้
0: อันนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าด้วยลักษณะเส้นเอ็นเราเนี่ยนะครับต่อให้ปลอกหุ้มเอ็นอยู่ตรงเครื่องมือก็จริงแต่ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นมาจนถึงบริเวณใกล้ๆข้อศอก
1: ครับ
0: งั้นคนไข้บางคนก็จะมีประสบการณ์ว่าเวลาปวดปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกร้าวขึ้นมาเพราะว่ามันร้าวตามแนวนี้ใช่ไหมครับตามแนวของเส้นเอ็นทั้งหมดนะครับก็จะปวดขึ้นมานะครับเรียกว่าพบได้ครับ
1: พบได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ชม
0: โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นอาการเกี่ยวกับเส้นประสาท
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยสามารถร้าวได้ถึงไหล่เลยทีเดียวนะครับปวดข้อมือร้าวขึ้นถึงไหล่ถึงแขนได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมอีกหนึ่งความเข้าใจหนึ่งครับอาจารย์หมอที่บอกว่าเวลารู้สึกปวดเนี่ยอาจจะมีเสียงดังที่อาจจะดังกริ๊กหรือแก๊กบริเวณข้อมือได้เกิดขึ้นได้
0: เกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากว่าตัวเส้นเอ็นกระปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยมันเกิดการล็อกสะดุดกันนะครับนะสำหรับข้อมืออาจจะเจอไม่บ่อยเท่านิ้วล็อกแต่เจอได้ครับบางคนก็จะมีประสบการณ์รู้สึกว่างอข้อมือลงไม่ได้บิดไม่ได้ถ้าบิดแล้วจะมีเสียงลั่นนะครับดังแก๊กหรือว่าดังกึกเกิดขึ้นนะคร
1: ับผมคุณผู้ชมชัดเจนนะครับวันนี้ท่านใดที่อยากจะถามอาจารย์หมอนะครับตอนนี้เรามีช่วงเวลาอีกสักนิดนึงครับก่อนที่คุณอาจารย์หมอนะครับจะได้พูดคุยกับเราในช่วงท้ายนี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมถึงคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็นใน YouTube สวนดอก Channel นะครับแล้วก็ติดตามสดๆนะครับในรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกที่ Facebook Fanpage คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากจะให้อาจารย์หมอได้ทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อมือนะครับรวมถึงนิ้วมือต่างๆที่จะทำให้ใช้งานได้ปกติอยู่กับเราได้ไปนานๆใช้งานได้อย่างมีความสุขในชีวิตประจำวันครับผมอาจารย์หมอครับ
0: ครับก็คิดว่าเนื่องจากว่าร่างกายเราเนาะอยู่กับเราแล้วก็คงต้องดูแลรักษาเขานะครับใช้อย่างทนุถนอมนะครับถ้าเราคิดว่ากิจกรรมอะไรที่เกินจำเป็นใช้ว่าเกินจำเป็นนะครับก็อาจจะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการประกอบอาชีพของเรานะครับ เราจำเป็นต้องใช้นะครับก็อยากให้ลองดูว่าเราสามารถดูแลเขาเบื้องต้นก่อนใช่ไหมครับเช่นบริหารให้เส้นเอ็น ให้ปลอกหุ้มเอ็นนั้นนะมีการยืดหยุ่นตัวที่ดีมีการเคลื่อนไหวที่ดี

0: นะครับเพื่อลดการบาดเจ็บจากการใช้งานนะคร
1: ับ
0: ต่อเมื่อเกิดการบาดเจ็บแล้วนะครับการดูแลเบื้องต้นอย่างที่แนะนำไปเบื้องต้นนะครับว่าเราอาจจะใช้การพักใส่ที่ดำข้อมือนะครับปรับพฤติกรรมดูว่าช่วยลดอาการได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับหากอาการยังคงอยู่นะครับหรืออาการเป็นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่าให้มาปรึกษาแพทย์เพราะว่าเรามีวิธีการรักษาเพราะว่าเราเนี้ยสามารถรักษาให้หายเป็นปกติแล้วกลับไปใช้งานได้ดีเช่นเดิม
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับก็ฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์แพทย์จิรชาติไกรสรินนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอบพระคุณอาจารย์หมอเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมณัฐพลคำวังจากงานสื่อสารองค์กรนะครับพร้อมกับอาจารย์หมอเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะวันนี้มาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวค่ะแม้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันแหละเตาน้ำมันเนี่ยน้ำมันอ่ะเวลาเราไปซื้อวางเรียงกันอยู่เต็มเชลฟ์เลยเนาะวางเรียงอยู่เต็มชั้นเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะเลือกยังไงทีบางทีเราเลือกไม่ถูกเหมือนกันนะสุดท้ายอาจจะมาจบที่แบบเอาขวดที่ถูกที่สุดแล้วกันง่ายดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แอบยกมือเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ได้ยินบ่อยมากนะคะวันนี้นะคะเรามาคุยกันค่ะว่าเหมือนคุยกันในครัวแหละมาเปิดครัวคุยกันนะคะว่าน้ำมันนะคะหรือว่าไขมันเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายก็จริงค่ะแต่ว่าเราจะเลือกยังไงนะคะให้ถูกวิธีค่ะเลือกคือเลือกให้ถูกไม่ใช่ว่าราคาถูกอย่างที่พี่ฝนบอกนะคะใช่ถูกปุ๊บหยิบมาอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเรานะคะจะแนะนำค่ะให้เลือกให้ถูกวิธีเลือกไขมันไม่อิ่มตัวค่ะกินในปริมาณที่เหมาะสม1วันไม่ควรเกิน6ช้อนชาค่ะแล้วก็จะช่วยลดไขมันเลวแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เลี่ยงไขมันอิ่มตัวค่ะเพราะทำให้ไขมันเลวเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไปทำให้ไขมันดีเนี่ยลดลงอีกด้วยค่ะ
0: แหมเรื่องไขมันนี่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคือเรารู้ไปแล้วเรื่องปริมาณเนี่ยอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของระดับความร้อนของน้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยมันก็ให้ความร้อนแตกต่างกันนะคะแหมเราจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทั้งทีมมันต้องรู้แหละเรื่องนี้แหละเราต้องรู้ว่าน้ำมันแต่ละประเภทค่ะเหมาะกับการทำอาหารแบบไหนค่ะแบบง่ายๆแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเลยค่ะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ทนความร้อนต่ำทนไม่ได้ไม่ร้อนไม่เอาก็คือกลุ่มนี้จะเหมาะกับการทำสลัดค่ะหรือการทำอาหารที่ผัดไฟอ่อนๆค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำมันมะกอกเนาะหรือว่าน้ำมันงาเพราะว่าน้ำมันสองชนิดนี้มันจะมีไขมันดีค่ะแต่ที่สำคัญนะคะน้ำมันกลุ่มนี้เนี่ยไม่ควรที่จะทำอาหารที่ประเภทแบบโดนความร้อนสูงค่ะกลุ่มที่สองค่ะต่อกันที่กลุ่มที่ทนความร้อนได้ปานกลางอ่ะพอทนสำหรับอาหารประเภทผัดต่างๆค่ะอันนี้น้ำมันที่แนะนำประเภทนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำมันถั่วเหลืองค่ะน้ำมันรำข้าวที่มีไขมันอิ่มตัวไม่สูงมากค่ะแล้วก็ยังมีไขมันดีในระดับปานกลางด้วยค่ะและอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือกลุ่มที่3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทนความร้อนสูงค่ะก็คือจะเหมาะกับการทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงต่างๆค่ะผัดไฟแรงอันนี้เราแนะนำเป็นน้ำมันคาโนล่าค่ะเพราะว่าจะทนความร้อนสูงนะคะแล้วก็ยังมีไขมันดีใช้งานได้อเนกประสงค์ด้วยอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูนะคะน้ำมันมะพร้าวเป็นประเภททนความร้อนสูงเช่นกันค่ะอันนี้ก็ช่วยเสริมรสชาติค่ะแต่ทั้ง3น้ำมันนี้ก็ยังมีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพนิดนึง
1: เอาล่ะเรารู้ละว่ามันแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะรู้จักประเภทของน้ำมันกันแล้วค่ะอีกคำแนะนำหนึ่งที่อยากแนะนำคืออย่ามัวแต่แบบเฮ้ยรู้แล้วเก็ตแล้วแต่ว่าลืมดูฉลากนะคะข้อมูลบนฉลากค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาแหล่งผลิตวันหมดอายุผลิตที่ไหนมีความปลอดภัยหรือเปล่านะคะอย่างที่2ค่ะการเปลี่ยนน้ำมันในการปรุงอาหารให้บ่อยขึ้นค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทำเสร็จเราก็ต้องกินนะเนาะเพื่อเราก็ต้องเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายเรานั่นเองค่ะอย่างที่3พอเข้าครัวปุ๊บอย่าลืมปิดแก๊สปิดไฟนะไม่ใช่ว่าจะแบบเอ้ยฉันแบบเก่งในเรื่องน้ำมันแต่ว่าไฟเฟยลืมปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำค่ะเพราะว่าหากใช้น้ำมันทอดซ้ำเป็นประจำนะคะอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคมะเร็งด้วยค่ะ
0: เอาล่ะฟังมาถึงตรงนี้ไปเปิดครัวกันดูค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีน้ำมันอะไรในการประกอบอาหารกันบ้างแล้วเลือกกันถูกใช้กันถูกประเภทหรือเปล่านะคะก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในครั้งเดียวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปแล้วก็เลือกน้ำมันให้ถูกกับประเภท

0: พื่อสุขภาพที่ดีค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ Happy Place ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไร่3สลึงอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีครับคุณผู้ชมครับปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยนะครับก็มาจากปัญหาของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรแต่อีกหนึ่งแนวคิดนะครับของการลดการเผานั่นก็คือการที่พื้นที่แห่งนี้นะครับได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่พื้นที่ภายใต้แนวคิดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปหาคำตอบนี้ได้ในรายการครับ

0: คำว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไล่3สลึงนี้มีที่ไปที่มาก็คือ1ผมไปอบรมกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณแม่กุลคุณแม่ต่างๆนะครับแล้วก็ไล่มาบเอื้องนะครับผมไปมาหมดนะครับจริงๆแล้วตรงนั้นเราได้เพียงได้ไปดูเขานะครับแต่ทำไมล่ะเราไปเรียนรู้มาเราทำไมไม่มาจุดบันดาลใจให้กลับมาอยู่ที่นี่ล่ะผมจึงมีแรงบันดาลใจจากท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันผมเรียกเขาว่าท่านคุณพ่อนะครับตอนนี้แกเสียชีวิตไปแล้วที่แกลงจังหวัดระยองนะครับมีตำบลหนึ่งเป็นที่ไปที่มาคำว่าสามสลึงนะฮะเป็นตำบลหนึ่งซึ่งเกิดที่ระยองคือตำบลสองสลึงนะครับตรงนั้นเป็นที่ไปที่มาศูนย์นี้นะครับจะเข้าในความคิดผมว่าผมเป็นคนไม่เต็มอยู่แล้วพยายามต่อไปคือเพิ่มมาอีกหนึ่งสลึงนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มนะฮะณปัจจุบันผมยังไม่เต็มครับนะฮะผมก็ยังไม่เต็มในเรื่องของการที่จะไปเรียนรู้กับศูนย์ต่างๆนะครับผมไปทุกที่ครับในเรื่องของหาความรู้นะครับเพื่อเอามาปรับและมาปรุงศูนย์ที่นี่นะครับตรงนี้ก็ถามว่าผมเต็มไหมยังครับผมยังเรียนรู้ต่อไปนะฮะตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจมากที่สุดนะผมบอกเลยนะครับว่าตัวผมบอกแล้วเมื่อก่อนเคยดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้เลยบอกว่าคิดว่าสิ่งที่เราไปเอามานั้นเปรียบเสมือนคือหนึ่งเราหิ้วต้นไม้มา5 ต้นที่จะมาปลูกแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ได้เราก็วางถุงนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเราบอกเราทำได้เราเอาต้นไม้นะ5 ต้นนะไปปลูกนั่นคือเราทำได้นี่คือแหล่งบันดาลใจก็คือหนึ่งเราไปเรียนรู้มา1 ศูนย์เราเอามา1 อย่าง
1: ครับ
0: เขาบอกลงมือทำคือคำตอบแนวคิดสิ่งเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่าพระองค์ท่านบอกแล้วครับว่าเราจะทำอะไรเราต้องตั้งใจทำในสิ่งนั้นเราจะมีอะไรเราต้องตั้งใจมีในสิ่งนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมบอกเลยว่าแนวคิดสิ่งเหล่านี้นะครับผมบอกว่าทำไมถึงจะต้องกินทุกอย่างที่เราปลูกผมบอกแล้วตอนนี้ตะไคร้ข่าเรากินทุกวันไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราปลูกวันละ5 ต้น1 ต้นผมไม่ต้องเยอะนะครับวันละ1 ต้นพอที่เรามีเท่านี้ผมบอกไม่พอปลูกหรอกครับต้นไม้เยอะแยะไปหมดนี่คือเป็นสิ่งที่เราคิดว่านะครับกินทุกอย่างที่เราปลูกทุกอย่างที่เรากินนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างนะครับผมเอามาปลูกหมดนะครับตอนนี้การเรียนรู้เราถึงมุมมองว่าเราอยากกินอะไ
1: ร
0: เราลองปลูกก่อนเลยเราจะได้กินสิ่งที่นั้นไหมเราได้ทุกอย่างเลยครับในเรื่องเผานั้นผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยย้อนหลังไปตอนที่ยังไม่ตั้งศูนย์นะครับ
1: ครับ
0: เรามุมมองของเราว่าการกำจัดการเผาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำความสะอาดได้ดีและทำในกิจกรรมได้ดีแต่ผมบอกเลยครับสิ่งนั้นคิดผิดผมเลยบอกว่าตั้งแต่วันที่20เดือนกรกฎาคมปี59ในที่นี้ผมไม่เคยเผาและผมไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับในสิ่งตรงนี้นะครับเห็นได้อย่างไรนะครับดูจากพื้นที่นะครับจากดินแดงๆนะครับกลายเป็นดินดำแล้วตอนนี้เริ่ม10ปีนะครับเนื่องจากเพราะเราไม่ได้เผาแต่เราลงความคิดเห็นของเราว่าเราทำอ้อย120ไร่เนี่ยณปัจจุบันนี้ผมไม่เผาเลยสักใบนึงนะครับตรงนี้เรามองที่ว่า1ถ้าเราเผาปุ๋ยไปเท่าไหร่หน่วยงานของรัฐบอกว่าปุ๋ยที่เรามองไม่เห็น คือจากใบไม้นะฮะอย่างก็ผมมาทดลองนะด้านหลังนี้ไปนะครับผมไม่ได้เผามาประมาณเกือบ15 ปีละดินเปลี่ยนจากไม่มีตัวแมลงเลยตอนนี้นะครับมีไส้เดือนมีสิ่งต่างที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้ผมบอกว่าถ้าเราหยุดเผา1 คนโลกจะหยุดในเรื่องของ PM 2.5 ไป1ส่วนละแต่ถ้าเรามาช่วยกันนะครับตอนนี้ถ้าเขามาเยี่ยมเยือนผมก็จะพูดถึง PM 2.5 นะครับเราลองไม่เผาสัก1 ไร่มั้ยล่ะส่วนนั้นคุณบอกว่าอันนั้นมันต้องเผาก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่ผมลองขอให้เขาเริ่มต้นคือ1สัก1ไร่ก่อนมั้ยล่ะจากเล็กไปหาใหญ่เหมือนผมที่ผมทำอยู่นะจากเล็กไปหาใหญ่นะครับ ตอนนี้ผมต้องบอกว่าการมาศึกษาดูงานผมจะเน้นเรื่อง PM 2.5 เป็นลำดับหนึ่งอยู่ครับณบริเวณนี้ถ้าสิ่งแวดล้อมที่เห็นเลยนะครับที่เราไม่ได้เผาและมีต้นไม้นะครับไม่ได้เผาหนึ่งอากาศครับอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเรารู้หรือไม่แต่คนเรามองเพียงแค่ว่ามีลมอากาศที่เขาบอกว่าบริสุทธิ์และนั่นเข้าไปผมบอกว่าอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดผมบอกเลยว่าการเอื้อระหว่างต้นไม้กับมนุษย์ต้นไม้คายคาร์บอนออกมาคายอากาศที่บริสุทธิ์ออกมาเรารับสิ่งบริสุทธิ์เหล่านั้นนะครับผมบอกเลยครับว่าศูนย์นี้นะครับถ้ามาเวลาหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งเดินเข้ามานะครับอากาศจะผิดปกติเลยครับอากาศมันจะเย็นนะครับ1เราไม่ได้เผา1อากาศที่ต้นไม้อยู่ประมาณ 4,000 กว่าต้นเนี่ยนะครับเขาคายในเรื่องของอากาศที่ดีและสมบูรณ์ออกมาแล้วผมบอกเลยครับว่าในศูนย์นี้นะครับมีคนที่เข้ามาดูนะครับเดินผ่านไปแล้วกลับมาเขาบอกว่าอากาศเนาะอากาศดีนะบริสุทธิ์นะนี่คือที่ผลดักได้รับนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับดึงอะไรกลับมาธรรมชาติครับ1ปูปลานะครับเห็นได้อย่างไรครับ1เวลาฝนตกหนักๆนะครับปูปลานะครับขึ้นมาตามน้ำเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกว่าขึ้นตามน้ำนะครับเขาจะมาที่นี่ครับอึงอ่างนะครับผมบอกว่าครั้งล่าสุดนี่อึงอ่างนะครับจับกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับที่นี่น่าจะไม่ต่ำกว่า100 200โลครับที่นี่นะครับเขาเหมือนเขามาลุมอยู่ที่นี่ครับเหมือนเขามองว่าที่นี่มันสบายใจนะครับเขาถึงได้มา

0: ผู้ชมครับช่วงเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กันแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้ใหญ่จักรพันธ์รอดอ่องซึ่งเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับสวัสดีผู้ใหญ่ครับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่ครับตรงนี้ก็คือเป็นอีก1จุดของศูนย์การเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ตรงนี้เรียกว่าฐานอะไรครับ
1: ฐานเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาเพื่อลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้นะครับใน1รายได้จากการเลี้ยงปลาได้อย่างไร1ได้ทานปลาที่มีโปรตีนโดยธรรมชาติที่เราเลี้ยงเองนะครับโดยที่เรามีอาหารที่เราทําเองอะไรทุกอย่างที่มาจากการทําเองนะครับนี่ในส่วนแรกนะครับส่วนเรื่องในเรื่องต่อไปนะครับในเรื่องของการขยายพันธุ์ปลาเนี่ยนะครับเราถ้าการศึกษาดูงานเขาต้องการปลาอะไรเราจะตักไปให้นั่นคือการขยายการขยายเลี้ยง
0: แล้วปลาที่เราเอามาเลี้ยงมีปลาสายพันธุ์อะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้ที่มาเป็นหลักเลยคือตอนนี้คือปลานิลนะครับ2ลงมาก็คือปลาแรดนะครับปลาแรดปลายี่สกปลาตะเพียนนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของปลาโบราณเช่นปลาหมอนะปลาหมอนาเรานะครับแล้วการเลี้ยงพวกนี้นะครับเราบ่อเราเล็กนะครับการเกิดของปลานะฮะในสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันเยอะ
0: ครับ
1: เรามีการควบคุมโดยธรรมชาติโดยสร้างธรรมชาติด้วยตัวเขาเองก็คือผมได้นำปลาช่อนมาปล่อย
0: ครับ
1: เพียงแค่ตัวเดียวนะฮะเพียงแค่ตัวเดียว1เป็นปลาตัวผู้เรามุมมองแบบไหนคือตัวผู้เราศึกษาจากคนโบราณว่าตัวนี้คือตัวผู้นะตัวนี้คือตัวเมียเช่นสังเกตได้ก็คือถ้าตัวผู้จะผอมจะเล็กนะฮะเราเอามาลงกำจัดในเรื่องของการขยายพันธุ์ของพันธุ์ปลาที่เราเลี้ยงอยู่นะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งที่เรากำจัดปลาและอีกส่วนหนึ่งที่เราเอาไปทำเป็นอาหารซึ่งเพื่อการลดรายจ่ายในศูนย์หรือเอาไปต้อนรับแขกที่มาเยือน

0: ตรงนี้เราทำอย่างนี้อยู่นะครับ
1: ก็เป็นการสร้างอาหารให้กับครอบครัวให
0: ้
1: ก
0: ับ
1: คนที่เขามาศึกษาดูงานได้ด้วย
0: ใช่
1: ไหมครับผมดูจากสระครับผู้ใหญ่น้ำมันไม่ซึมลงไปข้างล่างเรามีวิธีการทำยังไงฮะ
0: วิธีการถ้าในความคิดผมนะในความคิดผมที่ผมได้สัมผัสมาคือผมอายุจะ60แล้ว50กว่าแล้วนะฮะคือเราเคยทำนามาก่อน
1: ครับ
0: โบราณนะครับโบราณบอกว่าการจะทำนาเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมไวเนี่ยเราต้องย่ำน้ำหรือปนโคลนให้ขุ่นเพื่อเกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าโคลนโคลนเป็นโคลนเล็กๆนะครับเป็นโคลนเล็กๆแล้วก็ให้โคลนนั้นไปอุดตามรูที่เขาซึมออกตรงนี้นี่คือคำโบราณนะครับ
1: ครับ
0: สองนะครับผมเลี้ยงสัตว์อยู่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู
1: ่
0: นะครับผมก็ได้นำมูลวัวนะครับความเป็นความเชื่อของโบราณว่าเอามูลวัวเข้าไปเทในสระแล้วจะเกิดการย่อยสลายและไปอุดรูซึมของน้ำที่เราเลี้ยงปลาอยู
1: ่
0: ตรงนี้แล้วก็กลายเป็นอาหารของปลาไปได้ด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี
1: ้เป็นการที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติให้ธรรมชาติเขาเกื้อกูลกันซ
0: ึ่
1: งกันและกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผู้ใหญ่ครับแล้วภาพรวมของการทำเกษตรของเราที่ศูนย์แห่งนี้ครับเรามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็เรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตเป็นแบบนี้ก่อนนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของรัฐนะครับเป็นที่ดินสปก. 4/01 นะครับซึ่งเขายกฐานะให้เป็นที่ดินเพื่อปลูกต้นไม
1: ้
0: แล้วก็ทำเกษตรกรตัวนี้เป็นเนื้อที่ของแฟนนะครับไม่ใช่พื้นที่ของผมเองนะฮะพื้นที่ของผมเองอยู่อีกที่หนึ่งนะผมก็มาสร้างตรงนี้เพื่อให้คาร
1: บ
0: รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจำนวนที่ดินที่มีอยู่ตรงนี้นะครับ35ไร
1: ่
0: แต่ตอนนี้การบริหารจัดการไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18-19ไร
1: ่
0: 18-19ไร่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ในการบริหารจัดการนี้นะครับผมบอกเลยว่าเพียงลำพังผมคนเดียวครับมันไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้ผมสร้างการบริหารจัดการก็คือ1เราต้องหาเครือข่าย
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายต่างตำบล
1: ครับ
0: นะฮะเขามีอีกกลุ่มนึงเขาก็มาเรียนรู้กับเราเราก็ไปเรียนรู้กับเขานั่นคือมีการขยาย
1: ครับ
0: ส่วนการบริหารจัดการที่นี่เรามีนะครับคณะกรรมการศูนย
1: ์
0: อยู่ทั้งหมดน่ะ15คน
1: ครับ
0: แต่การบริหารจัดการของกลุ่มนะครับคำว่ากลุ่มนะครับมันเป็นการบริหารที่ค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: 1เพราะอะไรต่างจิตต่างใจต่างบ้านต่างพื้นที
1: ่
0: ต่างนั้นตรงมาเอามาต่างแล้วนะครับ1บางคนเขามองที่รายได้แต่บางคนที่มาที่เขาอยู่ได้ตอนนี้อยู่ประมาณสัก10กว่าคนน่ะก็จะถอยออกไปบ้างนิดเล็กน้อยไม่เป็นไรอันนั้นเราถือว่าการบริหารจัดการเราทำได้นะครับตอนนี้แถว2ผมก็บอกว่าไม่ใช่ผมเก่งคนเดียวผมก็ใช่น้องนะฮะเดี๋ยวมันจะมีน้องจำนวนหนึ่งนะครับเวลาผมไม่อยู่อย่างเงี้ยผมไปเป็นวิทยากรที่อื่นอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้เขามาเป็นวิทยากรบอก1 2 3อย่าง2คนเมื่อกี้เนี่ยที่เดินตามเรานะครับเขาจะเรียนรู้จากเรา
1: ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ผู้ใหญ่จักรพันธ์พาผมไปเดินดูจุดต่างๆของศูนย์การเรียนรู้กันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างครับ

0: ผู้ชมครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากการปลูกพืชแล้วนะครับยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้อีกด้วยนะครับตอนนี้ผมให้ผู้ใหญ่พาผมมายืนอยู่อีกณจุดศูนย์การเรียนรู้แห่งหนึ่งก็คือเป็นการเลี้ยงโคใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เรามีการเลี้ยงโคสายพันธุ์อะไรบ้างครับผู้ใหญ่
1: ตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่ก็คือเป็นสายพันธุ์ของพื้นบ้านไทยเรานะครับ
0: ครับ
1: เป็นวัวไทยนะครับตอนนี้เรามีเพิ่มมาก็คือกระบือ
0: ครับ
1: นะครับอีก2ตัวนะครับเป็นกระบือไทยเราเนี่ยครับเป็นสัตว์เล็กๆนะครับสิ่งต่างๆตรงนี้เรานำมาเพื่อมาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ดูสืบสานในเรื่องของสัตว์ไทยเราสมัยโบราณแล้วเรายังได้เพิ่มมาก็คือมูลเขานะครับตอนนี้เลี้ยงมานะครับ

0: ปุ๋ยจากธรรมชาติเอามาทำให้ดินเขาเรียกมีเอาปุ๋ยเคมีตรงนี้นะครับ
1: ครับเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวในครัวเรือนของเราได้อีกด้วยครับ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นการหมุนเวียนในการที่นำมูลวัวมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับนอกจากการเลี้ยงวัวแล้วเรามีการเลี้ยงอะไรอีกบ้างไหมครับ
0: ตรงนี้ในครัวเรือนตอนนี้ที่เป็นหลักจากนี้หลังจากนี้ไปนะฮะแต่ถามว่าเราประเพณีคนไทยเราอ่ะถ้าอยู่ในชุมชนในบ้านต้องมีไก
1: ่ครับ
0: ไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่พื้นเมืองที่ผมเลี้ยงอยู่ไก่แสมดำ
1: ครับ
0: ไก่แสมดำของจังหวัดอุทัยธานีท่านพระเทพนะครับได้ทรงนะครับให้เลี้ยงนะครับให้เลี้ยงเพื่อสืบสานประเพณีไก่พันธุ์ไทยเราไทยแท้เราคือไก่สมัยดำอนุรักษ์ไปในตัวเลยตอนนี้นะครับเราเลี้ยงไก่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่สมัยดำไก่ไข่และไก่พื้นเมืองนะครับและเพิ่มมาก็คือเป็ดไข่ตอนนี้ที่เราอยู่ได้ก็คือไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับซึ่งเราเลี้ยงโดยธรรมชาติของเราปล่อยโดยธรรมชาตินะครับมีอาหารเสริมบ้างนะครับเพื่อให้เขาไข่ได้สมบูรณ์ขึ้นนะตรงนี้เรามีส่วนมากจะใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นใบไม้จากในสวนนี่แหละครับเอามาให้เขาจิกกินอะไรกินอย่างนี้ครับตรงนี้ครับ
1: โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีก1จุดนะครับของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ครับ

0: กลุ่มของเรานะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะแล้วตอนนี้เรามีการอบรมทำผ้าอีโคปรินท์เนาะหรือผ้าพิมพ์ใบไม้แล้วก็เป็นผ้ามัดย้อมตอนนี้เราก็ผลิตใบไม้ที่การทำเสื้อผ้าเนาะเราก็เป็นการเอาใบไม้แต่ละชนิดที่มันเขาให้สีธรรมชาติของเราเราก็เอามาทำเป็นผ้าแล้วเราก็มาตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อออกจำหน่ายค่ะพอดีท่านผู้ใหญ่ก็ได้เห็นว่าเราเป็นกลุ่มอาชีพด้วยกันเนาะท่านก็เลยเชิญมาเป็นเข้าร่วมกับกลุ่มเครือข่ายกันแล้วเวลาท่านผู้ใหญ่มีใครมาศึกษาดูงานเราก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมาจำหน่ายที่กลุ่มบ้านผู้ใหญ่ค่ะ
1: เรามาอยู่กันจุดของฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินนะครับผู้ใหญ่ครับจุดนี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างครับ
2: ในเรื่องของคำว่าธนาคารน้ำใต้ดินนะครับต้องย้อนกลับไปของคำว่าโบราณก่อนเนาะ
1: ครับ
2: คำว่าธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยครับได้จริงๆแล้วธนาคารน้ำใต้ดินถ้าเป็นศัพท์ของเขาเนี่ยมาจากประเทศนอกแต่ถ้าเอาเหมือมาเมืองไทยก็เปรียบเสมือนพื้นที่ดินเราเนี่ยแหละ
1: ครับ
2: เมื่อย้อนหลังไปประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยเขาเปรียบเสมือนหนองนึงหนองหมายความว่าเหมือนกับที่ลุ่มอันนึง
1: ครับ
2: เวลาฝนตกลงมาเขาก็จะมารวมกันอยู่ที่นั่นเขาถึงเรียกว่านั่นคือธนาคารน้ำ
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้สมัยนี้ย้อนมาเดี๋ยวนี้ไอหนองสิ่งที่เราพูดนั้นนะครับมันหมดไปเพราะไปปลูกพืชเศรษฐกิจดันดินเอาไปกบหนองเลยตอนนี้ฝนตกลงมานะครับน้ำก็ไม่มีขังหนอง
1: ครับ
2: ถึงเกิดอาการแล้งเพราะฝนตกลงมานะครับน้ำก็ไหลไปหมดน้ำท่วมกรุงเทพนะครับน้ำท่วมกรุงเทพมีส่วนหนึ่งที่ไปจากตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่วมกรุงเทพเพราะมันน้ำมันไปรวมอยู่ที่นั่นนะครับแต่ธนาคารน้ำใต้ดินที่เราทำเราจำลองเปรียบเสมือนว่าหนองหนึ่งเอามาเซตไว้อยู่ตรงนี
1: ้ครับ
2: ฝนตกลงมานะครับเปรียบเสมือนอย่างที่เราเล่าก็คือ1การขุดธนาคารน้ำนั้นเอาขุดดินลงไปนั้นลึกประมาณเท่าไหร่นะถ้าลึก1 2เมตร50กว้าง1เมตรก็จะได้คิวครึ่ง
1: ครับ
2: ได้น้ำที่น้ำฝนที่เราไม่ต้องซื้อนะน้ำฝนที่เราไม่ต้องซื้อที่ตกมาจากธรรมชาติเราไหลลงไปนะครับนะฮะได้1คิวครึ่งถามว่าลงไปแล้วเขาไปไหนนะฮะต้นไม้ที่อยู่ข้างๆเขากินน้ำ
1: ครับ
2: เป็นอาหารส่วนหนึ่งนะครับเขาก็มีความชุ่มชื้นเขาก็เจริญเติบโตนี่คือธนาคารน้ำใต้ดินที่เขามาจากดั้งเดิมคำโบราณนะครับ
1: แล้วการทำธนาคารน้ำใต้ดินผู้ใหญ่ทำไว้กี่จุดยังไงบ้าง
2: อ่ะอย่างนี้นะครับเริ่มแรก
1: ครับ
2: นับหนึ่งที่นี่นับสองที่

0: ด้านหน้านู้นอีกประมาณ15นับ3ตรงนี้นะฮะที่มีท่อไปนี่นะครับ
1: ครับ
0: นับ3นับ4นับ5คือเราทําอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ40หลุมถามว่า40หลุมกว้าง1เมตรลึกเมตรครึ่ง
1: ครับ
0: คิดคร่าวๆหลุมละคิว40คิวแล้วเอาน้ําไม่ไปกรุงเทพ
1: ครับ
0: 40คิวแล้วมาลงหลุมนั่นคือธนาคารที่ศูนย์นี้ที่กักเก็บไว้แล้วครับฝนตก1ครั้ง40คิว40คิวอยู่ที่นี่ถ้าฝนตก60ครั้งก็เอา60ครั้งไปคูณ40นี่คือคิดกันแบบง่าย
1: ๆครับ
0: แล้วไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเอ๊ะขุดธนาคารน้ำใต้ดินแล้วมันเสียเลยไหมผมถามว่าถ้าที่เห็นนะครับเนี่ยณตรงเนี้ยต้นน้อยนามันขึ้นอยู่บนหลุ
1: ม
0: หลุมธนาคารน้ำใต้ดิน
1: ครับ
0: เขาก็ขึ้นได
1: ้
0: อย่าไปคิดก่อนเขาทำก่อน
1: ครับ
0: ดีที่สุดลงมือทำคือคำตอบดีที่สุดครับ
1: คือเราเรียนรู้จากธรรมชาติให้ธรรมชาติสอนเราอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: ครับผู้ใหญ่ครับแล้วความสุขที่เราได้จากการลองผิดลองถูกความสุขที่เราได้จากการทำเกษตรของผู้ใหญ่คืออะไรบ้างครับ
0: ถามว่าลองผิดลองถูกผมบอกเลยว่าการเรียนเปรียบเสมือนการเรียน
1: ครับ
0: เราต้องไปเรียนรู้จากครูถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนั้นคือครูที่เราต้องไปเรียน
1: ครับ
0: แต่ครูที่ผมได้มีความสุขผมมีครูอยู่ที่พื้นที
1: ่
0: ผมไม่ต้องเดินทางผมไม่ต้องเสี่ยงผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง
1: ๆ
0: เพราะสิ่งที่เราเรียนจากที่ครูที่เขาให้เรา
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปไหนเราอยู่นอกอยู่ในพื้นที
1: ่ครับ
0: นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด
1: ครับ
0: การถามว่าลองผิดลองถูกก็มาต้องมาจากครูนี่แหละเขาเป็นครูสิ่งนี้เขาบอกว่าเอ๊มันขุดธนาคารน้ำใต้ดินแล้วมันปลูกอะไรไม่ได้แต่ผมบอกว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยผมไม่เห็นอยู่เนี่ยครับก็ต้นไม้เขาเกิดอ่ะเขาเกิดโดยธรรมชาติเขาอ่ะนั่นคือครูเรา
1: ครับ
0: ผมมีความสุขก็คือหนึ่งถ้าเขาบอกว่าอันนั้นไม่ใช่แต่ผมบอกอีกนี่มันใช่อ่ะนั่นคือความสุขที่เราเห็น
1: ครับ
0: สิ่งที่เรามีเท่านั้นเองครับ
1: ครับผู้ใหญ่ครับแล้วคนที่เขาจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างครับ
0: ผมก่อนที่เขาจะเข้ามาเขาดูอยู่แล้วครับผมมีสื
1: ่อ
0: นะมีสื่อทางไลน์ทางเฟซผมออกสื่อไปครับ
1: ครับ
0: และให้เขามาดูว่าหนึ่งที่เขามาเขาต้องการอะไรเขาต้องการความแนวคิดจากผมก็บอกว่าแนวคิดจากผมบอกว่าถ้าไม่ได้ลงมือทำอย่าไปบอกว่าทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ทำก่อนถึงค่อยบอกว่าทำได้หรือไม่ได
1: ้ผู้ใหญ่ครับแล้วอนาคตเรามีการวางแผนไหมครับว่าเราจะมีการต่อยอดหรือว่ามีพัฒนายังไงบ้างครับ
0: ต่อยอดเรื่องพื้นที่การต่อยอดน่ะมันปลูกไปอยู่เรื่อยครับเพราะผมมีคำอยู่ถึงคำว่าผมให้คำปฏิญาณต่อดินไว้ว่าผมต้องปลูกต้นไม้หนึ่งต้นต่อวัน
1: ครับ
0: แต่วันไหนที่ผมไปอบรมหรือไปประชุมอะไรต่างๆเงี้ยผมจะปลูกก่อนไว
1: ้ครับ
0: พอหนึ่งเรามีคำปฏิญาณต่อดินไว้ว่าพระแม่ธรณีไว้ว่าหนึ่งเราต้องนำต้นไม้เนี่ยลงดินวันละหนึ่งต้น
1: ครับ
0: เราจะไม่ขาดอันนั้นสิ่งนั้นที่เราจะต่อยอดสองตอนนี้นะครับที่ผมทำอยู่ก็คือการมีคนที่จะมาเป็นวิทยากรอย่างผม
1: ครับ
0: มีคนบอกต่อแบบผมคือเขาเรียกคนแถวสองนะครับตอนนี้มีลูกมีหลานและคนที่เขามีอยู่ข้างๆเขาเข้ามาเรียนรู้เพื่อให้เขาเอาไปบอกต่ออย่างนี้อีกทีคร
1: ับ
0: พอวันข้างหน้าอย่างไรถึงผมมีภารกิจติดงานที่อื่นน้องจะทำต่อได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้สอนเขา
1: สุดท้ายครับผมอยากจะให้ผู้ใหญ่นิยามคำว่าไร่สามสลึงเพียงแค่หนึ่งประโยคผู้ใหญ่จะนิยามว่ายังไงบ้างครับ
0: จริงๆคำว่านิยามในเรื่องของคำว่าสามสลึงเนี่ยครับผมบอกว่าหนึ่งนะครับหนึ่งเลยก็คือผมความรู้ผมยังไม่เต็มครับผมยังไม่เต็มในสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้ต่อครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมมีผมบอกว่าผมยังไม่เต็มครับ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองครับเนี่ยผมบอกผมยังไม่เต็มครับตอนนี
1: ้ก็เหมือนกับทําให้ตัวเองเหมือนน้ําไม่เต็มแก้วพร้อมที
0: ่
1: จะเรียนรู้สิ่งต่างๆส
0: ิ่
1: งใหม่ๆอยู่ตลอดเวล
0: า
1: เพราะว่าธรรมชาติเขาให้เราได้เรียนรู้ได้ตลอดทุกวัน
0: ทุกวันนะครับ
1: ใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะครับที่มาแบ่งปันองค์ความรู้แล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมได้รับชมในรายการของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการรอบภูมิภาคครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวติดตามแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมผู้ใหญ่จักรพันธ์และทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร
3: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
1: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ช่อง11
1: ขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นกับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรและพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้ติดตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการบ้านการเมืองตามกันต่อนะคะเรื่องของกกต.ในคดีหัวสว.นั่นเองจริงๆแล้วเริ่มมีการพิจารณากันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันในเรื่องนี้แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการเร่งจัดระเบียบของศูนย์ข้อมูลทั่วกรุงเทพจะมีการตรวจเข้มเนี่ยก็คือ5ด้านด้วยกันโดยเฉพาะการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมลพิษทางเสียงทางอากาศอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้เกิน 2-4 องศาเซลเซียสรวมถึงการป้องกันอัคคีภัยนะคะสั่งให้มีการชะลอการออกใบอนุญาตใหม่ด้วยค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงความคืบหน้าการกำกับดูแลและตรวจสอบศูนย์ข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากมีการบูรณาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลซึ่งในส่วนที่กทม.รับผิดชอบค่ะจะเน้นการใช้อำนาจตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและก็กฎหมายสาธารณสุขขณะที่การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรได้รับการยืนยันจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันใช้อยู่ประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึง 3% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในกรุงเทพประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำประปาก็พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งจึงยังไม่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนค่ะ
0: สำหรับข้อมูลของ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีศูนย์ข้อมูลทั้งหมด49แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับอาคารอื่นอย่างอาคารสำนักงานสถาบันการเงินรวมไปถึงหน่วยงานราชการไม่อยู่จำนวน43แห่งซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กใช้ไฟไม่เกิน2เมกะวัตต์และเปิดดำเนินการมานานแล้วโดยในจำนวนนี้ค่ะมี12แห่งที่ขอใบอนุญาตจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องส่วนอีก31แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีปริมาณน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ 15,000 ลิตรจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตจัดเก็บขณะที่ Data Center ขนาดใหญ่ในรูปแบบอาคารเฉพาะมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งในพื้นที่เขตบางกะปิเขตห้วยขวางแล้วก็เขตสวนหลวงส่วนอีก3แห่งอยู่ระหว่างการชะลอการออกใบอนุญาตเพื่อรอนโยบายและมาตรฐานการควบคุมที่ชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่ของรัฐบาลในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
2: ช่วงที่เรารอมาตรการจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่เรื่องถังเมืองเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะมีมาตรการทั้ง5ด้านดูเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วก็ทั้งทุกแห่งที่มีการดำเนินการอยู่ก็ให้ทางเขตเข้าไปด้วยตอนนี้ก็เขตเข้าไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในตัว43จุดที่มีการเปิดอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปดูแล้วก็ไม่พบเรื่องความเดือดร้อนรำคาญใช่ไหมครับครับแล้วก็สถานการณ์ที่ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไอ้สี่สามแห่งนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของที่มีมานานแล้วนะแล้วเราก็ไม่ได้มีการเราพยายามไปรวบรวมข้อมูลจากที่พบในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้สี่สามแห่งแล้วก็มีการเข้าไปตรวจหกแห่งนี่คือดำเนินการอยู่3แล้วก็ชะลอไป3ครับ
1: มาดูรายละเอียด5ด้านที่สำคัญที่ทางสำนักงานเขตต้องเข้าไปตรวจกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทุกแห่งได้แก่การตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานสากลที่จะต้องอัปเดตทุก3ปีการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศค่ะโดยจะมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งติดตั้งระบบมอนิเตอร์ฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 แบบเรียลไทม์รวมถึงสั่งการให้ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลีจิโอแนลลาจากหอผึ้งเย็นนะคะปีละ2ครั้งเพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุขการควบคุมอุณหภูมิรอบพื้นที่ไม่ให้ต่างเกิน 2-4 องศาเซลเซียสการควบคุมมลพิษทางเสียงกำหนดค่าเสียงเฉลี่ยทั่วไป24ชั่วโมงไม่เกิน70เดซิเบลและช่วงทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกำหนดเสียงสูงสุดไม่เกิน115เดซิเบลตามกฎหมายและสุดท้ายก็คือการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยสารละลายโฟมดับ เพลิงและการจัดซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะคะทางกทมจะยังคงเปิดรับคำขออนุญาตตามขั้นตอนแต่ว่าจะชะลอการอนุมัติโครงการใหม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากรัฐบาลต่อไป
2: ส่วนเช็คลิสต์ของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะในเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีที่ให้บริการแล้วแล้วก็โดยเฉพาะ3อันที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำนะเดือนละ1ครั้งก็จะไปตรวจทั้งหมดรายละเอียดต่างๆว่ามีการปล่อยของเสียอะไรหรือเปล่ามีสารพิษอะไร BOD DDS TDS Sulfide PKN ก็จะติดตามเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนผลพิจารณาอากาศเราจะตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 โดยให้ทางบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจ real time เลยเพื่อได้มอนิเตอร์ตลอด
0: ยังอยู่ในเรื่อง Data Center นะคะนายกรัฐมนตรีพบปะหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจใหม่ร่วมมือกับสถาบัน TBI วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน AI พัฒนาระบบ Data Center และเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมขอสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือว่า TBI โดยการหารือมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีต้องการนำประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์และ TBI มาช่วยวางยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนทั้งด้าน AI Semiconductorการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลรวมถึงการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ทางด้านเซอร์โทนี่แบร์ค่ะมองประเทศไทยมีโอกาสสูงในยุคเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของข้อมูลและต่อยอดการลงทุน Data Center ไปสู่แอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพไทยพร้อมชื่นชมแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างเช่นโครงการ Solar Roof ซึ่งมองว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศในห่วงโซ่อุปทานโลกทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะตั้งทีมงานระดับเจ้าหน้าที่เพื่อสานต่อความร่วมมือและแปลงนโยบายด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3: รอบนี้เนี่ยคุณนิบแบร์นะครับอดีตผู้นำอังกฤษก็ได้ครั้งนี้เขาได้มาร่วมงานกับเอกอัครราชทูตที่ประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเชิญพบปะแล้วก็หารือนะครับเพราะว่าโทนี่แบร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำของหลังจากออกจากตำแหน่งแล้วก็เป็นผู้นำขององค์กรที่ทำงานให้กับให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเรื่องของ AI เรื่องเทคโนโลยีในวันนี้เนี่ยก็มีหลายเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยพ้นจากประเทศที่เป็นเศรษฐกิจปานกลางเนี่ยรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจใหม่นะครับก็มีการพูดคุยเรื่องแผนประเทศไทยแล้วก็ทำอย่างไรในการที่จะยกระดับนะครับรายได้รวมถึงเรื่องของโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการมีประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญหรือว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์มีพื้นฐานที่ดีก็จะมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ Data Center นะครับที่โทนี่แบรนด์ให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้ว Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยจะได้คือข้อมูลชุดข้อมูลนี้จะนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนานะครับแล้วคนไทยจะสร้างมีโอกาสในการสร้างแอปพลิเคชันหรือว่ามีโอกาสของสตาร์ทอัพของตัวเองตรงนี้เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้คำแนะนำประเทศไทยได้เดียวรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำหลายเรื่องครับ
1: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจยะลามีการยกระดับมาตรการความมั่นคงค่ะคุมเข้มเส้นทางทั่วจังหวัดแล้วก็จัดกำลังผสมตั้งจุดตรวจแล้วก็ลาดตระเวนกลางคืนป้องกันภัยที่แทรกซ้อนสกัดกั้นการก่อเหตุและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามนโยบายในการควบคุมพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาหรือว่าฉกยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงด้วยการกำกับดูแลการสัญจรและการเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอย่างเข้มงวดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบต่างๆทั่วจังหวัดยะลาการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวค่ะเป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบไปด้วยทหารบกทหาร

0: พรานและตำรวจตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดอยู่ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงปฏิบัติภารกิจแบบไม่ประจำที่ในห้วงเวลากลางคืนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางทั้งสายหลักและสายรองป้องกันและปราบปรามปัญหาภัยแทรกซ้อนทั้งการลักลอบขนส่งผิดกฎหมายยาเสพติดรวมถึงป้องปรามสกัดกั้นการก่อสร้างสถานการณ์รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงภัยแทรกซ้อนได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ภายใต้ร่มเงาจังหวัดนราธิวาสยังเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดีกลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
3: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
4: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับเพื่อวางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
5: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วเท่าไหร่คร
4: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
6: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
2: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตร

0: ื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลก
1: จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดค่ะบริษัทเจ้าของย้ายทั้ง4ร่างเนี่ยออกไปอีก7ศพใหม่ขณะที่ผลตรวจสอบสถานะทั้ง4ร่างนะคะพบว่าเป็นชาวอังกฤษ1คนและชาวอิสราเอลอีก3คนค่ะทางผู้แทนของบริษัทการชาบาจำกัดในฐานะเจ้าของสุสานนะคะมีการแจ้งขอเลื่อนกำหนดการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกไปอีก7วันคือจากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนโดยให้ผลนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการเตรียมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายร่างรวมถึงการจัดเตรียมสถานที่ฝังศพแห่งใหม่ให้เรียบร้อยทั้งที่เดิมทีญาติของผู้เสียชีวิตมีการประสานขอรับร่างโดยตรงแต่ว่าทางบริษัทแสดงความประสงค์ขอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเคลื่อนย้ายเองทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนางสาวฉัตรประอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมด้วยในอำเภอบางคร้าและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางคร้าเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาน
2: อกจากนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้รายงานข้อมูลเปรียบเทียบการอนุญาตจัดตั้งสุสานเมื่อปี2564และคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตในปี2566ซึ่งพบว่าการขออนุญาตเดิมในปี2564อ้างอิงความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงวัฒนธรรมว่าไม่ใช่พื้นที่ป่าหรือโบราณสถานและยึดทางหลวงหมายเลข304เป็นหลักซึ่งมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรแต่ต่อมาในปี2565กรมทางหลวงได้ยกระดับถนนหน้าสุสานขึ้นเป็นทางหลวงส่งผลให้ระยะห่างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องห่างไม่น้อยกว่า50เมตร
1: นอกจากนี้ค่ะเอกสารของอบต.เสม็ดใต้ระบุถึงเงื่อนไขตามพรบ.สุสานและชาปนสถาน2528ที่กำหนดให้สุสานค่ะจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรแต่ข้อเท็จจริงกลับพบลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้กับสุสานซึ่งในเอกสารขออนุญาตในปี2564ไม่ได้ระบุถึงลำธารแม่น้ำสายนี้แต่กลับอ้างอิงแหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไป400เมตรแทนส่วนผลตรวจสอบสถานะของ4ร่างนะคะที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ก็พบว่ามีสัญชาติอังกฤษใน1คนซึ่งเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว60วันอีก3คนค่ะเป็นชาวอิสราเอลมีรูปแบบการเดินทางเข้ามาแตกต่างกันรายแรกนะคะเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันรายที่2ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและรายที่3ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวแบบ1ปี
2: เมื่อคืนวานนี้ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วก็สามารถคุมเพลิงได้แล้ว 100% ค่ะโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตแล้วก็โรงพยาบาลบ้านแพ้วนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติยกเว้นงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติตึกผู้ป่วยนอกที่ถูกเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างสมบูรณ์แล้วในส่วนของผู้ป่วยในทางโรงพยาบาลได้ดำเนินมาตรการอพยพและดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทันท่วงทีโดยวันนี้ค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกแผนกยกเว้นบริเวณอาคารที่เกิดเหตุซึ่งก็ได้ทำการงดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดโดยเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะแจ้งงดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตึกผู้ป่วยนอกชั้น G ถึงชั้น4งดให้บริการทั้งหมดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น
1: และล่าสุดนะคะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแถลงความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วบอกว่าณขณะนี้โรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยวางระบบบริหารจัดการแล้วก็ปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาบูรณาการร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยและผลกระทบในทุกด้านจากการทดสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าในส่วนที่ได้รับความเสียหายค่ะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคารรวมถึงความคืบหน้าทางคดีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

0: ารกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาขอรับบริการได้เป็นปกตินะครับเหตุการณ์นะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลยจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนในเรื่องของรายละเอียดนั้นผลการตรวจสอบนะครับเพื่อผมได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการรายงานของท่านโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทราบว่าสำหรับโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับท่านก็ได้ใช้เครื่องมือนะตัวชี้วัดวิศวกรรมนะครับในการตรวจสอบนะฮะในชั้นต้นแล้วนะครับก็มีความสบายใจได้นะครับว่าตัวอาคารนี้นะครับไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นระยะเวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสามารถดับไฟไว้ได้นะครับส่วนในเรื่องทางคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการต่างๆนั้นที่ในส่วนเกี่ยวข้องต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องมาตรการของการดูผลกระทบนะครับว่าควันไฟที่เกิดขึ้นนะครับหรือการหลอมเหลวนะครับของวัสดุอุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือไม่อย่างไรเราก็มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับทางทีมแพทย์นะครับโดยท่านของโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการบริหารพื้นที่ระยะต่อไปนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นรวมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาทค่ะทางจังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะคะซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทำให้ทางจังหวัดค่ะสั่งระงับการใช้อาคารในพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมสำรวจสถานที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ราชการจังหวัดน่านนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาภายหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรโดยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อาคาร4แห่งซึ่งประกอบด้วยอาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวแล้วก็ทรุดตัวลงอย่างชัดเจนโดยจากการประเมินของทีมวิศวกรพบว่าอาคารบางส่วนตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มีความมั่นคงเพียงพอทางจังหวัดจึงได้มีคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งนำลวดหนามมากั้นเป็นเขตอันตรายนอกจากนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลไปรวมจุดเดียวกันจนสภาพดินอิ่มตัวตลอดจนให้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับข้อมูลด้านธรณีวิทยาค่ะระบุว่าพื้นที่นี้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงทางจังหวัดน่านจึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการเตรียมย้ายโรงเรียนไปยังสถานที่แห่งใหม่โดยได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินในลำดับต่อไปทั้งนี้ในระหว่างที่รอการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2จะเร่งดำเนินการจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
0: ยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะนางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่วัดภูมินจังหวัดน่านไปติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่20สิงหาคมค่ะคือน้ำจากแม่น้ำน่านเนี่ยไหลเข้ามาท่วมพื้นที่โดยรอบของวัดภูมินซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านด้วยคณะกรรมการได้สำรวจพระอุโบสถแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากทางพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าวัดวัดภูมินซึ่งก็แสดงความกังวลบอกว่าวัดเนี่ยได้รับผลกระทบจากทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณฐานรากที่เคยมีปัญหารอยร้าวและการทรุดตัวขณะที่กรมศิลปากรระบุนะคะว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ยังไม่พบความเสียหายต่อโบราณสถานและจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่พบค่ะเป็นรอยเดิมที่บริเวณชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังการทรุดตัวโดยเฉพาะที่บริเวณผ้าฝาผนังปูม่านย่าม่านทางนี้ทางคณะกรรมการก็จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายทั้งวัดกรมศิลปากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อ

0: จังหวัดน่านค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางดูแลแล้วก็ฟื้นฟูป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมินทร์อย่างเป็นระบบในระยะยาวด้วย
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีแนวทางในการลงมติของกกต.เรื่องคดีหัวเลือกสว.ช่วงบ่าย 3:00 นี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้มีวาระข่าวสำคัญที่ต้องจับตานะคะก็คือกกต.ค่ะรัดลงมติ15นาฬิกาในคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งฟ้องหรือไม่พร้อมกับมีการวิเคราะห์ออกมา3แนวทางด้วยกันนะคะขณะที่ทางด้านนักวิชาการก็มองความเป็นไปได้ในวันนี้ของกกต.ก็คือยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มค่ะโดยขั้นตอนการลงมติดังกล่าวนะคะกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนใน7ข้อกล่าวหาซึ่งใบลงมติดังกล่าวกกต.แต่ละคนได้รับไปนับตั้งแต่เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมจะรวบรวมผลและทำการขานมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจในขั้นตอนการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้รวมทั้งสิ้น229คนค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยจำนวน21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยจำนวน20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีกจำนวน50คนภายหลังจากที่กกต.มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือว่ามติเอกฉันท์เพื่อจัดทำเป็นคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการซึ่งทางตามกฎหมายจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันและหากมีมติให้ส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาก็จะใช้ระยะเวลาในการจัดทำคำร้อง60วันเช่นเดียวกัน
1: ทีนี้มาดูแนวทางในการลงมติของกกต.นะคะถูกวิเคราะห์ออกเป็น3แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ค่ะชี้มูลความผิดยกแผงส่งศาลฎีกาหากกกต.มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องก็จะถูกส่งต่อไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดในจำนวนนี้เป็นสว.ชุดปัจจุบันถึง138คนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก91คนโดยเชื่อมโยงถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนด้วยส่วนแนวทางที่2คือยกคำร้องทั้งหมดค่ะกรณีที่กกต.เห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดคณะที่36ซึ่งเคยมีมติ5ต่อ2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงแล้วก็ไม่มีมูลความผิดแนวทางนี้คาดว่าจะสร้างแรงกระแทกทางการเมืองและแรงกดดันจากสังคมอย่างหนักและแนวทางที่3ก็คือฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายค่ะโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่าย
0: ขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็มองว่ามติกกต.มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะออกมาในแนวทางที่3ก็คือการยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเนื่องจากมองว่าหากอ้างอิงตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26คงไม่ตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุดที่36ขณะเดียวกันก็มองว่ารายชื่อบางส่วนนั้นแม้อาจจะมีชื่อฝ่ายการเมืองแต่ไม่ถึงรายชื่อของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานะโครงสร้างอำนาจของฝ่ายการเมืองเพราะหากฟ้องทั้งหมดคดีอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองได้
2: ผมคิดว่ายื่นมาครับมาเพราะพื้นฐานเพราะอย่างที่บอกว่าการปล่อยปละละเลยของกกต.เนี่ยมันทำให้เห็นพยานหลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันก็ตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีโอกาสที่จะสั่งไม่ฟ้องหมดก็ได้แต่พอเห็นพยานหลักฐานแบบนี้กกต.ก็ต้องพยายามลดกระแสด้วยก็คือเรื่องนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตอนนี้กกต.หลังจากกกต.ปล่อยปละละเลยพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้กกต.เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คืออาจจะยื่นฟ้องบางส่วนก็คือไม่สามารถที่จะเอามติของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งได้แล้วล่ะไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่16อย่างเดียวหรือไม่สามารถเอามติของอนุกรรมการชุดที่36อย่างเดียวเพราะข้อมูลพยานหลักฐานมันออกมาสู่ทางสาธารณะแล้วครับผมคิดว่ากกต.ก็เจอแรงกดดันทางสังคมอย่างนี้ก็อาจจะเลือกนะครับที่จะเพลย์เซฟมากที่สุดก็คือนะครับส่งบางส่วนและอาจจะไม่ส่งนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนะฮะบรรดาพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคครับ
1: ที่บอกว่าเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนอันนี้จะรวมหมายถึงเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยอีก20คนด้วยไหมคะ
2: โดยหลักนะผมคิดว่าบางส่วนอาจจะมีแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยอันนี้จะไม่ ส่วนตัวคิดว่าไม่จะไม่มีการยื่นฟ้องกลุ่มนี้ครับ
0: นอกจากนี้นะคะรองศาสตราจารย์โอฬารยังมองว่าแม้กกต.เลือกที่จะยื่นฟ้องเฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าไม่ยื่นฟ้องทั้ง229คน
2: แน่นอนถ้าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยการเมืองก็จะมีความนะครับตึงเครียดมากขึ้นเพราะจะเกิดการประสานกันอย่างชัดเจนระหว่างพรรคการเมืองกับการเมืองบนท้องถนนประการต่อมาถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดนะถ้าสั่งฟ้องเลยทั้งหมดมันก็จะสร้างความชอบธรรมนะให้กับการเมืองทั้งคู่อีกในการที่จะบอกว่านี่ไงถ้าไม่มีมูลจริงๆกกต.คงไม่รับฟ้องก็ไม่แตกต่างกันนะทั้งหมดนะทุกอย่างนะจะมีแรงกดดันทางการเมืองทั้งสิ้นรัฐบาลจะอยู่ต่อได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะการเจรจาต่อรองกันในบรรดาพรรคร่วมจะรักษาเสถียรภาพนี้เอาไว้ได้นานขนาดไหนครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันที่กกต.แจ้งวัฒนะนะคะก็มีการจัดกำลังตำรวจถึง200นายไปดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะพร้อมกับมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยมีการปิดกั้นพื้นที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเพื่อที่จะรอรับฟังการแถลงข่าวคดีหัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหามากถึง229คนในเวลา 15:00 นวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็เป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการนำแผงกั้นมาปิดล้อมพื้นที่และอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.เดินเข้าออกได้ตามปกติเท่านั้นขณะที่การดูแลรักษาความปลอดภัยมีการระดมกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบราว200คนคอยตรึงกำลังรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดทั้งวันสำหรับสื่อมวลชนค่ะทางกกต.ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยไม่เปิดห้องสื่อมวลชนตามปกติแต่ว่าให้รวมตัวรอที่ศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียนแทนและต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นโดยในเวลา 13:30 นจะเปิดให้รับบัตรสื่อมวลชนก่อนเข้าจุดพักคอยที่ห้องประชุม201และห้องแถลงข่าวส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้สังเกตการและประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ว่าสามารถติดตามผ่านวงจรปิดด้านนอกแล้วก็เพจ Facebook ของสำนักงานกกต.ทั้งนี้นะคะการแถลงข่าวจะมีขึ้นในเวลา 15:00 นซึ่งก็นำโดยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อชี้ชะตาผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.รวม229คนสำหรับที่ประชุมกกต.ค่ะจะมีการพิจารณาลงมติต่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลภายใต้7ข้อกล่าวหาสำคัญตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ประกอบไปด้วยกรรมการบริหารพรรคส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือผู้สมัครตามมาตรา76วรรค1

0: สมัครยินยอมให้ฝ่ายการเมืองเข้าช่วยเหลือตามมาตรา76วรรค2ผู้สมัครฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวสว.ปี2567ตามมาตรา70และมาตรา36การสัญญาว่าจะให้หรือว่าจัดเตรียมทรัพย์สินเพื่อจูงใจลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ1การจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจในการลงคะแนนตามมาตรา77วงเล็บ3และการเรียกหรือว่ารับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครตามมาตรา79และการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนตามมาตรา81
1: ซึ่งก่อนที่กกต.จะมีการแถลงมติคดีในช่วงบ่าย3โมงวันนี้นะคะก็มีกลุ่มสว.สำรองค่ะเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการทั้ง7คนนั้นพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วพร้อมกับกลุ่มสว.สำรองยื่นหนังสือค่ะถึงกกต.ทั้ง7คนขอให้พิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเป็นธรรมนอกจากนี้ขอให้กรรมการแต่ละคนแสดงเหตุผลประกอบการวินิจฉัยอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังและขอให้การแถลงข่าวนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
2: ก็อยากให้ท่านได้ลงเหตุผลในการวินิจฉัยของท่านแต่ละท่านเนี่ยไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ถ้าหากจะออกมาเป็นมติอย่างไรนะครับก็ขอให้ท่านปรากฏเหตุผลนะครับว่าไอ้ส่วนที่เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือเห็นควรไม่เห็นควรน่ะมีประการใดมีข้อขัดแย้งหรือมีข้อท้วงติงของท่านใดปรากฏอย่างไรก็อยากขอให้มีความละเอียดถี่ถ้วนปรากฏอยู่ในบันทึกของการตกลงการวินิจฉัยนี้ด้วยทั้งนี้นะครับคิดว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะที่จะมีการตรวจสอบในภายหลัง
0: ยังอยู่ที่ความคิดเห็นเรื่องของคำวินิจฉัยของกกต.นะคะมาดูฝั่งตัวแทนของรัฐบาลนะทุกคนต่างก็ยืนยันอย่างชัดเจนบอกว่าฝ่ายบริหารค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาขององค์กรอิสระโดยปัจจุบันค่ะทางรัฐบาลก็มุ่งเน้นความสำคัญไปที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแก้ปัญหาให้กับประชาชนค่ะอย่างนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระบวนการที่กกต.จะมีคำวินิจฉัยคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้นั้นเป็นขั้นตอนทางกฎหมายขององค์กรอิสระซึ่งรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องย้ำบอกว่าปัจจุบันในรัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นหลัก
3: จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการขององค์กรอิสระที่ดำเนินการไปรัฐบาลก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่วันนี้เราโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ขณะเดียวกันนะคะนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำวินิจฉัยของกกต.ไม่ได้สร้างแรงกดดันต่อการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายบริหารไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายกระบวนการพิจารณาเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานส่วนกรณีที่มีการชุมนุมเมื่อวันที่13กันยายนแล้วก็มีความพยายามเชื่อมโยงเพื่อปลุกระดมมวลชนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการแสดงออกถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องดำเนินอยู่บนข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในระยะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการบริหารราชการแผ่นดินเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที
4: ่ผมว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะครับว่าใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่แล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นอยู่แล้วเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการ
5: เพราะว่ามีบางฝ่ายอย่างเมื่อวานก็พยายามเชื่อมโยงพยายามปลุกระดมอะไรเงี้ยค่ะ
4: ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องทำงานเป็นข้อเท็จจริงมากกว่า
6: การเคลื่อนไหวของหลายๆกลุ่มในช่วงนี้มันส่งผลต่อการทำงานของบรรดารัฐมนตรีไหมครับ
4: ไม่มีครับเพราะว่ายังไงพวกผมก็ทำงานเต็มที่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วทุกคนก็ทำงานเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตั้งแต่มีการตั้งครม.มาเนี่ยเราเจอปัญหาทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกประเทศที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นผมว่าตอนนี้ทุกคนก็โฟกัสกันว่าทำยังไงให้ที่จะเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถให้ประเทศมันเดินหน้าต่อได้ง่ายที่สุด
1: มาดูเรื่องระหว่างประเทศกันบ้างนะคะประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกค่ะกับคณะกรรมการประนอมภายใต้ยูคลอสค่ะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศ

0: สิงคโปร์ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่14ถึง16กันยายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะว่าไทยนั้นเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์แล้วในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสพร้อมทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะเจรจาปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันค่ะยังมีเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมด้วย
1: นายศรีหศักดิ์นะคะเปิดเผยถึงการนัดหมายครั้งแรกยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่อื่นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องร่วมกันเนี่ยส่วนกรณีนายศรีหศักดิ์ชี้แจงบอกว่า MOU ดังกล่าวมีอายุมานานกว่า26ปีและไม่มีความคืบหน้าใดๆไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการใหม่โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายนะกลับมาเจรจาทวิภาคีกันก่อนภายในกรอบเวลาคือ6เดือนค่ะเพื่อประเมินทิศทางความคืบหน้า
2: เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเราก็มั่นใจในท่าทีเราซึ่งยึดมั่นกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องชี้ว่าที่จริงแล้วมันควรจะมีการหารือกันก่อนทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้มีการหารือทวิภาคีก่อนและถ้ามันไปไม่ได้เราก็ค่อยมาแล้วเราก็ตกลงร่วมกันเพื่อมากลไกนี้ใช่ไหมครับแต่มันกลายเป็นว่าพอเขาก็มาอ้างว่าเรายกเลิก MOU เขาถึงต้องไปกลไกนี้แต่เราก็ชี้แจงเขาไปหลายรอบแล้วว่าทำไมเราถึงยกเลิกยกเลิกก็เพราะเราได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะ MOU 26ปีมันไปมันไม่มีความคืบหน้า2ตอนนั้นที่เราทำ MOU เขาไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาอนคลอสถึงว่าเขาเป็นภาคีทำไมเราไม่ลองเจรจากันก่อนเราอาจจะมีความคืบหน้าถ้าไม่คืบหน้าเซ็นสัก6เดือนเราก็ไปสู่กลไกแต่เราตกลงร่วมกันที่จะไปสู่กลไกเหล่านี้แต่วิธีการของกัมพูชาเนี่ยก็คือพยายามนะฮะสร้างความได้เปรียบอะไรต่างเนี่ยให้เห็นว่าเขาพยายามไปกดดันเราแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็มั่นใจว่ากระบวนการเนี่ยเราก็พร้อม
0: นอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าความพยายามของกัมพูชาในการสร้างแรงกดดันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อไทยเพราะแม้กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสจะมีข้อเสนอแนะออกมาแต่ผลดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายทั้งสองประเทศก็ต้องกลับมานั่งโต๊ะเจรจากันอยู่ดีพร้อมกับยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งเส้นแดงหรือว่าเรดไลน์ของไทยในการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลคือการอ้างสิทธิ์และเขตแดนต่างๆจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นไม่สามารถนำมาต่อรองได้โดยเด็ดขาด
2: มีคนไทยเรื่องเกาะกูดนี่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เราก็ยืนยันว่าเกาะกูดไม่ใช่ไม่มีปัญหาใดๆนะครับมันเป็นเกาะกูดก็เป็นของไทยภายใต้อนุสัญญาที่เราทำมาช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันอันนี้ชัดเจนมันก็ไม่ได้เรดไลน์ของเราเนี่ยคือขอให้การอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเส้นที่เราอ้างเนี่ยมันเดินไปตามบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
0: สำหรับการประชุมครั้งแรกกำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอม
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเปิดงานประชุมด้านพลังงานระดับโลกค่ะ Gastech 2026มีการประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานเปิดงาน Gastech 2026มีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประเทศไทยค่ะให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนนอกจากนี้นะคะประเทศไทยพร้อมแสดงบทบาทด้านพลังงานในเวทีโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งต่อธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งงาน Gastech 2026จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าไทยจะใช้เวทีนี้ย้ำถึงจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประตูเชื่อมโยงตลาดพลังงานระดับภูมิภาคพร้อมกับมุ่งขับเคลื่อนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งไทยได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผ่านโครงการนำร่อง CCS ที่เพิ่งผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
5: เปิดตัวกันไปแล้วนะคะสำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบโครงการที่นำ AI แล้วก็ข้อมูลการค้าขายจริงมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะวิเคราะห์ธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบAI นกกระซิบค่ะจะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจทั้งยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนแล้วก็แนวโน้มธุรกิจทำให้ร้านค้าเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึ้นสามารถวางแผนแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันค่ะข้อมูลการค้าขายที่เกิดขึ้นจริงยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารแสดงรายได้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเงินทุนโดยธนาคารกรุงไทยค่ะจัดทำสินเชื่อสำหรับร้านค้าถุงเงิน2โครงการด้วยกันได้แก่สินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายโดยบสย.ค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปีคงที่2ปีแรกแล้วก็อีก1เซตนะคะสินเชื่อ 100,000 วงเงินสูงสุด5เท่าของราย

0: ได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทคิดดอกเบี้ย 11-20% ต่อปีไม่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อทั้ง2โครงการค่ะ
1: ทางด้านของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า iBank จะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันเน้นผู้ประกอบการมุสลิมและก็ธุรกิจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งร้านอาหารฮาลาลตลาดชุมชนเกษตรกรและธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งทางธนาคารจะนำข้อมูล AI นกกระซิบมาช่วยประเมินรายได้กระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ควบคู่กับการใช้หลักการกำหนดอัตรากำไรตามความเสี่ยงโดยยึดหลักชารีอะเน้นความเป็นธรรมโปร่งใสและไม่สร้างภาระเกินความสามารถในการชำระคืนส่วนธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายหรือไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังต้องมียอดขายผ่านถุงเงินอย่างน้อยค่ะ 10,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันเปิดลงทะเบียนในวันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี
0: ้ขณะที่ทางด้านบสย.หรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะจัด2โครงการค้ำประกันสินเชื่อAI นกกระซิบวงเงินรวม 5,500 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันประกอบด้วยโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน500ล้านบาทค้ำประกันรายละ 5,000 ถึง 50,000 บาทระยะเวลาสูงสุด4ปีและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสวงเงิน 5,000 ล้านบาทค้ำประกันรายละ 10,000 บาทถึง100ล้านบาทระยะเวลาสูงสุด10ปีค่ะ
1: มาดูสภาพอากาศบ้านเรานะคะตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุนะคะแล้วก็ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าไทยอย่างที่มีข่าวลือกันไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT
2: สวัสดีค่ะวันนี้มี2ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามค่ะประเด็นแรกกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้แจงว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังไม่พัฒนาเป็นพายุและยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังต้องติดตามเพราะยังมีโอกาสพัฒนาได้โดยแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุดิเพรสชันมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนค่อนข้างต่ำแม้ศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่เมื่อเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวและอ่อนกำลังลงจะส่งผลให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้บางพื้นที่มีฝนเพิ่มมีเมฆมากและมีฝนหนักบางแห่งส่วน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่สาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะตัวนี้พัดผ่านที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เวียดนามตอนกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมพื้นที่ที่มีฝนหนักฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี

0: ตนียะหลานและนราธิวาสนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1ถึง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศ Thailand is positioning itself at the heart of the region's energy transition Prime Minister Anuttin Chanwirakul says the country is ready to become a regional energy hub as he opened GasTech 2026 in Bangkok Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul opened GasTech 2026, attended by Energy Minister Eknath Prompan, energy policy makers, business leaders, experts and investors from more than 150 countries. The Prime Minister said Thailand is focused on strengthening national competitiveness through clear regulations, reliable infrastructure and clean energy technologies.He said the country aims to build an energy future that balances energy security, affordable prices, and sustainability. Thailand is also ready to play a stronger role on the global energy stage and become a partner for international dialogue, investment, and innovation.Prime Minister Anuttin highlighted Thailand's modern infrastructure, skilled workforce, and strong business ecosystem as key strengths in becoming a regional energy hub. Energy Minister Eknath Prompan said Thailand will use GasTech to highlight its strategic position as an energy hub in Southeast Asia and a gateway to regional energy markets.He said Thailand is also promoting low-carbon technologies, particularly carbon capture and storage, or CCS, with a pilot project recently reaching a final investment decision.

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าวันนี้ปั๊กกะเฮาสองสีพี่น้องน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารัตยาแชร์ต่อเจ้า
1: วันนี้ยังคงความสดใสหลังกินข้าวแล้วกันอยู่นะคุณผู้ชมเจ้าอิ่มๆจะอิ่มมาติดตามความบันเทิงกับรายการคลิปเด่นคนเมืองได้นะเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปนะเจ้าแน่นอนว่าคลิปเฮาเนี่ยก็จะรวบรวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มันผลิตคลิปออกมาให้เฮาได้ติดตามกันถึงเรื่องของกำกินวัฒนธรรมประเพณีหรือจะเป็นรีวิวร้านอาหารล้ำๆกำเมืองกำบะเก่าก็จะมีมาฮื้อติดตามกันอย่างต่อเนื่องซะอี้เลยนะเจ้า
0: เจ้าฝากติดตามกันโตยตางดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: แน่นอนว่าวันนี้คลิปเฮาอุ้ยสปาสเปกกวยเตดมะละก
0: ออู้กำเมือง
1: อู้กำเมืองเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปเนี่ยมาได้แล้วต้องขอขอบคุณตัวนะเจ้าที่ส่งคลิปกันมานักๆซะอี้เลยคลิปแรกในวันนี้แน่นอนจะพาไปติดตามเรื่องของบุรุษไปรษณีย์
0: เจ้า
1: แน่นอนหลายคนต้องสงสัยว่าเนี่ยใดหาบ้านเก่งเต้เนาะบ้านนี้มีกี่คนเนาะเปิ้นอย่ามาหู
0: เปิ้นหูมอนะ
1: อันนี้เปิ้นมาตีแผ่ความลับของบุรุษไปรษณีย์คุณผู้ชมว่าเปิ้นหูกันได้จะใดลองไปฟังในคลิปนี้กันเลยเจ้า
2: ไปแอบหูความลับของไปรษณีย์มาเจ้าไอ้เนาะเฮาก็ว่าเปิ้นอย่ามาเสาะหาบ้านคนเก่งแล้วเปิ้นอย่ามาเสาะหาบ้านคนแม่นนี่เนาะแล้วหวังกับบะล่ําถามแต่นะว่าบ้านคนนั้นอยู่ไหนคนนี้อยู่ไหนอ่ะคนอันบ้านหลังใดพุทธมาใหม่มาเปิ้นหูหมดเอ้ยน่ะแล้วก็จะมีถามของแต่บ่ถามมันน่าจะมาเหมือนกับอันบริษัทขนส่งต่างอื่นเนาะที่เปิ้นจะใช้เทคโนโลยีในการหาตามหาบ้านมาเหรอเจ้าแต่ไปรษณีย์จะมายังอั้นจะมาเคยโทรหาว่ายังอั้นอย่างงี้เนาะเฮาก็เลยไปหูความลับมาเจ้าเปิ้นมีโพยของเปิ้นเจ้าโพยที่นะก็จะเป็นแผนที่จากรุ่นพี่เนี่ยเปิ้นจะวาดบ้านผังบ้านของตาตี้เขาประจำอยู่อีหนอสว่าประจำอยู่ตำบลนี้นะเจ้าเปิ้นจะมีแผนที่นี่นะเปิ้นก็จะวาดมาเป็นวาดมือเลยนะเจ้ารุ่นพี่วาดไว้บ้านหลังนี้เลขที่อย่างเลขที่อย่างอันนี้ย้ายออกนี้ย้ายเข้าคือรุ่นพี่เปิ้นจะทำทุกวันอ่ะมีไม้อันใดมีไม้เปิ้นเขียนเพิ่มบ้านเลขที่ติดเหี้ยอ่ะเป็นซอกเป็นซอยเปิ้นวาดไว้ฮื้อเจ้าพอรุ่นพี่ย้ายไปที่อื่นนะโพยอันเนี้ยจะละไว้ให้รุ่นน้องที่นี่แต่รุ่นน้องอยู่เนี่ยจะมีการเทรนก่อน2 วัน 2 วันมั้งเจ้าแต่โพยเนี่ยจะละไว้ให้รุ่นน้องแล้วรุ่นพี่เคยไปอยู่ที่ใหม่จะเป็นรุ่นน้องของที่ใหม่แล้วก็ได้โพยอันใหม่อ่ะกะเอ้ยเนาะเป็นแต่เฮานี่ทึ่งมากเลยนะหันละอึ้งเลยนะวันนั้นนะน้องเปิ้นน้องไปสนีเปิ้นเอาเปี้ยคือพอเฮาถามเปิ้นแล้วว่ามันคืออะหยังไอ้กะว่าเป็นโพยที่รุ่นพี่เปิ้นทิ้งไว้ฮื้อไอ้กะแล้วไอ้แล้วก็ไอ้ที่ทำนี่นะมันเหมือนกับว่าเป็นแบบวาดด้วยดินสออ่ะวาดด้วยดินสอแล้วก็ถ่ายเอกสารไว้อ่ะแล้วก็วันนี้ถ่ายเอกสารมาแล้วก็จะเติมตั้งใดก็เติมเอาดินสอเติมแล้วไปถ่ายเอกสารเก็บไว้ใหม่อ่ะโหยเนาะอันนี้ไปรษณีย์แถวบ้านนะบอกว่าแถวอื่นเนี่ยไปรษณีย์ที่อื่นจะเป็นอย่างนี้ก็หาแปลกดีพอเท่าเจ้าน
1: ับถือใจขนาดนี้ชูนิ้วโป้งเลยมันเยี่ยมละแต่นะเจ้าเพราะว่าบางคนอ่ะคนต้องใจศักยภาพเนาะใจแบบความสามารถเฉพาะตัวอย่างความจำต้องดีต้องแม่นขับรถเก่งเรื่องเส้นทางเนาะต้องมีความอดทนหลายๆอย่างตัวเพราะว่าของที่เปิ้นแบกมาคุณผู้ชมมันจะมีแค่เอกสารของเฮาบ้านเดียวม
0: ัน
1: มีหลายบ้านคุณผู้ชมเจ้า
0: ต้องตำบลนะ
1: ถูกต้องอันนี้เปิ้นก็จะตะเวนหาบ้านละแม่นด้วยนะเฮามันต้องแบบมาคาบสายโทรศัพท์ไปสนีสังเกตดูจะมีแค่ขนส่งที่ส่งพัสดุเฮาตะอันเนาะที่มันจะมีการโทรเข้ามาถามซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเปิ้นเปิ้นก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเลยเนาะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นต้องขอชื่นชมอ่ะเออและนี่เป็นความลับที่เพิ่งจะมาฮู้เลยครั้งแรกแต่ในรายการเนี่ยคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าส่งกำลังอกกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกันทุกท่านเลยกันแล้วกันนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอภารกิจเสี่ยงตาย
1: ว่าภารกิจเสี่ยงตายเดี๋ยวก่อนเนอะใส่มาดี
0: หัวอยู่เนาะหน้าหัวเน
1: าะอย่างหา
0: แม่กะ
1: เสี่ยงตายเรื่องอะไรคุณผู้ชมเจ้าไปติดตามกันเลย

0: ื่อนกูเที่ยงไปปันได้กับห้ากูไปก่อชาติมีก้อนถึงใช้กับกุ้งมึงฝาเสียงนี่มันหาอร่อยมากเสียงแล้วไม่แกเอากูได้ยุ่งคนเนี้ยก็เป็นแบบนี้วะมากกว่าเลย
1: มาได้จ้า
2: จะไปล่อใส่ตาเมียได้จะได้ทุกคนเนี่ยระวังให้ดีระวังวิญญาณลุดออกจากร่างโดยที่บอกหูตัวนะคุณผู้ชม
1: เจ้าถือว่าเป็นภารกิจที่เสี่ยงเกินไปมาแนะนำนะเจ้าน
2: ี่นะยังเหลวมาหันอยู่นะถ้าเหลวมาบาหันนี่ก็คือเข้าใจว่าตัวเก่าได้สตางค์ไปชอบไปชิมนั่นแหละคุณผู้ชม
1: เจ้า
2: ถือว่าเป็นภารกิจเสี่ยงตายที่มาแนะนำเด็ดขาดนะเจ้
1: า
2: คลิปม่วนนะความบันเทิงสุดยอดคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาได้นะเจ้
1: า
2: ปาไปพอแฮมคลิปหนึ่งกันเลยคุณผู้ชมเรื่องของไม้งามน้องอาชีอันนี้เป็นครอบครัวของโอวาพาแน่นอนไม้งามลูกเสือเปิ่นจะ
1: ใจเน
2: า
1: ะ
2: เพื่อเอามาใช้มันจะแตกต่างจากคนอื่นจะได
1: ้
2: ถึงเป็นเรื่องของไม้งามน้องอาชีอะไปพอกันเลยเจ้า
3: โป้ไหนไม้งามเมื่อกี้เนี่ย
4: อันนี้ไม้งามครับได้แล้วเนี่ยเซ็ตแล้วอันนี้พร้อมใช้งานเลยครับผม
3: โป้ไม้งามมาที่เขาไม่เป็นใหญ่ขนาดนี้กูก็ดาวว่าจะทำไมไม้งามใหญ่จังอะแล้วใครเป็นคนสรรหาทำไม้งามใหญ่ขนาดนี้เนี่ย
4: โอ้จังจะมาถามอยู่เนี่ยพอนี่แป่งนวดกี้อยู่เนี่ย
3: เลมโบนี่มันลุงลังแต้ลุงลังว่าเนี่ยออกเขามาเนี่ยโอ้ออกเขามาเรียนลูกเสือที่ไหนมาเนี่ยลุงโบ
4: เออโอ้พ่อกับลูกนี่เหมือนกันเลยเนาะพ่อกับลูกเลยนะ
3: เรียนลูกเสือมาจากที่ไหนเนี่ย
4: เออมึงรู้เรื่องอ่ะเนาะ
5: เนี่ยไอ้ชี้ลองถือไม้งามดูอ่ะถือไม้งามดูอ่ะ
3: ทั้งสองคนเรียนเนี่ยเรียนลูกเสือมาจากไหนครูเขาขึ้นเรียนทำลูกเสือทำมือไม้พองใหญ่ขนาดนี้กันเนี่ย
5: ไม้ใหญ่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
3: ได้ที่เจ้าขึ้นรถอย่างใดเนี่ย
4: ก็เอากรอบรถไปอ่ะขึ้นบนหลังคารถไปก้า
3: พ่อครูบอกใจว่ากะ
4: ครูบอกว่ารอขออนุญาตครูวันเดียวก้าก็ไม้เฮาใหญ่แข็งแรงครับโอเค
3: ไปวันแรกอ่ะโดนเพื่อนหาแม่ว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี
5: ้บอกว่าพ่อโอทำให้
3: แบกกูยังแทบจะ
4: บ่
3: ได้แล้วเน
4: ี่
3: ย
4: ก็แบกได้อยู่หรอ
5: เฮ้ยลุงจะได้ร่างกายแข็งแรงไง
4: แม่นบอกเลยบอกลุงแลมโบ้เลยว่าของยังอี้มันอยู่ที
3: ่อยู่ที่ปอเลยกะ
4: เ
3: นี่ยมันมีสมองใจอ่ะมันมีสมองใจ
5: ลุงโบ้ไปก่อนนะ
2: เอ็
1: นดูแล้ว
2: ดูจะไปตอบเพื่อนว่าจะได้นะคะ
1: เจ้า
2: แตนตี้น่าจะเป็นปออีปอเนาะรักโอ้ตั้งแต่ก็อีลูกเป็นว่าลูกมันรักโอ้ตั้งแต่แต่ปอเจ้
1: า
2: ลุงลังแต่เลยนะฮะปอโอมาได้เด็ดขาดเลยเนาะ
1: เจ้า
2: ชี้จะแบกจะได้เอ็นดูเปิดไอ้เพื่อนนะ
1: เจ้า
2: ก็ถือว่าเป็นความน่าฮักความบันเทิงนะคุณผู้ชมเจ้า
1: แมนเจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอนะเจ้าเรื่องของเบื้องหลังนะเจ้าเพื่อนบอกว่าเบื้องหลังสองป้าลูกถ่ายคลิปว่า
2: น่าสนใจอันนี้เป็นอะไรสองป้าลูกจอมโวไหมเนาะมันเป็นเบื้องหลังการถ่ายคลิปกะโอ้ยข้าเจ้าก็สงสัยอยู่ว่าอดไข้หัวกันได้จะใดอ
1: ่
2: ะลองไปพอเบื้องหลังป้าล้อมันถ่ายคลิปอย่างเจ้า
1: เจ้า
6: หลายๆคนถามมาว่าผมกับอีป้ออดได้อย่างไรถ่ายกับกิ๊กเทคมาใช้ง่ายๆนะครับกว่าจะนำไปคลิปแต่ละคลิปอดเข้าห่วงกันขนาดวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูครับไปดูนะไอ้ไวน์เน
7: า
6: ะ
7: แม่ครับเพราะว่าเฮียมียาครีมทานะเอาทาตรงเขี้ยวเนี่ยจะไม่ได้เหลืองอย่างขี้อีกนะจ๊ะทาเลยจ้ะเนี้ยก่อนนอนก็ทาเนี่ยหนูรู้ไหมหนูบีบบีบออกนะแล้วเอาแกวดที่เขี้ยวแวดเลยจ้ะจ้ะก่อนนอนนะจ้ะตอนนอนและตอนเช้า
6: เอาแกวดบอกแกวดเอาไหมเดี๋ยวนับเดี๋ยวแรงนะมึ
7: งแต่หนูอย่าลืมนะเอาแกวดที่เขี้ยวแวดเลยจ้าเพราะว่าไอ้ครีมนี้นะเป็นครีมสูตรลับจ้าเออเวลาเขี้ยวเหลืองนะเหลืองแอมแกมยังขี้เนี่ยนะทาเลยทาแกวดแกวดถูทาเช้าเย็นเขี้ยวก็จะขาวโจโลจ้าจ้า
2: อันนี้รีวิวอย่างยาสีฟันกะหรือว่ารีวิว
1: อะไรกะคนที่ต้องเป็นยาสีฟันนะถ้าครีมมา
2: เมื่อหลังยังว่าแบบ
1: มาได้นะ
2: เมื่อหลังยังว่าตลกขนาดนะคะยังไข้หัวคนเดียวเลยหันกล้องคุณผู้ชมคลิปจะอีกก็ส่งกันเข้ามาได้นะ
1: เ
2: ป็นซีซันของรายการคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเป็นคนเมืองเนาะเอกลักษณ์ก็คือต้องประแลดเมือง
1: เจ้า
2: แปดแหวกเขี้ยว
1: แปดแหวกเขี้ยวเลยเน้อหนู
2: ปวดกรามแล้วคุณผู้ชมเจ้าเจ็บท้องเจ็บไส้กันมากก่อนเดี๋ยวยังกับกิจกรรมคุณผู้ชมเจ้าพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามความม่วนงานกับรายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า
1: เจ้า
8: พร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
9: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้สาธ
10: ุไว้เฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
9: โอ้เสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
10: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
9: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
10: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
9: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
10: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: เอาละทุกคนพร้อมแล้วแม่นก่อ
3: พร้อมแล้วเจ้า
2: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จากรถกาไฟบ้าน
4: บ้ากด
2: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
3: บ้า
2: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
3: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
5: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอตต้องเช็คก่อนโอน
2: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ้
6: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับ

0: ยู่เป็นกู้เป็นกิมกันในช่วงนี้เจ้าช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้จะพาไปพอร้านเด็ดของอำเภอเวียงแห่งเจ้าสายกินต้องไปตลอดได้เลยนะเพราะว่าแนะนำขนาดคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ามันเมนูมันคือขนาดเลยคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งคลิปนี้มาให้ตัวนะเจ้าไปพอกันเลยเจ้าของเด็ดร้านเด็ดอำเภอเวียงแห่งเจ้าร
2: วมร้านเด็ดอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ลุยร้านป้าขินอาหารพื้นเมืองแกงจิ้นลุงเมนูเด็ดที่ร้านนี้แนะนำพี่ๆลองทานจับคู่หมูทอดน้ำพริกขั่วสายร้านหาง่ายอยู่ตรงข้ามปั๊มปตท.เลยเมนูพื้นเมืองที่ร้านนี้มันมีให้เลือกแหมนักหลีไปหม้อไฟหม้อไฟซุกี้ยูนนานที่ทุกท่านควรแวะลองน้ำซุปหอมกรุ่นที่เขาตุ๋นจากไก่ดำเครื่องที่ร้านให้เยอะจุใจมาเที่ยวเมื่อไหร่ลองสั่งเลยฟิลเหมือนกินที่บ้านวิวโคตรสวยมาล่าผู้พันมาเวียงแห่งนั้นต้องกินมาล่ากินเอาจนลิ้นชาเดินมาเลือกในตู้นี้ได้เลยฟิลบ้านๆเหมือนทานกันเองเผ็ดชาหมาครบเซ็ตลาบสโลบาบอกเลยว่าวิวงามลาบเมืองก็ดีลาบหมูเปิ้นก็เหมาะเบอร์เกอร์พิซซ่าสเต็กมีครบเมนูละลานตามาร้านนี้ต่อแรงแดบมาแหงแถมนมจอยร้านสามหมอกบะหมี่สี่แจ๊ดร้านนี้ดีมีหลายเมนูบะหมี่หมูแดงครบเครื่องชามโตยำมาล่าผักสดถูกใจสายคลีนข้าวซอยเหลืองผัดจานนี้ผมโคตรเลิฟข้าวซอยหนักน้ำเมนูที่เพิ่งเคยกินอร่อยดีมีขายที่เวียงแหงร้านเด็ดเวียงแหงขาดร้านไหนไปคอมเมนต์บอกได้
1: โอ้เต่าที่สังเกตนี่คือแต่ละร้านเป็นอยู่ที่ถนนใหญ่เลยเนาะบรรยากาศก็ดีคุณผู้ชมเจ้าร้านก็ล่มลื่นอ่ะมันน่าไปขนาดเลยนะแล้วเมนูนี่คือขนาดคนมักมาล่าจะพลาดมาได้เด็ดขาดอย่างข้าเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ต้องไปสักครั้งละคุณผู้ชม
0: เจ้าพอเมนูไหนก็เป็นหน้าดีกินเนอะเจ้าคุณผู้ชมเจ้าหากว่ามีโอกาสไปในพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่
1: เจ้า
0: ไปจิมพอ
1: แล้วถ่ายคลิปมาตัวเอามาฝากเราสองคนนะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปแม่นก่อน
1: แหมคลิปแล้ว
0: แหมคลิปไปคลิปต่อไปนะเจ้าจะปาทุกท่านไปพอปั้นเอาไอ้ยังก็เอาต้นไม้อ่ะปั้นขูดผิวไม้อ่ะ
1: เอามา
0: เนี่ยลูกชิ้นกิน
1: มันกินได้คะ
0: นั่นแหละก้าปั้นกินได้ว่า
1: เมนูอะไรอย่างหาคุณผู้ชม
0: เคยพอก็
1: ลองไปพอลองไปพอ
0: เจ้าม
3: าแล้วเจ้าแกงหนังไม้ที่ทุกคนรอคอยจากคลิปที่แล้วเนี่ยเขียนลงไปว่าพี่น้องไทยใหญ่แปลกมากมาขุดหนังไม้จะอี้ไปกินแถมนะจริงบอกจะเอาไปแปลงลูกจิ้นกินด้วยนะงงไปเลยเกิดมาจะ30ปียังมาเกยหันกำเตือนนะเจ้าก็เลยขอนะจริงตัวไปถ่ายหน่อยแล้วว่านะจริงเนี่ยจะได้อันนี้นะจริงบอกว่าเอาไปตากแดดแล้วก็บดเป็นผงมาแล้วเจ้าวิธีการบดก็คือเอาไปตำให้ละเอียดนะเนอะจากคลิปที่แล้วเปิ้ลก็คอมเมนต์ว่าสำหรับคนไทยใหญ่กินกันเป็นปกติเลยแบบแปลกเลยเนอะแล้วไม้นี่นะเปิ้ลเรียกว่าต้นไม้มะกอกเจ้านี่ยมเอาไปผสมกับหมูโบเจอี้เปิ้นจะเรียกว่าเนื้อกอนเจ้าบัดใจต้นไม้ทุกต้นเนอะที่เปิ้ลจะกินกันนะเมนูนี้บอกเลยว่าเด็ดขนาดเจ้านะจริงตั้งใจทำมากๆวัตถุดิบที่นะจริงเตรียมไว้ก็จะมีตะไคร้หอมแขกเบอร์เขือส้มแล้วก็มีพริกป่นตัวเจ้าพระเอกของห้องหมูโบเตเนอร์ซอยทุกอย่าง

0: เตรียมน้ำที่จะต้มแล้วละแล้วก็มาปั้นหมูเป็นก้อนจะอีจ้า
1: หลายคนก็จะบอกเลยว่ามันเอาละแต่ว่าได้กลิ่นหอมขนาดน่าจริงก็จะมาจิ้มให้พอละเจ้า
0: เอ้าแต่ว่ามันก็ลำอยู่เนอะ
1: อร่อยอยู่นะ
0: ป้าอีก็ได้กินละเจ้ามากินแต่กันนะเจ้า
2: เดี๋ยวรอบหน้าหน้าป้าเกียบมาอย่าใหม่ดี
0: ๆฝากกดติดตามช่องนิวเคลียร์ตัวหน้ารอบหน้าจะมาแก้ตัว
3: เมนูใหม่อ่ะ
4: ก็หาเคยหาดีว่าลูกจิ้นก็ว่าจิ้นก้อนต้นขูดเนื้อของไม้มะกอกเนี่ยมาแปงคุณผู้ชมก็บอกว่าเป็นอาหารของคนไตใหญ
3: ่
4: ถือว่าเป็นกำกิ่นที่มันอยู่กู้กับวิถีชีวิตแต่แท้เลยนะคุณผู้ชมเจ้า
3: แม่นเจ้า
4: คนเฮาอยู่กู้ธรรมชาติอ่ะคุณผู้ชม
3: แม่นเจ้าคนสมัยตะก่อนปกติจะชอบว่าหากินในป่าเนี่ยเจ้าคุณผู้ชมเจ้าและนอกจากนั้นปกติยังช่วยพอในเรื่องของธรรมชาติตัวนะเจ้าว
4: ิ
3: ถ
4: ี
3: ชีวิตกันเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้ถือว่าแปลกใหม่นะปนขึ้นได้แต่ใดอ้อว่าจะต้องขูดเนื้อไม้เนี่ยมาแต่งเป็นจิ้นก้อนลูกจิ้นแล้วมันกินได้อ่ะ
3: แม่นจ้า
4: คุณผู้ชมสุดยอดขนาดเลยถือว่าเป็นอย่างที่แปลกใหม่แล้วก็เอามาให้ติดตามกันอย่างสยะกุ้งวันเลยนะคุณผู้ชมเจ้าไปพลอยแฮมครีปกันเน
3: า
4: ะแฮมครีปอันนี้เป็นการรีวิวร้านอาหารของคนเมืองเขาเนี่ยคุณผู้ชมมีอาหารที่แปลกใหม่แล้วก็อยากจะแนะนำขนาดเลยร้านที่ต้องไปคือได้นะเจ้าไปพอเลยเจ้า
5: เสียดายที่เกิดเป็นคนเหนือละ
6: คุณใหญ่มาหัวปองอ
5: กำลังหูจากน้ำงิ้วไปแห้งว่ะ
6: เตือนแรกในชีวิตที่เคยได้กินเลยนะ
5: แล้วก็บอกขึ้นว่าไข่จะมาแย่ไข่จะอี
6: เพราะว่ามันเสียเวลาแกะก้างออกขนาด
5: หายไปจานละร้อยป่ายก็คือประตู
6: เนี่ยถ้าไปยากกินนะ
5: ตัวผมมาเส้นสกระเพงสายเก่า
6: ผ่านแยกบ่อสร้างมาไปตังไม่ออก
5: เลี้ยวซ้ายเข้าไปตะวันพนอนแม่ปู่ค่ะ
6: ขับเข้ามาแหม500เมตร
5: จะมีร้านชื่อว่าครัวคุณเล่อยู่ขวามือเลยครับ
7: 2ซ้ําโ
5: อ้นี่เลยครับร้านครัวคุณเล่
6: เป็นร้านอาหารเหนือที่ผมเจอเลยว่าคนเชียงใหม่หลายคนยังบ่เคยลอง
5: เพราะว่าเขาไปเปิดที่กรุงเทพ
6: จะไม่ได้เขาขยายสาขามาเพื่อคนเชียงใหม่ได้จริง
5: ขนมเส้นน้ำเงี้ยวไปแห้งเน
6: ี่ยที่ผมเทใจให้สูงสุดของร้านนี้เลย
5: ถ้าเป็นคนสมัยก่อนต้องอ่านถึงจะได้กิน
6: ยังบ่โปนะยังมีหน่อยาดไส้
5: ที่ซ้อกินที่ไหนก็ไม่ได้
6: แง
5: ่บ้านเขาจะฮ้องว่าหน่ออวนะครับ
6: กว่ามันจะไปซ้อหน่อมาแล้วก็ต้องแสงเพื่อเป็นฮูจะนี
5: ้แล้วก็ยาดสมุนไพรทางเหนือเข้าไป
6: เอาไปนึ่งเซตแล้วก็ทอด
5: คือเป็นอาหารสุดยอดของคนเหนือแฮมยา
6: แต่ดูหน้าตาแกงฮังเลที่นี่
5: เหมือนจะธรรมดาเน
6: า
5: ะ
6: แต่เจือก็ว่าเป็นแกงฮังเลที่ล้ำมาก
5: แล้วก็มีถึง3จานแล้วก็จีนล้วน
6: แก้ปัญหาเบิร์ดมักสามจานเบิร์ดมักจีน
8: อันนี้คือถูกต้องเลยครับ
5: แล้วที่ร้านนี่เขามีข้าวขยี้ไส้อั่วที่เขาจะเอาข้าวไปพัดกระดาพริกแต่แดง
6: เอาไส้อั่วลงไปขยี
5: ้แล้วก็มีไส้อั่วเสิร์ฟแอมมาร
6: ับรองมาเคยกินที่ไหนแน
5: ่ไก่ทอดที่นี่ก็มักดีดี
6: ช่างกินฮ้อนสมอง
5: เนี่ยตัวบอลลาบคั่วนี่หรออ
6: ันนี้เหมาะสำหรับแบบฉบับคนเมืองแต่
5: ขยะ
6: พอน้ำเงี้ยวกระดูกหมูเนี่ย
5: ข้อสี่ก็หู้เลยว่าเข้มข้น
6: ข้าวซอยเนื้อน่องลายไปต้องอู้ถึง
5: มีถึงไข่ปลาตุ้มแล้วก็เนื้อน่องลายไปตีหลวงๆจะนี้
6: เซิร์ฟบะเล่ปิ่นโตแล้วเป็นเส้นอย่างดีเลยครับ
5: เส้นบะเล่แล้วก็มาแข่งจนเกินไปตัวเอง
6: พอเขาโจ๊ดเข้าเส้น
5: เขาก็ไปแอลเอาเลสของนำเข้าจากต่างประเทศ
6: เตียวเจ๊ให้ไป19วันนะ
5: ผมกับย่าปูเป้นี่ถึงหุ่มกันนะ
6: เพราะมันจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น
5: ชุดนอนบะได้นอน
6: ลวดไปแผ่เสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตประจำวัน
5: อุ้ยพอเสื้อยีนนี่หรออ
8: ันนี้ทำไมมันหวากอะครับแฟชั่นอ๋อมันเป็นแฟชั่นไม่ได้พูดหรอก
6: ผ้าปันคงปันคอ
5: ทางขยะอัตโนมัติ
6: มาเลือกซอปปิ้งกันได
5: ้ทูอินวันเลยถ้ามาร้านครัวคุณเล่
6: ใครขี่เครื่องบินรถดำรถไถมา
5: ก็สามารถมาจอดตำเพ
6: ไปเดิมนึ่งร้านอาหารเหนือสูตรดั้งเดิมจากอำเภอสักกะเป
5: งวันใดถ้าขยะไปเง
6: ี้ยปักมุดไปที่ครัวคุณ
4: ไปกันเจอครัวคุณเรศเนาะถึงได้ชอบตัวได้กลิ่นของลำตัวคุณผู้ชมน้ำเงี้ยวปลาแห้งนี่บักให้ได้ลำได้กลิ่นนะ
3: นั่นนะ
4: กว่าเปิ้ลจะแปลงเป็นปลาแห้งมาแปลงน้ำเงี้ยวได้นะต้องแกะก้างขนาดต่างนะปลาแห้งนี่ก้างมากแหละคุณผู้ชมสุดยอดแต่เลยเมนูอาหารที่ร้านนี้นะเจ้าครัวคุณเรศเปิดปิดกวนปุ๊ดเน
3: า
4: ะเปิดตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปไปกันเจอคุณผู้ชม
3: แม่นเจ้าถือว่าแบบธรรมดากันเลยนะเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะพาคุณผู้ชมไปพอเรื่องของอาหารการกินยู
4: ่แน่นอนค่ะเราจะเริ่มอาหารแน่นอนคุณผู้ชม
3: เจ้าอาหารเหนือยำจิ้นไก่เจ้า
4: โอ้จะคือมองใดฮะไปพอเจ้า
3: เริ่มมาก
9: ยำโค้งไก่มาสองโค้งแบบใจผีโพงนะเจ้าเนอะวันนี้จะยำโค้งไก่ยำแบบเมียง
10: ยำจะได้น้ำเลอะเลอะ
9: บอกไว้ก่อนนะคะถ้าคนเมียงชวนมากินยำ
10: ส่วนใหญ่คุณจะได้หีบน้ำซุปแน่นอนค่ะ
9: ตังโมนะเจ้าเนอะตะกี้แบบเดี๋ยวนี้ตะเก็บพักผ่
10: าน
9: พอควันเปิดมาพ่นยากันยุ้งที่บ้าน
10: น้ำท่าจะห้อนแล้วเจ้าก็ย้อนโค้งไก่ไปวันนี้ซีโค้งปอ
9: ใส่เกี๋ยใส่ซุปก้อนห่าของป้อมเนอะแล้วก็จะไข่ใบมะกรูดคาตัว
10: ปิดฝาแล้วก็เปิดฝาตอนซุกเจ้าแต่จริงกับจัดเหมือนอะแต่นอกตัดหีบ
9: เอาออกมองหมานับได้น้ำยวมแต่นะเจ้าห้อนเนอะ
10: บะกองเย็นนอกกับซับหยาใส่ปากพองใส่สามพอง
9: น้องตำหอมเตี้ยมเอามามีอยากมีก็พริกลาบเจ้า
10: จะตำพริกลาบคนเดียวเนอะกับขี้ข้านยาเข้า
9: หลุนนี่เตะสองโซ่เลย
10: จะมีบ่มีก็ได้นะเจ้าแล้วแต่ใจปาถนาเนาะน้องสอบมันเพื่อมันง่วงจี
9: หอมป้อมพักไผ่ใส่ไปกับนั่นโกนจิ้มยกนิ้วแต่ จางเกมเติมน้ำปลาจับละเฮากับฮะบ้างใส่โค้งไก่ตีเฮาสะตื้นด้วยมาปล่อยพี่น้องปันเขาหนึ่งจำกับนี่สามแต่สามว่ากินมดก็นี่กินกับข้าวบอกเลยนะเจ้าบอกมดพอเดี๋ยวน้องจะเอาไปเป็นกับแกมต่องอกเจ้าปล่อยพี่น้องเหยรู้ต่างเขาไผ่มากน้องมากไผ่ประสอบน้องสองกินล้ำอยู่ตีคนมากเจ้ากินโค้งไก่นี่หนาคอไก่นี่สุดยอดละฮอนปล่อยพี่น้องเหยขันปลาใส่เสี้ยปุ๋ยไข่ใส่ก็เปิดมาเป็นปี้ยังฮันน้อยแต่เมนูนี่อร่อยใจงบบัดถึงร้อยลองไปทำกินได้เป็น3 ซี่

0: ดอกลืนน้ำลายน้ำบึก
1: มีลืนน้ำลายละ
0: ลืนน้ำลายน้ำบึกเลยนะคุณผู้ชมเจ้าเป็นกับแฮมในตัวเมาะแหละ
1: เจ้า
0: เนี่ยก็ถือว่าเป็นแฮมเมนูหนึ่งที่ถือว่าทำง่ายเนาะคุณผู้ชมเจ้าถ้าทำเหมาะกันกินเนี่ยก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะแต่ถ้าเผื่ออย่างน้องโบถ้าจะอลังการไปหน่อ
1: ย
0: ต
1: ้
0: องหาผู้ช่วยนะคุณผู้ชมเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นอาหารเมืองที่มันไม่ได้ใจไก่ธรรมดานะไก่เมือง
1: แม่นเจ้า
0: ถึงจะมอง
1: คุณผู้ชมเนาะเจ้าเจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงต่อไปไปวัดสกิลกันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต้ก
2: อคนเมืองแต้ก
0: อคนเมืองแต้กอขอเสนอคำว่าม
1: ีไหน
0: แปลว่า
1: อยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่ไหนเออ
1: มีไหนแล้วตอนนี้อ่ะ
0: ไม่มี
1: ใช่
0: มาใจนะเจ้าคุณผู้ชมมีไหนของคนเมืองก็แปลถามก็แปลว่าถามว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้
1: เพื่อนถ้าเพื่อนบอกว่าใกล้ถึงละใกล้ถึงละที่จู
0: จริงเป็นเพื่อนกันฮู้กันอยู่เนาะคุณผู้ชมเจ้าอ่ะใครมีกำเมืองกำบักเก่าที่บักขลำได้ยินหรือว่าเป็นกำยากๆนะอยากเอามานำเสนอส่งมันเข้ามาได้นะเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือรวมถึงส่งคลิปเข้ามาได้ตัวแค่อู้กำเมืองคลิปสร้างสารก็สามารถส่งมาได้แล้วคุณผู้ชมเจ้ารวมไปถึงเล็กๆน้อยๆนะคะน่ารักนะลูกหลานเฮาอยากสนับสนุนอู้กำเมืองใส่ชุดเมืองส่งคลิปกำเมืองอู้มวลมาก็ได้นะเจ้า
1: เ
0: ป
1: ็
0: นกำจ้อยกำซอเป็นข้าวอย่างก็ว่ากันไปที่กลุ่มกำเมืองอู้มวลนะเจ้าน
1: ี่เลยนะเจ้าช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาล้านนาบอกว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินอย่างที่น้องอุ้มอิ่มได้บอกไปนะเจ้าสถานที่แอลหรือว่าอาหารตะก้อละเฮาบ่ได้กินมื้อบ่ข้าลาบได้กินเนี่ยบ่เดียวนี่เองก็เรื่องของการใช้ชีวิตนี่ก็จะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนหน้าเนาะก็ต้องแบบเร่งรีบกินอาหารไอ้ยังก็โวยๆเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: กลัวว่าอาหารเมืองจะหายไป
0: ถูกต้องเจ้าก็ส่งเข้ามาได้นะเจ้าสําหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเจ้าน้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้วหัวใจ
1: กับข้าเจ้าอรแตแชร์ต่อเจ้า
0: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

หากจะกล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ่งที่พวกเราประสบนิกรชาวไทยและปวงประสงค์นิกรชาวราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ก็คงจะไม่พ้นคงทรงเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในด้านกฎหมายพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านนิติศาสตร์และกฎหมายมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรซึ่งเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเสด็จพ่อของพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระเมตตาต่อชาวราชภัฏพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศภาพของพระองค์ที่ทรงพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตที่เป็นบัณฑิตพิการยังติดตาตรึงใจของผมจนถึงทุกวันนี้พวกเราล้วนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณผู้ชมคะรายการเมืองไทยที่ดีในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านหลวงตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแบบบ้านๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟและที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากๆส่วนจะมีกิจกรรมอะไรนั้นตามไก่ๆมาเลยค่ะก่อนอื่นขอขับรถอีแต๊กก่อนนะคะไปค่ะจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมไปได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
1: ไม่มีอะไร
0: ไปกันเลยค่ะ
1: ลึกในมิติ
0: ที่มันลึกล้ำ
1: มองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามล้วนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นก็ร้อง
0: ลุงอ้วนที่หรือเปล่าคะลุงอ้วนที่นี่ค่ะลุงอ้วนที่ไหนที
2: ่
0: ไหน
2: นี่อยู่นี่ครับลุงอ้วนอยู่นี่ครับผมลุงอ้วนอยู่นี่ครับผมเป็นตัวเองครับ
0: ลุงอ้วนเหรอคะ
2: ครับผมจะไปไหนไปด้วยเนี่ย
3: จะขับรถอีแต๊กไม่รุ่งค่ะขอมุ่งไปที่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวแบบชุมชนยนต์วิถีที่บ้านหลวงหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนบ้านหลวงแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวที่ดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวโดยในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนที่วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลหรือที่รู้จักอีกชื่อนึงว่าพระมหาธาตุเจดีย์บารมี19ยอดมีอายุกว่า700ปีตั้งอยู่บนดอยเวียงอันเป็นที่ตั้งของกำแพงเมืองโบราณในยุคพญามังรายมหาราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแห่งนี้ค่ะ
0: มาถึงแล้วค่ะที่นี่คือวัดพระธาตุดอยชัยมงคล
4: วัดพระธาตุดอยเวียง
0: ดอยเวียงชัยมงคล
4: ถูกต้องครับ
0: ถู
4: กต้องครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุเก่าแก
0: ่
4: อายุ700กว่าปีครับผม
0: ทำไมถึงมีที่มาที่ไปของชื่อนี้คะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยชัยก็คือชัยภู
0: ม
4: ิเป็นเพราะวัดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นที่ตั้งทัพของท่านพญามังรายด้วยสมัยเมื่อ700กว่าปี
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ก็คือชัยมงคลก็คือเป็นชัยภูมิที่ดีเดี๋ยวเราจะไปชมที่จุดชมวิวเราก็จะเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีตั้งอยู่บนเนินเขานะครับแล้วก็จะมีคูเมืองล้อมรอบมีแม่น้ำล้อมรอบประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะไปดูกันเลยค่ะ
4: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: คุณผู้ชมดูแบบวิวสวยมากมากเลยค่ะ
4: จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นในชุมชนได้ทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็จะบอกได้เลยว่าเป็นชัยภูมิที่ดีก
0: ็
4: คือเราจะอยู่บนเนินนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก
0: ็จะสุดยอดเลย
4: นี่ก็คือเป็นจุดที่เป็นชื่อของวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลดอยก็คือเนินเขาเล็กๆนะครับเนาะก็ชัยมงคลก็คือเป็นชัยภูมิที่ดีเป็นที่เหมาะสำหรับการตั้งทัพในสมัยนั้นนะครับสมัยพญามังราย
0: ใช่ค่ะดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
4: ค
0: ือนอกจากบรรยากาศดีเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมต้องบอกว่างานประติมากรรมด้านพระพุทธศาสนาก็มีความสวยสดงดงามมากจริงๆค่ะ
4: จริงแล้วหมู่บ้านเราอ่ะเป็นหมู่บ้านเรื่องของเราทำการท่องเที่ยวเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหลวงนะครับซึ่งเราก็จะมีการกระจายรายได้สำหรับกลุ่มแล้วหลักๆเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็จะพาขึ้นมานมัสการหลวงพ่อเศรษฐีพระมหาจักรพรรดิดับภัยชัยมงคลซึ่งอยู่ในวิหารนะครับเป็นพระประธาน
0: แค่ชื่อก็เอาใจสายมูมากเลย
4: แล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะครับเราก็จะพาไปชม
0: แต่ก่อนอื่นไปสักการะ
4: ใช่ครับหลวงพ่อเศรษฐีพระมหาจักรพรรดิดับภัยชัยมงคลครับในวิหารทรงล้านนาครับผมเชิญเลยครับด้านนี้เลยครับ

0: ลุงอ้วนคะอย่างที่ลุงอ้วนได้เล่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเราทำเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีลุงอ้วนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยมันทำได้ยังไงหรือมีการรวมกลุ่มกันยังไงเพราะว่าพูดกันตามตรงว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างว่าจะเป็นพื้นที่นอกสายตานักท่องเที่ยวที่จะไม่ได้ค่อยมาเยือนกันสักเท่าไหร
1: ่ครับก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก9ปีที่แล้วนะครับก็มันก็มีหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาม ีโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกรณีบ้านหลวงเขาก็จะมาเขาเรียกว่าสอบถามความคิดเห็นว่าพี่น้องชาวบ้านอยากจะมีอาชีพเสริมนอกจากภาคเกษตรกรรมอะไรที่จะเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็ชาวบ้านก็คิดกันรวมกันว่าเอ๊ะน่าจะทำในเรื่องของท่องเที่ยวเพราะเราอะโอเคเราอาจจะอยู่นอกสายตาแต่เรามีเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าชุมชนวัดพระธาตุเวียงชัยมงคลแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดพระธาตุเก่าแก่

0: เป็นที่สักการะของคนในชุมชนอยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือวิถีชีวิตของเราก็ยังเป็นแบบตั้งเดิมของเราอยู
1: ่
0: แล้วเรายังมีเขาเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งสืบทอดกันมาเราก็เลยเอาจุดนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งแล้วเราก็เริ่มทำเรื่องการท่องเที่ยวมาเริ่มจากลุงอ้วนก่อนเจ้าเดียวคนกระดินโฮมสเตย
1: ์
0: นี้เนี่ยเราก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวงซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดอยู่เนี่ยประมาณร้อยกว่ารายแต่ทำในเรื่องของที่พักจริงเนี่ย8รายนอกนั้นก็จะมีกลุ่มจักรยานกลุ่มอีแท็กกลุ่มนวดก็จะมีหลายๆกลุ่มอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งแล้วก็มีการเขาเรียกว่ากระจายรายได้นะครับคนในชุมชนในสมาชิกทุกคนประมาณนี้ครับผม
1: ต้องถามกลับไปก่อนจู่ๆแล้วลุงอ้วนจะมาทำเลยเหรอหรือว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาชีพอื่นยังไงบ้างคะถ
0: ึ
1: งว่าได้ผันตัวเองมาอยู่ในพื้นที
0: ่ครับจุดนี้ขอย้อนความไปก็คือเมื่อก่อนตัวลุงอ้วนเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในเมืองแล้วก็แล้วก็อยากตอนที่จะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็อยากจะให้พี่น้องในชุมชนเนี่ยมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมจากภาคการเกษตรและอีกอันหนึ่งที่มองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะให้ลูกหลานของคนในชุมชนเนี่ยที่อาจจะเข้าไปทำงานในเมืองแล้วตอนที่อาจจะเบื่องานในเมืองแล้วอยากจะกลับมาอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวแล้วเขาจะทำมาหากินอะไรยังไงครับลุงอ้วนก็เลยใช้จุดเนี้ยครับเป็นจุดที่ปูพื้นฐานให้เขาเผื่อวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็สานต่
1: อ
0: ของเรื่องท่องเที่ยวได้เลย
2: จากมนุษย์เงินเดือนผันตัวเองมุ่งสู่การพัฒนาบ้านเกิดโดยหยิบเอาเสน่ห์พื้นบ้านของดีภายในชุมชนนำมาพัฒนาต่อยอดให้มีความน่าสนใจทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างเช่นกิจกรรมการปลูกต้นกล้วยไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่กิจกรรมนี้เรียกว่ากิจกรรมการปลูกกล้วยไม
0: ้ครับจริงๆแล้วก็คือเราจะเป็นในการสร้างระบบนิเวศแล้วก็คืนกล้วยไม้สู่ภัยพฤกษ
1: ์
0: แล้วก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้ก็คือวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลแห่งนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยในเรื่องของกล้วยไม้ซึ่งมันจะมีฤดูกาลที่ออกดอกของเขาก็จะบานสะพรั่งไปตามเขาเรียกว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธ
1: ุ์ก็ให้คุณผู้ชมสังเกตเลยว่าบรรยากาศตรงนี้เนี่ยคือจะเต็มไปด้วยกล้วยไม้
0: ถ
1: ู
0: กต้องเลยคร
1: ับ ใช่ไหมคะ
0: ค
1: ือจะมีการปลูกกันเกิดขึ้นแล้วแบบคือถ้าลองนึกภาพตอนถึงฤดูกาลที่เขาผลิดอกออกมาเนี่ยม
0: ัน
1: จะสวยมากแล้วเต็มทุ่งตรงนี้หมดเลยทุกต้นก็จะมีกล้วยไม้หมดเลยว
0: ัน
1: นี้ขอลองหน่อยละกัน
0: เป็นส่วนหนึ่ง
1: ของกิจกรรมการปลูกกล้วยไม้นะคะนี่มีคนปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วต้นนี้ติดไปแล้วนะติดไปแล้วเราก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการปลูกต้นกล้วยไม้
0: ก็ปลูกง่ายเลยครับเพราะกล้วยไม้พวกนี้เนี่ยเป็นกล้วยไม้ของที่มันขึ้นในชุ

0: ุณผู้ชมคะได้เวลาของกิจกรรมซีดบอม
1: ใช่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของเมล็ดมะขาม
0: เมล็ดมะขาม
1: ครับซึ่งก็จะเป็นการจริงๆแล้วผืนป่าเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับทั้งหมดอยู่ 187,000 ไร่แต่เราก็อยากจะให้ป่าของเราเนี่ยมีหลากหลายขึ้นอย่างเม็ดมะขามเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คนในชุมชนก็สามารถที่จะเก็บฝักของมะขามเนี่ยครับไปทำในเรื่องของกับข้าวเพราะโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยชอบเอาฝักของมะขามเนี่ยไปใส่จอผักกาดเราก็จะได้มีหลากหลายมีทั้งผืนป่าที่เป็นไม้ป่าจริงแล้วก็เป็นไม้ที่มีผลแล้วทานได้อะไรประมาณนี้คร
0: ับ นอกเหนือจากเม็ดมะขามแล้วเราให้เมล็ดพืชชนิดอื่นอีกบ้าง
1: ได้ครับ
0: เหมือนกัน
1: ได้หมดครับได้หมดเลยเราเคยใช้เม็ดมะละกอแต่เม็ดมะละกอมันเล็กเราก็จะเอาดินเหนียวมา
0: ปั้น
1: ใช่ครับเอาเม็ดมะละกออยู่ข้างในแล้วก็ปั้นดินเหนียวหุ้มไว้แล้วก็ยิงไปมันก็จะเกิดเป็นลูกแล้วก็นอกจากคนจะได้กินแล้วก็จะมีจากประสบการณ์ที่เห็นจริงๆนะครับก็จะมีพวกนกพวกกระรอกมากินด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นแบบสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ครับ
0: สร้างป่าใกล้ชุมชนด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมซีดบอมเนี่ยก่อนหน้านี้มีเรื่องของการโปรยเมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่ป่าต่างๆก็คือกิจกรรมเดียวกันนั่นแหละ
1: ก็คือคล้ายๆกัน
0: ใช่แต่นี่คือให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนท่องเที่ยววิถีชุมชนที่บ้านโหลกขอดเนี่ยเขาได
1: ้มีส่วนร่วม
0: มีส่วนร่วมไปด้วยกันถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะวิธีการยิงก็ง่ายมาก
1: ก็คือเอาเม็ดใส่ลงไป
0: ใส่รอเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แล้วก็ดึงมาแล้วครับยิงไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะได้ครับ
0: โอ้ยสนุกค่ะคุณผู้ชมกิจกรรมนี้สนุกบอกเลยเหมือนเป็นการได้ปลดปล่อยเอาค่ะดูลองดู
1: โอ้ยต้องบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าหนังสติ๊กเนี่ยบางชุมชนจะอาจจะเรียกยังไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ทางบ้านหลวงเนี่ยคือบ้านหลวงเนี่ยจะฮ้องว่าก
0: ง
1: ครับ
0: กงถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองหลายๆพื้นที่ก็เรียกว่ากงเหมือนกันแล้วเวลาถ้าแบบเรากางแขนยื่นออกมาก็คือการยิงกง
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ยิงไปทางโน้นจะยิงเขาไม่ปลูกปลา
0: เขา
1: ไม่ได้ยิงปลาชุมชนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งมันก่อเกิดทั้งประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นความภาคภูมิใจของนักท่องเที่ยวที่ได้มาปลูกป่าที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับได้มาช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศต่างๆครับ
0: โอ้โห
1: ก็จะเป็นความรักความผูกพันกันอีก
0: ฝีมือการยิงกงเป็นยังไงบ้างคะน้องวนให้คะแนนเต็ม10
1: เอาไปเลยครับ8ครับโอ้
0: ทำไมเหลืออีก2คะแนนไม่ให้ล่ะคะ
1: เพราะอีก2คะแนนไม่ให้ไม่ได้คือมันยังแบบอะไรนะทิศทางยังไม่ได
0: ้อ๋อทิศทางยัง
1: ไม่ได้ทิศทาง
0: อ๋อเหมือนมาอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ได้นะ
1: ทิศทางมหาปราชญ์ก็เลยโดนหักไป2คะแนน
0: นี
1: ่โอเคครับนี่ก็เป็นอีก1กิจกรร
0: ม
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรม
0: อีก1กิจกรรมยังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดแต่กิจกรรมที่เราจะไปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสปาเท้า
0: อุ๊ย
1: ข้างลำธารด้วยบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปดูกัน
0: สุดยอดพาคุณผู้ชมไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาเดี๋ยวขอยิงก่อน
1: อีกเม็ดหนึ่งเอาให้หมด
0: เดี๋ยวไปเจอกันที่สปา
1: ไทย
0: เดี๋ยวไปเจอกันเลย
2: บ้านหลวงโหลงขอดขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสบรรยากาศทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งแน่นอนนะคะว่าทางที่เรากำลังจะไปทำกิจกรรมกันต่อก็ต้องแอดเวนเจอร์กันสักหน่อยค่ะกับรถอีแท็กคู่ใจสำหรับทริปการเดินทางในครั้งนี้
0: โอ้โหสุดยอดมากเรามาท่องเที่ยวแบบเส้นทางธรรมชาติจริงๆแล้วบอกว่าถูกอกถูกใจสายที่แบบชื่นชอบการมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างแน่นอนมาถึงในจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าจะเห็นลำธารอันนี้คือลำธารจากแม่น้ำธรรมชาติจริง
1: ๆถูกต้องเลยครับ
0: ในชุมชนของเรามีแบ่งเป็นกี่สายอะไรยังไงไหมคะ
1: ในชุมชนบ้านหลวงตำบลหลวงขอนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีลำน้ำสองเส้นสองสายหลักๆครับไอ้ตรงที่เราเห็นนี่ก็คือแม่แต่ละแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือแม่ขอด
0: คร
1: ับทุกสายนี่ก็จะรวมกันแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนแม่งับสมบูรณ์ชน
0: ค่ะโอ้โหถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆเลยตลอดเส้นทางที่เรามาถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่แบบขรุขระบ้างนะ
1: เส้นทางธรรมชาติ
0: ตกหลุมบ้างแต่ว่ามันได้ฟิลธรรมชาติจริงๆซึ่งถูกใจมากๆแน่นอนสำหรับคนที่ชื่นชอบทางธรรมชาตินะคะทีนี้ถ้ามาถึงจุดนี้ค่ะลุงอ้วนเราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง
1: ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมตรงข้างลำธารเราจะมี2อย่างคือ1ก็คือจะเป็นการปล่อยปูซึ่งก็จะเป็นปูนาที่เราร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อที่จะให้เขามีการขยายพันธุ์เพิ่มเพราะในนาเนี่ยมันจะช่วงนี้เนี่ยมันน้ำมันจะแห้งแล้วก็กลับมาสู่ลำน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเป็นการขยายพันธ
0: ุ์
1: ของเขานะครับแล้วที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการสปาเท้าโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวงเนี่ยเรามีกลุ่มนวดกลุ่มสปาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการผ่อนคลายต่างๆ
0: โอ้ธรรมชาติด้วยสปาก็เฮลตี้เรื่องของสุขภาพด้วยตอบโจทย์สุด
1: ๆ
0: ไม่รอช้าแล้วคุณผู้ชมงั้นเราไปลองเลย
1: ดี
0: กว่าแต่ก่อนที่เราไปปล่อยปูกันก่อนที
1: ่
0: เราจะไปนวดสปาเท้ากันไปเลยค่ะ
1: เชิญเลยครับผมเชิญเลยครับ

0: มันก็เป็นการเพาะขยายพันธุ์แบบทางธรรมชาติ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: โดยที่ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบมาช่วยทำให้เขาได้มาคืนสู่ทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

0: เที่ยวค่อนข้างจะเยอะมากเลยก็เป็นในเรื่องของการสปาเท้าแต่ม
1: ัน
0: มีข้อแม้ว่าสปาเท้าเราไม่ธรรมด
1: า
0: ตรงที่เรามาสปากลางลำน้ำลำแบบลำห้วยแบบนี้เลย
1: อย
0: ่างนี้เลย
1: อย่างนี้เลย
0: ครับอย่างนี้เลย
1: เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆไม่ได้หาที่ไหนได้ง่ายๆต้องมาที่นี่เลย
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหนวดเป็นไงบ้างคะสบายไหมคะ
0: ดูหน้าก็รู
1: ้ฟินมากจริงๆแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้นะเพราะว่า
0: บรรยากาศด้วย
1: ด้วยของบรรยากาศกลางลำธารลำน้ำอะไรแบบนี
0: ้
1: ทีนี้ค่ะหลายคนคงสงสัยว่าอ
0: ้
1: าวแบบนี้มีทุกวันหรือเปล่าต้องมาแล้วเจอเลยไหมอ๋อ
0: เราต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องของการสปาเท้าเนี่ยเรามีกลุ่มที่เป็นหมอนวดเนี่ยครับที่เขามีองค์ความรู้ทางด้านนี้เนี่ยจะมาเฉพาะตอนที่มีลูกค้าเราไม่ได้มีไม่ใช่ว่าจู่ๆมาแล้วก็ได้นวดเลยพูดง่ายๆก็คือ
1: ต้องจองเพราะว่าไม่ได้มาปุ๊บแล้วได้ทันที
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าหมอนวดเนี่ยเขาคิวไม่ว่าง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่างานรุมเยอะลูกค้าแยะค
0: ิ
1: วไม่ได้อยู่ในพื้นที่บอกก็ต้องพูดกันตรง
0: ๆ
1: ยิ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ต้องพูดถึงเลยแทบจะไม่เจอหมอนวดดีๆเลยว่าอย่างนั้นเถอะนี่คือเขาหมอนวดที่เขาเรียนมาเป็นศาสตร์และศิลป์เรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพด้านการนวดด้วยนะคะใครที่สนใจค่ะเอ๊ไม่รู้ว่าเอ๊จะติดต่อจะมายังไงต้องเริ่มจากจุดไหนติดต่อยังไงดีคะหรือว่า
0: ก็มีช่องทางนะครับอย่างถ้าเราก็จะมีเพจของเราก็คือท่องเที่ยวบ้านหลวงลงคอร์ดสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยครับท่องเที่ยวบ้านหลวงหรือช่องทางหนึ่งที่ติดต่อกับทางชุมชนได้ง่ายที่สุดก็คือในเรื่องของคนกระดินโฮมสเตย์ครับซึ่งสามารถติดต่อได้เลยครับที่เข้าไปในเพจก็มีนะครับคนกระดินโฮมสเตย์นะครับซ
1: ึ่
0: งก็สามารถติดต่อช่องทางเรานั้นได้เลย
1: ได้เลยนะคะก็ถือว่าง่ายตอนนี้โลกออนไลน์มันสะดวกมากกว่านะคะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองกันสักหน่อยต้องรีบติดต่อมาต้องทาบทามกันสักหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเยอะมากจริงๆนี่แหละค่ะชุมชนยนต์วิถีที่อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองมาสัมผัสตามคอนเซ็ปต์ของรายการเมืองไทยดีในวันนี้ขอบคุณลุงอ้วนมากๆเลยวันนี้พาทัวร์ได้แบ
0: บ
1: ท
0: ุ
1: กซอกทุกมุมทั้งด้านของวัดวาอารามประว
0: ั
1: ติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนน
0: ั่
1: งรถอีแต๊กมาสปามาท่องเที่ยวโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มจุใจมากๆครบเลยนะคะขอบค
0: ุ
1: ณมากๆนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: หากมาเที่ยวที่บ้านหลวงลงคอร์ดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แล้วอย่าลืมแวะดูที่ศูนย์เรียนรู้เฮือนหลวงมหาวันพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาบรรพชนแหล่งเรียนรู้เงินตราเครื่องถ้วยชามรูปเก่าผ้าทอและของเก่าโบราณอีกมากมายที่น่าศึกษาหรือว่าจะลองเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนแวะพักที่โฮมสเตย์ทานอาหารท้องถิ่นทำขนมพื้นบ้านก็ถือเป็นการพักผ่อนทั้งกายและใจได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมาที่นี่มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ไม่อยากให้พลาดเลยค่ะนั่นก็คือการทำขนมพื้นบ้านนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีวิทยากรพิเศษมาร่วมสาธิตขนมพื้นบ้านให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยในรายการเมืองไทยดีๆวันนี้สวัสดีค่ะคุณยายมอน
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เราจะทำขนมอะไรกันคะคุณยาย
3: ขนมจอกนะคะถ้าคนไทยก็จะเรียกขนมเทียน
1: ขนมเทียนขนมเทียนเนี่ยคือเป็นขนมที่ชาวบ้านจะนิยมนำไปทำตอนที่จะมีงานมงคล
3: งานบุญด้วย
1: งานบุญด้วยใช่ไหม
3: คะ
1: กลิ่นดีมากค่ะแล้วทีนี้มาถึงตัวของวัตถุดิบหลักๆของเราที่จะทำขนมเทียนในวันนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างนอกเหนือจากไส
3: ้มีแป้งข้าวเหนียวนะคะ
1: แป้งข้าวเหนียว
3: แป้งข้าวเหนียวก็มีน้ำเปล่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วมีน้ำมีกะทิ
1: ค่ะ
3: มีน้ำมันแล้วมีน้ำตาล
1: ค่ะ
3: น
1: ้
3: ำมันนี่เอามาสำหรับเราปั้นเสร็จเราก็มาเทแล้วก็มาปั้นแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วเวลาห่อมันจะไม่ติดไปตองค
1: ่
3: ะ
1: ก็คือชุบไว
3: ้ชุบไว้ค่ะชุบไว้ก่อนค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะวิธีแรกเราต้องทำอะไรบ้าง

0: ปั้นเป็นลูกๆค่ะ
1: ปั้นเป็นลูก
0: แล้วก็มาใส่ไส
1: ้ใส่ไส้นะคะอ๋ออันวิธีการนี้ขอทำด้วยนะคะ
0: ทำเลยค่ะใส่ไส้
1: ลูกประมาณนี้ได้ไหมคะคุณยาย
0: ใหญ่ไป
1: ใหญ่ไปเหรอคะขอนิดนึงนี่แล้วก็ตัดไส้ลงไป
0: ใช่ใช่
1: ไส้จะฉ่ำไม่ฉ่ำจะเยอะไม่เยอะก็อยู่วิธีการนี้แหละ
0: เอาออก
1: เอาออก
0: เอาออก
1: ใส่เยอะไป
0: ใส่เยอะไปจะแป้ง
1: จะห่อไม่ได้เนาะแบบนี้ไหมคะ
0: ได้ได้นะคะมึงที่มือแม่ไม่อาน้ำมันหน่อยเอาไหม
1: พอดีมือแห้งไปหน่อยถ้าเราปั้นหนูว่าพิธีกรทำไม่น่ารอดค่ะคุณผู้ชมไม่น่ารอดกับงานแบบนี้ให้คุณยายทำดีกว่านะแต่ว่าอันนี้ขออภัยนะคะเดี๋ยวขอแก้มือใหม่ขอแก้มือใหม่

0: หลังจากที่เราปั้นแป้งเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไส้เรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปค่ะเราจะมาห่อขนมเทียนกันค่ะเริ่มเลยนะคะคุณยายวิธีการค่ะขึ้นรูปของการห่อใบตองเราต้องทำยังไงคะ
1: พับ
0: เราจะพับตรงสามเหลี่ยมไม่ได้หรอคะ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมคะต้องพับตัวตรงนี้นะคะจากที่ตัดมาแล้ว
1: ใช่
0: โอเคพับไปแบบนี้แล้วก็ทำแบบไหนต่อคะ
1: เอาขนมใส
0: ่ขนมใส่ลงไป
1: เปลือกน้ำมัน
0: อ๋อก็คือน้ำมันก็คือจะเป็นตัวช่วยทำให้
1: ไม่ให้ติดใบตองค่ะพับเป็นพับ
0: พับลงไปแบบนี
1: ้พับแบบนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วหันมาเข้าตัวเอง
0: ค่ะแล้วก็พับ
1: สองมุมนี่
0: พับสองมุม
1: เอามาเน็บตรงนี้จะมาออกมาในรูปทรงนี
0: ้ขนมเทียนรูปทรงก็คือ
1: สามเหลี่ยม
0: คุณยายทำไมของคุณยายตรงแล้วทำไมของพี่อันนี้คนเดียว
1: อันนี้เขาจะเรียกนมสาว
0: อ๋อนมสาว
1: ขึ้นอย่างนี้เขาจะเรียกนมสาว
0: ถ้างั้นหนูขอแก้ไขใหม่ได้ไหมคะหนูอยากเป็นนมสาวจังเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นนมวัยกลางคนไปสักหน่อยดูยิ่งใหญ่เหลือเกินสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะไม่เป็นไรไม่เคยทำก็ทดลองทำฝึกทำ
1: เรามาฝึกทำ
0: ใช่ค่ะมาฝึกทำเนี่ยถึงบอกว่าการทำขนมพื้นบ้านจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์มากเลยนะคุณผู้ชมไม่แปลกใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขามาสัมผัสวิถีชีวิตของเรามาร่วมกันทำขนมหรือว่ามาดูบรรยากาศบ้านเราแล้วแบบเขาถึงติดอกติดใจนี่แหละค่ะของดีที่เราเองเนี่ยที่เป็นคนในชุมชนคนในพื้นที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนี่ปังสวยยังคะ
1: สวยแล้ว
0: นี่ภูมิใจค่ะ

และที่พลาดไม่ได้เลยต้องไปล่องเรือชมความสวยงามของต้นฉ่ำฉายักษ์กลางน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวสุดอันซีนตั้งอยู่ในบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศยามเช้าที่ว่าสวยแล้วบรรยากาศล่องเรือชมต้นฉ่ำฉากลางน้ำยามเย็นก็สวยแปลกตาไปอีกแบบค่ะ

0: ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาสัมผัสเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหลากหลายกิจกรรมด้วยตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบชุมชนยนต์วิถีค่ะก็มาได้เลยนะคะที่บ้านหลวงตำบลหลงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยค่ะในพื้นที่ของอำเภอพร้าวต้นฉ่ำฉากลางเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในบรรยากาศที่ต้องบอกว่ามาตอนเช้าก็ได้มาตอนเย็นก็ดีมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่นี่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆสวัสดีค่ะ
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ในนามของประชาชนคนไทยนะครับภารกิจของพระองค์ท่านก็สร้างประสบการณ์สร้างวิชาการหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสตรีการช่วยเหลือเยาวชนการช่วยเหลือเด็กก็ตามในเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ในตัวของประชาชนคนไทยก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะสืบสานงานของพระองค์ท่านแล้วก็จะส่งเสริมสานต่องานของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็ได้อยู่ในใจของประชาชนคนไทยสืบไปและตลอดไปครับ
2: ในนามตัวแทนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ขอน้อมรำลึกถึงในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์มีให้กับปวงชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเยาวชนสิทธิสตรีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำเราล้วนรำลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็จะสืบสานต่อคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ตราบนานเท่านานค่ะ

คุณผู้ชมมาที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรแต่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีหมู่บ้านเล็กๆหลายหมู่บ้านที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับความยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกกุ่งขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการส่งเสริมหัตถศิลป์เกี่ยวกับเรื่องของงานทอผ้าไหมเรื่องของการปักชุดโขนรวมถึงปักซอยชั้นสูงทำให้เปลี่ยนชีวิตของคนในชุมชนไปได้อย่างสิ้นเชิงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะ

0: ข็มเพียงหนึ่งเล่มได้เพียงหนึ่งเส้นและสองมือของช่างฝีมือคนหนึ่งอาจดูเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่เมื่อเข็มเล่มนั้นค่อยๆเคลื่อนผ่านผืนผ้าเปลี่ยนผ่านจากเสียงกี่ทอผ้าที่ในอดีตเริ่มขับขานผ่านท่วงทํานองแห่งภูมิปัญญากลายมาเป็นหนึ่งฝีเข็มสองฝีเข็มนับร้อยนับพันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงลวดลายอันวิจิตรหากคือส่วนหนึ่งของศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญทั้งการสร้างอาชีพแก่ราษฎรและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงสร้างรายได้แต่ยังเปิดโอกาสให้ฝีมือของราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานงานศิลป์ของแผ่นดิน
1: โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันเวนาควบคุมนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านนาควบคุมนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีเจ้าที่โครงการทั้งหมดนะครับ5นายนะครับคือเจ้าที่หลักก็คือจะคอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็คอยติดต่อกับสมาชิกนะครับดูแลสมาชิกนะครับในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็คอยติดต่อประสานงานเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องนะครับเกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกนะครับติดตามการดำเนินงานของสมาชิกนะครับในเรื่องต่างๆนะครับโครงการบ้านสันเวนาควบคุมนะครับมีทั้งหมดกลุ่ม5อาชีพนะครับมีกลุ่มผ้าปักผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักขวนพระราชทานนะครับและกลุ่มปลูกหว่านเลี้ยงไหมนะครับคือโครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับเพื่อสร้างอาชีพเสริมนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับคือแต่ก่อนสมาชิกก็อยู่ลำบากนะครับแล้วก็โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นก็สร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่นะครับทำให้ราษฎรในพื้นที่นะครับมีรายได้เสริมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับผม

ก่อนที่ฝีเข็ม1ฝีเข็มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานอันวิจิตรเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากโอกาสโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่และโอกาสที่ทำให้คนในชุมชนสามารถใช้สองมือของตนเองสร้างรายได้โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดจากโอกาสที่ได้รับสิ่งที่ตามมาคือการเรียนรู้เพราะงานที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่งานทอผ้าหรืองานปักธรรมดา

ผ้าไหมทุกผืนผ้าปักทุกลวดลายทุกตำแหน่งและทุกฝีเข็มต้องอาศัยทั้งความรู้ความแม่นยำความอดทนและหัวใจของความเป็นช่าง

โครงการศิลปาชีพบ้านสันแวนาคู่กรุงนี้เริ่มต้นจากสมเด็จพระพันปีท่านได้เสด็จที่วัดภูผาพึ่งก็สมาชิกแต่ละหมู่บ้านก็มีรถทหารไปรับขึ้นไปรับเสด็จที่ภูผาพึ่งท่านเห็นชาวบ้านป่าไม้ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงขึ้นไปจะเป็นผ้าถุงผ้าไหมท่านก็มีรับสั่งว่าทำเองเหรอหรือว่ายังไงชาวบ้านเขาตอบว่าทำเองท่านก็มีรับสั่งว่าถ้าจะมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพมีการมาโทรให้ท่านแทนตัวว่าแม่ให้แม่ได้ไหมชาวบ้านเขาบอกว่าได้หลังจากรับเสด็จวันนั้นมาไม่ถึง 3-4 เดือนก็มีทหารลงมาเต็มหมู่บ้านเลยบ้านสันแวะเพราะท่านรับสั่งให้ทำที่บ้านสันแวะก็มันไม่มีที่ทำตรงนั้นก็มาหาตรงนี้ก็ได้ที่ของชาวบ้านเป็นที่สาธารณะชาวบ้านมาช่วยกันทำไม่ได้จ้างชาวบ้านมา 3-4-5 หมู่บ้านนี้จะมาช่วยกันทำแล้วก็มีสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในตรงนี้ประมาณ800กว่าคนครั้งแรกให้มาโทรผ้าไหมบางคนก็รับเสด็จแล้วได้เงินไปก็ไปสร้างอาชีพให้ตัวเองก่อนที่จะมาทำผ้าไหมผ้าอะไรตรงนี้ชาวบ้านไม่มีอาชีพหลักทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยหาของกินในป่าไปแลกข้าวกินเป็นชาวบ้านที่ยากจนทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนต่อมาก็ได้รับเสด็จปี35นั้นจะเสด็จอยู่2ครั้งครั้งที่2มาเสด็จที่ตรงนี้จะมีศาลาทรงงานเล็กๆที่ชาวบ้านช่วยกันทำก็ร่วมกันน้ำพักน้ำแรงไม่ได้จ้างแต่ก็มีเงินโครงการเข้ามาช่วยเป็นค่าอาหารค่าวัสดุค่าอะไรต่างๆ

0: ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความชำนาญเบื้องหลังชิ้นงานที่เห็นว่างดงามในวันนี้คือชั่วโมงแห่งการฝึกฝนการทำซ้ำการแก้ไขและความอดทนจากงานที่เริ่มต้นด้วยคำว่าฝึกฝนหวั่นแล้วหวั่นเล่าความไม่คุ้นเคยค่อยๆกลายเป็นความชำนาญและเมื่อฝีมือได้รับการพัฒนาจนถึงระดับหนึ่งสมาชิกบางคนก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ละเอียดขึ้นยากขึ้นและต้องการความปราณีตมากขึ้น
1: ชาวบ้านได้เงินจากการรับเสด็จการขายวัสดุสิ่งของที่ท่านให้มาท่านจะให้มาคือผ้าไหมนี้ผ้าไหมนี้จะมีเส้นไหมลงมาให้แล้วก็ทอก็ส่งขายปีหนึ่งคนที่ทำเก่งๆจะได้อยู่ประมาณ 3-4 หมื่นก็มีเงินพอใช้สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพแล้วก็มีผ้าปักผ้าปักนี้ยิ่งได้เยอะผ้าปักนี้ตั้งใจทำคนที่ตั้งใจทำเลยคือเขาพูดแล้วเนาะเขาไม่มีอาชีพเนาะก็มาทำตรงนี้ถือว่าเป็นอาชีพหลักได้เงินทุกปีได้เงินจากพันปีของเราท่านให้ชาวบ้านให้จริงๆโดยที่ไม่ได้หวังอะไรต่างคนต่างมีใจคือถ้าใครมีใจมาอยู่ตรงนี้พันปีท่านให้เราก็ต้องมาช่วยกันทำให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นและให้มันกลุ่มนี้เหนียวแน่นขึ้นท่านจะให้เงินทุกปีให้เฉยๆให้เพื่อให้เราได้เงินทุนตรงนั้นไปทำมาด้วยใจอ่ะสมาชิกเราจะไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่จะไปบอกว่าต้องมาให้ได้นะอะไรนะถ้าเราพูดว่าเราจะต้องมีใจมาร่วมกันทำให้มันเจริญตรงนี้มีคนเอามาให้แล้วเราก็ต้องสานต่อให้มันได้ดีสมาชิกส่วนที่เขาไม่มียังไม่มีอะไรเขาก็มาทำ
2: ชีวิตที่เป็นมานี่จากไม่มีเนาะจากไม่มีเท่ากับว่าเริ่มจากหนึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเราก็อ่านหาของป่าหาอะไรไปขอข้าวจากที่ได้มาปักผ้าในจุดนี้แล้วก็ชีวิตเราก็ดีขึ้น

รามีฐานะความมั่นคงดีขึ้นอะค่ะทีแรกเราไม่คิดว่าเราจะได้มาในธรรมในจุดนี้อะค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนี่ก็นานอยู่นะคะเพราะว่าท่านมาเสด็จอยู่ที่โครงการนี้ตั้งแต่ปี35เนาะแต่ว่าพี่ได้รับเสด็จอยู่ที่วัดป่าศรีทาวรบรรณาธิกรปี45ค่ะก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของปากซอยค่ะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆเขาน่ะได้มาปักแล้วได้ไปฝึกที่พระตำหนักภูพานค่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ไปฝึกตรงนั้นค่ะแต่ว่าเราก็มาฝึกกับครูที่เขารับผิดชอบส่วนของโครงการบ้านสำเร็จเขาก็มาสอนให้ปักผ้าด้วยใจรักเรามองดูแล้วเราใจรักมากแล้วเราทำได้ถ้าคนที่ใจไม่รักนี่ทำไปไม่มีความอดทนในการปักก็เลยทำไม่ได้ต้องมีใจรักด้วยภูมิใจนะคะที่ได้มาอยู่ในจุดนี้จากที่ไม่มีอะไรเลยและมาอยู่ในจุดนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ภาคภูมิใจที่พระองค์ท่านได้มอบโอกาสให้ค่ะแต่ว่าตัวเราเองก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะค่ะจะสืบสานต่อเท่าที่ตัวเองจะทำไหวอะค่ะและจะช่วยอันสอนพวกน้องๆที่จะมาเข้าเรียนด้วยค่ะ

จากระยะไกลเราอาจเห็นเพียงความงดงามของเครื่องแต่งกายแต่เมื่อขยับเข้าไปใกล้ความงดงามนั้นเกิดขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆนับไม่ถ้วนฝีเข็มหนึ่งต้องวางลงในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนจะมีฝีเข็มที่สองที่สามและอีกนับพันฝีเข็มตามมาตัวเลขของเวลาอาจบอกเราได้ว่างานหนึ่งชิ้นใช้เวลานานเท่าใดแต่ไม่อาจบอกได้ทั้งหมดว่าระหว่างเวลานั้นช่างคนหนึ่งต้องใช้ทั้งสมาธิความอดทนและความรู้สึกลงไปมาก

ทำได้ทั้งสวนนะคะก็คือจบจากม.6ก็เข้ามาเป็นสมาชิกปักผ้าค่ะก็สมัครจะไม่ได้รับเสด็จค่ะจะสมัครจากศูนย์จากทหารค่ะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกปักผ้าค่อยมาเป็นสมาชิกปักโขนอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าจะมีโครงการจัดฝึกอบรมฝึกโขนที่กรุงเทพค่ะเห็นพ่อแม่ชาวบ้านปักงานปักค่ะเห็นว่ามันสวยแล้วก็ทำดูเหมือนมันง่ายแล้วก็อยากทำอยากลองทำอยากลองเรียนก็เลยได้สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ชอบในงานฝีมือค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมดูสวยดูงดงามใช่ค่ะก็เลยลองสมัครเข้ามาดูค่ะว่าเราจะทำได้ไหมค่ะมันก็เป็นอาชีพหลักของเราเลยค่ะเพราะว่างานนี้เขาให้ทำเป็นอาชีพหลักเลยเขาจัดเงินค่าอาหารให้มันก็ให้เรามีรายได้เพิ่มจากที่อาชีพทำไร่ทำนามันจะเป็นอาชีพหลักของเราโดยอัตโนมัติเลยถ้าเราทำเยอะมันก็จะได้เยอะอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำค่ะมันก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกแบบปลื้มปิติเหมือนกันว่าชิ้นงานที่เราทำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ท่านได้มองเห็นว่างานอะไรที่เราทำก็ดีนะสวยนะก็ภูมิใจค่ะขอบคุณพระองค์ท่านที่มอบอาชีพมอบรายได้ให้กับชาวบ้านที่ยังไม่มีอาชีพก็จะขอบคุณและภาคภูมิใจมากค่ะที่ท่านเห็นโอกาสเล็กๆ

0: คนธรรมดาสามารถสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่ายาวนานจากผู้แสดงบนเวทีเพียงอย่างเดียวช่างและผู้คนอีกจำนวนมาก
1: ก็จากไม่มีอะไรเลยคือหาของไปแลกข้าวตอนนี้มีอาชีพหลักคือกรีดยางมีเงินบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตัวเองได้มายังไงที่จริงแล้วเรามาเข้าเฝ้าเราได้เงินไปเราก็ทำเรามีของมากินเราไม่ต้องไปหาที่อื่นเราไม่ต้องไปทำงานที่อื่นก็มีอะไรมีช่วยดำรงชีวิตของเราให้อยู่รอดนะเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็ได้เรียนหนังสือก็มีบ้านมีที่ทำกินมีอาชีพมีเงินแล้วบุตรหลานก็มีอาชีพโตได้เรียนหนังสือคือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระพันปีลงมาเยี่ยมลงมาเสด็จตรงนี้เสด็จลงมาตรงนี้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วชาวบ้านเขาก็ได้มีที่ทำกินมีที่อยู่อาศัยทางเราก็จะพยายามหาเด็กที่เข้ามาเรียนแล้วก็พยายามช่วยกันทำว่าให้คนมามองเห็นว่าทำตรงนี้แล้วมันได้ยังไงทำให้เราอยู่รอดยังไง

มองเพียงชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์เราอาจเห็นความงดงามแต่หากมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเราจะเห็นบางสิ่งมากกว่านั้นภาพของพลังชุมชนภาพครอบครัวเห็นภาพอาชีพภาพสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนเห็นรายได้เห็นการรวมกลุ่มเห็นทักษะที่ถูกถ่ายทอดและเห็นศักดิ์ศรีของคนทำงานที่ภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองแต่ภูมิปัญญาต่างมีคำถามเดียวกันรออยู่ในอนาคตเมื่อวันหนึ่งมือของช่างรุ่นนี้วางเข็มลงใครจะเป็นคนหยิบเข็มขึ้นมาต่อการสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการส่งต่อรากให้คนรุ่นต่อไปสามารถนำไปเติบโตในโลกของเขาเข็มยังคงเป็นเข็มเล่มเดิมได้ยังคงเป็นได้เส้นเล็กๆและมือที่จับเข็มยังคงเป็นมือของชาวบ้านธรรมดาแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นคือโอกาสที่ทำให้สองมือเหล่านี้ค้นพบคุณค่าของตนเองจากฝีเข็มแรกที่อาจเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจสู่ฝีเข็มนับพันในวันนี้ที่เต็มไปด้วยความชำนาญสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

อกจากพลังในชุมชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกุงยันจะคงต่อยอดและก็ส่งเสริมรักษาเรื่องของศิลปะหัตถกรรมนี้ให้คู่กับชุมชนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยั่งยืนสืบไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.

รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่ปัจจัยแค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
1: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ต้องไปจากบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยว่าอู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงข่าวดีจากสาวกระทรวงครับอาจจะเป็นทางด้านของคลิปผ่องที่เอามานำเสนอกันเดี๋ยววันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะไปป้าคุณผู้ชมทำความรู้จักอะโวคาโดครับก็ภาคเหนือเขาก็จะเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดกันนักเหมือนกันเปิดมีการส่งเสริมการปลูกส่งเสริมการตลาดอันอย่างจะได้กันพองเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันครับเดือนนี้เดือนกันยายนคุณผู้ชมครับถามถึงวันสำคัญของเขาก็จะมีอยู่1วันครับที่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460หรือ109ปีตีผ่านมาครับนั่นก็คือวันพระราชทานธงชาติไทยวันสำคัญอย่างอีครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้สั่งการไปยังจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับรวมไปถึงอำเภอ878อำเภอประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัด 7,842 ตีทั่วประเทศฮือประดับธงชาตินะครับณติดตั้งหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนห่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเหือนและกวดสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้ครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับสำหรับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ห่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีพร้อมประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ด้วยการสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดปื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในวันที่28กันยายน2569นี้นะครับ109ปีตีประเทศไทยได้มีวันพระราชทานธงชาติไทยครับก็เป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมครับที่จะได้เจริญจวนหมู่เฮาเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับในวันที่28กันยายนนี้ครับเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวครับตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาเตือนผู้ประกอบการครับสำหรับการจ้างแรงงานต่างด้าวต้องถูกต้องตามกฎหมายและบ่เป็นงานตีไปหลู่งานของคนไทยครับรัฐบาลนะครับตอนนี้แจ้งเตือนนายจ้างสถานประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปหืองดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่บ่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธินะครับอนุญาตตามกฎหมายครับมีอะไรอย่างกันพ้องก็คือมีงานหนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและขับรถครับเนื่องจากเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี2560ครับซึ่งหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีโทษตั้งแต่ตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวจำนวน1คนถ้าหากว่าผิดซ้ำแหมก็จะมีการจำคุกบ่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวตีจ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ย้ำนะครับว่าหนวดไทยบ่ได้ตัดผมบ่ได้เสริมสวยบ่ได้แล้วก็ขับขี่ยานพาหนะก็บ่ได้เหมือนกันครับเนื่องจากว่าเป็นการกระทำตีเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับเปิ้นปรับนี่คือปรับต่อแรงงานต่างด้าว1คนเลยนะครับถ้าสมมุติสถานประกอบการนั่นมีแรงงานต่างด้าว5คนก็เอา5คูณไปเลยครับก็จะบ่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลาติดกำหนดไว้ตัวเหมือนกันแรงงานต่างด้าวก็จะต้องส่งปิกประเทศต้นทางตัวอันนี้ก็ต้องประกาศฝากย้ำกันไว้ตัวครับนะหากว่าอยากได้แรงงานต่างด้าวมาเนี่ยการก็สามารถติดต่อติดสำนักงานจัดหางานทุกๆจังหวัดได้เลยนะครับเรื่องของครูไทยเป็นหนี้ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เลยดำเนินการครับช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูไทยที่มีประมาณ 1.14 ล้านบาทครับปะว่าบางคนถูกหักเงินเดือนเหลือใจในชีวิตประจำวันไปถึง 30% รัฐบาลก็เลยต้องเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบลดต้นทุนปรับโครงสร้างป้องกันหนี้ใหม่ครับ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บอกนะครับว่าบัดเดี๋ยวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู116ตีมีสมาชิกกว่า 800,000 คนมีเงินกู้อย่างที่บอกนะครับว่า 1.14 ล้านล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีการเฉลี่ยอยู่ที่ 5.60% และสูงสุดถึง 9% ครับโดยมีสหกรณ์15ตีก็ว่า 13% ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ครับการแก้หนี้ครูมองว่าเป็นการลดดอกเบี้ยบ่ได้แต่ถ้าหากว่าต้นทุนในการหาเงินปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และก็ระยะเวลาชำระหนี้ยังบ่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็จะปิ๊กมาแหมรัฐบาลก็เลยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูในแต่ละคนครับซึ่งก็สามารถสอบถามได้ในพื้นที่สหกรณ์ของท่านเพราะตอนนี้ก็ยังตีบอกแล้วครับว่าบางคนเงินเดือนออกมาแล้วนะครับรายได้บ่ถึง 30% ของที่มีมันก็อ่านบ่ปอใจจ่ายมันก็เลยยากฮือครูเป็นหนี้ไปแฮมเรื่อยๆนะครับก็เปิ้นก็เลยเห็นใจก็เลยช่วยเหลือในส่วนนี้ไปต่อยเหมือนกันส่วนอาชีพอื่นๆก็สามารถสอบถามตั้งสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เหมือนกันและครับเรื่องของการกู้เพื่อจะเอามามาเฉลี่ยรวมแล้วก็อาจจะแบบปิดหนี้แต่อื่นแล้วก็เป็นนี่รายเดียวนะครับเผื่อจะได้แบบน้อยๆคือมีเงินปันผลมีอย่างช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อได้สหกรณ์ของในแต่ละหน่วยงานเนาะเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากภาคเหนือเฮาก็จะมีฝนตกกันแถบตึงวันตัวเหมือนกันครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับภาพมือปรากฏการเอลนีโญรุนแรงในปลายปีนี้นะครับขอความห่วงมืองดทำนาปลังครับรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญนะครับที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีซึ่งจะยากฮือเกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนบัดเดียวนี้มีเพียงร้อยละ 60-70% เต่าอันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกวส.ทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำและขอความห่วงมือปีน้องเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใจน้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนห่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งปีนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าตอนนี้บางจังหวัดน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักน้ำท่วมกันครับแต่ขณะเดียวกันปลายปีนี้เป็นต้นไปเขาจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นห้องว่าเอลนีโญแบบรุนแรงจนถึงต้นปีหน้าเลยครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปปลายปีครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็คงจะต้องช่วยกันตัวนะครับหมู่เฮาพี่น้องประชาชนก็ต้องมีการสำรองน้ำไว้ตัวไว้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ตัวไว้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแต่เรื่องของการทำนาปลังของเฮืองดไว้ก่อนเนาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยดีกว่านะครับปิดท้ายกันของการเตือนภัยจากกรมควบคุมโรคนะครับตอนนี้เรื่องของโรคมือเท้าปากครับยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มละอ่อนน้อยในช่วงหน้าฝนอย่างอีเพราะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับมักระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่ครับเนื่องจากละอ่อนมีโอกาสทำกิจกรรมห่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิ่งของสัมผัสห่วมกันก็เลยเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นก็เลยต้องขอความห่วงมือสถานศึกษาและผู้ปกครองห่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันครับถ้าอู้ถึงข้อมูลของปี69เริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง1กันยายนติปานมาผู้ป่วยต่อหนี้ครับ 50,000 ป่ายประมาณ 53,000 คุณผู้ชมเสียชีวิต1รายนะครับซึ่งกลุ่มตีปะผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปีรองลงมา 5-9 ปีและอันดับที่3ก็คือ10-14ปีครับผู้ป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของศูนย์เด็กเล็กและก็โรงเรียนครับตีละอ่อนน้อยได้สัมผัสของใจรวมกันโดยเฉพาะของเล่นกรณีตีถ้าหากว่าปะละอ่อนตีบัดสบายผู้ปกครองก็ต้องบัดต้องขึ้นไปโรงเรียนแล้วครับขณะเดียวกันก็ต้องเป็นการตัดสินใจของผู้อำนวยการโรงเรียนตีอาจจะต้องฮื้อ หยุดเฮียนไปก่อนแล้วก็ให้คุณครูให้เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดมาล่างของเล่นมาล่างของใจกุยางเพื่อจะให้เจือมันบ่ได้กระจายแล้วก็ติดต่อไปยังละอองอื่นๆตัวเหมือนกันคือหน้าฝนมันมีหลายโรคเนาะแต่ละอองน้อยต้องเฝ้าระวังแต่ๆสำหรับมือเท้าปากนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของไข้เลือดออกตัวเหมือนกันก็ต้องพอก้อยกันตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพอความหู้จักของอะโวคาโดเปลี่ยนพื้นที่สูงเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเปิ้นมีสายพันธุ์อันหยังพองและส่งเสริมกันจะได้กันพองเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ติดก่อนๆไกลปางคุณผู้ชมไปพอต้นบอกควันแล้วครับในแต่ละพื้นที่เปิ้นมีการส่งเสริมอันอย่างจะได้กันพองติดนี่ครับเดี๋ยวปาไปพออะโวคาโดบ้านเฮามีอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วเปิ้นมีการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรอันอย่างจะได้กันพองไปพอก้อยกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: มันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
6: ตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะ
7: ครับผม
6: แฮดก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
7: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ใช่ไหม
6: ครับผม
8: คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นโล
5: หมื่นโล
8: ครับตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
4: โอ้ตลาดนัดชาวดอยเนี่ยของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นผักมีผลไม้ทุกอย่างดูน่ากินเต็มไปหมดเลยว่าแต่เราจะไปหาอะไรกินก่อนดีนะอ่ะเจอแล้วไปอะโวคาโดก่อนดีกว่าว่าแต่อะโวคาโดหน้าตาดีๆเหมือนคนพูดเนี่ยมันเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์อะไรกันนะ
9: พันธุ์เฮสครับผม
4: พันแฮสดูดีเลยนะเนี่ยหน้าตาดีเหมือนคนพูดเลยว่าแต่อะโวคาโดสายพันแฮสเนี่ยมันแฮสแท็กหรือมันแฮสจ่ายล่ะครับเนี่ย
9: ไม่แฮสแท็กแต่รับรองถ้าได้ชิมแล้วแฮสจ่ายแน่นอนเลยครับเพราะอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนพื้นที่สูงในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงครับผม
4: ก็นี่มันเป็นอะโวคาโดที่มันต้องมีเรื่องราวแล้วมีสตอรี่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
9: ใช่ครับอะโวคาโดที่นี่นะครับปลูกบนดอยบนพื้นที่สูงอากาศดีครับผมอะโวคาโดที่นี่นะครับเราปลูกภายใต้ระบบการทำเกษตรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะครับอะโวคาโดที่นี่รักโลกด้วยครับ
4: จริงอ่ะผมชักสนใจและอยากเข้าไปดูแปลงอะโวคาโดที่ปลูกพันธุ์แท้จริงๆแล้วสิช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเนี่ย
5: ใช่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยและมันคือหน้าที่ของผม
4: ว้าว
5: คุณสนใจที่อยากจะไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดของจริงไหมล่ะครับ
4: สนใจสิครับผมอยากไปมากๆเลย
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแหล่งปลูกอะโวคาโดตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงมือของเราเลยป่ะเราไปกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับผมและที่สำคัญครับข้างหลังผมนี้นะครับก็คือแปลงอะโวคาโด

0: เอ้ายุทธชัย
1: สวัสดีครับ
0: เอ้าสวัสดีครับกำลังทำอะไรครับยุทธ
1: มาวันนี้มาดูแปลงอะโวคาโดพันแฮชของเกษตรกรครับว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับ
0: อะโวคาโดพันแฮชเนี่ยมันแตกต่างกับอะโวคาโดสายพันธุ์อื่นยังไงครับ
1: ในพื้นที่เราปลูกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับตัวหลักที่เราส่งเสริมคือพันแฮชเพราะว่าที่นี่มันอากาศพื้นที่มันเหมาะสมเพราะเรา 1,000 เมตรขึ้นแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีเนี่ย
0: ครับผม
1: เราก็แนะนำให้สักก่อนว่าให้ทำตัวแฮชเป็นหลักตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะพ
0: ัน
1: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
0: เป็นที่หนึ่ง
1: เป็นพันที่มีความนิยมมากที่สุดอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพันแฮชก็คือมันสังเกตง่ายคือเวลามันสุกแล้วมันเปลี่ยนสี
0: เปลี่ยนสี
1: ใช่ครับตัวพันแฮชเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างชัดเจนคือสุกแล้วเปลี่ยนสีเป็นเปลือกเป็นสีม่วงแล้วก็ผลจะเริ่มนิ่มขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฤดูกาลในการออกอย่างอะโวคาโดที่เราใช้ส่งเสริมมันมีตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแต่ตัวพันแฮชเป็นพันท้ายสุดของฤดูกาลคือจะเริ่มมาสุกในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมกราเป็นช่วงที่พันพื้นเมืองกับพันเบาเนี่ยมันหมดไปละในท้องตลาดมันก็ไม่มีพันคู่แข่งขันละมันก็เลยกลายเป็นพันที่มีคุณภาพพอดีกันคือมันแขวนต้นนานมากตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอายุมากกว่า250วันถึง300วันเลยฉะนั้น
0: ม
1: ันก็จะมีเนื้อมันจะมีความอร่อยมากกว่าตัวพันธุ์อื่นครับ
0: แสดงว่าพระเอกมาตอนท้าย
1: ใช่
0: งั้นเถอะใช่ไหมใช่ปังยุทธครับแล้วในเรื่องของการที่สปสมาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดพันธุ์เฮสเนี่ยครับเรามาช่วยเขาแนะนำอะไรในส่วนมีบ้างครับในงานส่งเสริมมีอะไรบ้าง
1: ก็เราเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์เรื่องการวางผังแปลงรวมไปถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวเลยและในกระบวนการผลิตเราเนี่ยเราให้ผลิตอยู่ภายใต้ระบบ GAP เน้นให้ใช้เรื่องของชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือปัญหาเนื้องอกจะใช้พวกสารละมอดป้องกันที่มันจะเข้าไปทำลายต้นอะโวคาโดครับก็เป็นช่วงการให้ความรู้ให้คำแนะนำชาวบ้านในการป้องกันครับ
0: โอเคแสดงว่าเราดูแลครบวงจรเลยตั้งแต่การปลูกดูแลการสวนแล้วก็
1: จนถึงการขาย
0: เก็บเกี่ยวแล้วก็การขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอเคเยี่ยมมากยุทธเยี่ยมจริงๆ

0: สวัสดีครับพี่อนุสิทธิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: พี่อนุสิทธิ์ครับอันนี้เป็นอะโวคาโดทานแฮชใช่ไหมครับพี่โอ้โหพี่ผมเห็นพี่ปลูกเยอะมากเลยพี่ปลูกมานานหรือยังครับเนี่ย
1: ครับเข้าปีที่5แล้วครับ
0: เข้าปีที่5แล้วเหรอครับพี่โอ้โหแสดงว่าปลูกมานานพอสมควรพี่ครับปลูกอะโวคาโดเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพี่ปลูกเองหรือว่ามีใครมาแนะนำให้ความรู้กับเรื่องของอะโวคาโดพันแฮสครับพี
1: ่เริ่มแรกคือผมก็สนใจนะครับแล้วก็เลยซื้อต้นกล้ามาปลูกก่อนหลังจากได้2ปีนะไปขอความรู้จากสวพศ
0: สวพศ
1: ครับที่เขาให้ความรู้ทักษะในการดูแลเรื่องปุ๋ยยา
0: แล้วเป็นไงครับพี่ทางเจ้าหน้าที่ทางสวพศให้คำแนะนำพี่แล้วได้ผลดีไหมครับ
1: มันประหยัดเพราะว่าสมมติจะใช้พวกชีวพันธ
0: ุ์ใช้สารชีวพันธุ์นะครับ
1: สมมติจะเน้นตัวนี้มากกว่าไม่เน้นเรื่องเคมี
0: ไม่เน้นเคมี
1: จะปลอดภัยต่อร
0: ่
1: างกายตอนนี้คือให้ทางสวพศเขาหาเรื่องตลาดให้ครับ
0: เรื่องตลาดก็มาช่วยใช่ไหมครับ
1: ครับเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าทางตลาดอะโวคาโดเนี่ยมันจะขายยังไง
0: ทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยผลผลิตในสวนของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับพี่ในเรื่องของอะโวคาโด
1: ปีนี้เข้าปีที่5แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นโล
0: หมื่นโล
1: ครับ
0: โอ้โห10,000โลนี่พื้นที่เท่าไหร่ครับกี่ไร่นะครับ
1: 7ไร่ครับ
0: 7ไร่ได้ตั้ง 10,000 กิโลครับ
1: ทุกวันนี้ก็เก็บเป็นอาทิตย์ละ 2-300 กิโล
0: 2-300 กิโลนะครับถามคำถามสุดท้ายทุกวันนี้พอใจไหมกับอะโวคาโดที่ปลูกอยู่ในสวนของพี่ทั้งหมดนี่แหละ
1: ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าการที่เราไปทำพืชระยะสั้นมันจะใช้พืชสารเคมีเยอะอายุเยอะขึ้นเนาะกลัวว่าการจำไม่ไหวเรื่องสารเคมี
0: ปลูกอะโวคาโดดีกว่าครับแล้วก็ได้ใช้สารชีวพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ทุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
0: มีความสุขมากนะโอเคครับพี่สุดยอดจริงๆครับพี่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยและนี่ก็คือเรื่องราวของอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสที่สวพศได้เข้ามาแนะนำส่งเสริมวางแผนให้กับพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงตั้งแต่เรื่องของการปลูกการจัดการทรงต้นการดูแลผลผลิตรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวต่อเนื่องไปจนถึงการตลาดทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงมีรายได้ในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดียวสร้างความยั่งยืนในระบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติและคนทั่วโลกพบกันใหม่กับรายการ HD Highland พื้นที่สูงใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปกลับมาอีกครั้งครับตลาดนัดชาวดอยแหล่งรวมของดีจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงส่งตรงผักผลไม้ปลอดภัยสดใหม่จากสวนทั้งอะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมน้ำผลไม้และงานหัตถกรรมจากชุมชนของฝากคุณภาพราคาน่ารักและปีนี้พิเศษยิ่งขึ้นเพราะจัดควบคู่กับงานเทศกาลชมสวน2568ภายใต้แนวคิดธรรมชาติแห่งอนาคตชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของพันไม้พร้อมนิทรรศการและฐานเรียนรู้หลากหลายทั้งพันไม้พระนามบุพผาราชินีการเรียนรู้โครงสร้างและการปรับตัวของพืชฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารและพื้นที่ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรวมถึงมินิเวิร์กช็อปสนุกๆตลอดงานเดินชมสวนดอกไม้สวยๆเพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วอย่าลืมมาแวะเลือกช็อปของดีที่ตลาดนัดชาวดอยเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์บริเวณลานจอดรถ P4 เดินสวนเพลินช็อปเพลินครบในที่เดียวกันเลยครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับแต่ละเอาแต่ละทิศมันก็จะมีแบบการส่งเสริมการปลูกพืชของพี่น้องเกษตรกรอันอย่างจะได้กันพองนะครับพอก้อยกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับถ้าอู้ถึงอันดับของมิจฉาชีพตีจุนักเขาอู้กันเป็นประจำนะว่าอันดับหนึ่งก็คือผู้สูงวัยหรือผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาครับหลังๆรู้เหมือนจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับวันนี้ตั้งตำรวจไซเบอร์เลยได้ออกมาเตือนแหมกำหนึ่งนะครับสำหรับนักศึกษาต้องระวังอาจจะโดนมิจฉาชีพมาจุมาหลอกเฮาได้มิจฉาชีพมักจะมาในรูปแบบใดกันพองสำหรับนักศึกษาไปพอกันได้จากคลิปนี้
2: ตอนนี้แก๊ง call center นะคะพยายามลักพาตัวนักศึกษานะครับหยุดดูคลิปนี้ด่วนครับถ้ามีเจ้าหน้าที่นะครับข่มขู่คุณครับว่าคุณเนี่ยมีความผิดนะครับห้ามบอกใครห้ามบอกพ่อแม่นะครับนั่นแหละครับคุณอาจจะกำลังโดนลักพาตัวครับโดยที่มิจฉาชีพอาจจะไม่ได้แตะต้องตัวคุณเลยแม้แต่ปลายเล็บและนี่คือกลโกงนะครับที่มิจฉาชีพเนี่ยครับหลอกนักศึกษานะครับและหลอกมาได้หลายคนแล้วนะครับวิธีการของคนร้ายนะครับมันก็เพียงแค่จะให้คุณเนี่ยนะครับออกมาจากพื้นที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือที่บ้านแล้วพวกนี้นะครับก็จะให้คุณเนี่ยไปเปิดโรงแรมพอเปิดโรงแรมเนี่ยนะครับมันก็จะข่มขู่ครับว่าให้เราเนี่ยถ่ายภาพตัวเองถูกจับลักพาตัวนะฮะเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกจับมัดมืออยู่เลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเอาภาพนั้นเนี่ยนะครับมาหลอกครอบครัวนะครับโดยจะข่มขู่ครับว่าลูกคุณเนี่ยครับถูกลักพาตัวอยู่นะครับถ้าเกิดไม่อยากให้โดนทำร้ายเนี่ยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาให้เลยนะครับนี่คือ virtual kidnapping นะครับที่ลักพาตัวครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ลักพาจริงแต่พวกนี้นะครับมันจะอาศัยด้วยการสร้างความกลัวความเชื่อนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่กลัวและตกใจแล้วก็ยอมทำตามครับ3ข้อนะครับที่ต้องจำไว้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ1ครับเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับตอนนี้แก๊ง
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาในหลายรูปแบบนะครับก่อนจะจุคือเขาแจ้งปอแม่ว่าเหมือนกับเขาโดนลักพาตัวพองเพื่อจะได้เอาสตังมารวมไปถึงอย่างกรณีล่าสุดครับโทรมาหานักศึกษาแล้วบอกว่าได้ทุนไปเห็นต่อต่างประเทศแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องจะมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดขึ้นมาต้องเอาสตังมากวดสอบครับแล้วออนก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะโอนสายไปให้ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับกลายเป็นว่าละออนยิ่งกลัวเข้าไปแหมขอสตังจากปอกับแม่ปอแม่กับเอ็นดูลูกครับกลายเป็นว่าสตังตัวเก่าที่มีอยู่ตึงมดปล่อยปออาจจะขายทรัพย์สินอาจจะต้องไปขอยืมสตังมาโอนให้เพื่อนไปกวดสอบแหมครับย้ำกันนะครับว่าตำรวจแต้ไม่มีการวิดีโอคอลมา าตรวจสอบหรือสอบสวนอย่างเฮาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วบัดนี้ตกใจถ้าเจอบอกว่าตำรวจจะขอวิดีโอคอลอู้กับเฮากดสายขวางได้เลยบ่ต้องตกใจแล้วก็บ่ต้องกลัวการข่มขู่ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะตอนนี้เพิ่นจะฮื้อแล้วประมาณเดือนกันยายนครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันจะมีข้อยกเว้น5กลุ่มคนเหมือนกันครับที่หากว่ายื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่ต้องแยกอันอย่างเพิ่มเลยนะครับก็รอแหมเตือประกาศสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30กันยายนรายละเอียดจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: กลุ่มหนังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิ์ไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวัสดีครับบอกครับ
1: ก็มีเวลาทำอยู่คุณผู้ชมครับถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเราจะได้ใจพร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดทั้งเสียงคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเราจะป้ากันไปในวันและเวลาเดียวกันนี้ครั้งต่อไปผมจะมีข่าวดีจากกระทรวงอัญญังพองมีเรื่องของการเตือนภัยอัญญังกันพองนะครับติดตามกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลขวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: นั่นที่เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำมาจุกันเด้ออยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพมูลนี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อ
2: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีกะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียว

0: ราผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของมูมิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายควรที่จะตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้รายการของเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งก็ถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งของผู้หญิงและเราควรที่จะมีการสังเกตอาการของตนเองอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะซึ่งเนื้องอกที่ว่ามานี้นะคะจะเกิดจากอะไรนะคะอาการจะเป็นแบบไหนมีอันตรายอย่างไรบ้างและเราจะมีวิธีการป้องกันและรักษากันได้อย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันนะคะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุบลแสงอนันต์รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเนื้องอกแล้วนะคะคุณหมอหลายๆคนก็อาจจะเป็นกังวลนะคะว่ามันคืออันเดียวกันกับมะเร็งหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นค่ะอยากจะให้คุณหมอได้อธิบายถึงเนื้องอกในมดลูกนะคะว่าคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าทุกคนพอบอกว่าเป็นเนื้องอกก
0: ็
1: จะคิดถึงเนื้องอกที่เป็นมะเร็งที่จะเป็นระยะลุกลามเนาะแต่จริงๆเนื้องอกมันมี2ชนิดคือเนื้องอกชนิดธรรมดากับเนื้องอกที่กลายเป็นมะเร็งซึ่งถ้าพูดถึงเนื้องอกมดลูกแล้วเนี่ยเรามักจะพูดถึงเนื้องอกชนิดธรรมดา
0: ค่ะ
1: ซึ่งโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากไม่ถึง 1% เพราะฉะนั้นสบายใจได
0: ้
1: ส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะก็คือเกิดจากในเรื่องของเซลล์กล้ามเนื้อของตัวมดลูกเนี่ยมันจะมีการเจริญผิดปกติโดยตัวของมันเองซึ่งปัจจุบันเรายังไม่ทราบสาเหตุแต่มักจะพบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศค่ะฮอร
0: ์
1: โมนเพศที่เราพูดถึงก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนค่ะ
0: ค่ะค่ะช่วงอายุโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะคุณหมอคะส่วนมากจะพบในหญิงอายุวัยเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: โดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 30-50 ปีอย่างที่บอกแล้ววัยเจริญพันธุ์นะ
0: คะ
1: ซึ่งพวกนี้มันเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะโตช้าๆเพราะช่วงแรกที่อายุน้อยกว่านี้ที่เริ่มเป็นประจำเดือนในวัยประมาณสัก 12-13 จนถึงอายุปลาย20กว่าเนี่ยก้อนมันอาจจะยังเล็กๆอยู
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ยังไม่มีอาการแต่พอมาเริ่มมีอาการเนี่ยเราก็จะเริ่มตรวจเจอมากขึ้นในช่วงอายุ 30-50 ปีแต่พอหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วก็จะไม่มีปัญหาแล้วค่ะก้อนมันจะเล็กลงไปได้เอง
0: ค่ะค่ะคือผู้หญิงเนี่ยพอเดินมา100คนเนี่ยคือสามารถพบได้ทั้ง100คนเลยไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ค่ะส่วนใหญ่จะพบในวัยเจริญพันธุ์ประมาณสัก20-25คนใน100คนเพราะฉะนั้นถ้าเทียบง่ายๆก็คือเดินมาหาเรา4คนอาจจะหนึ่งในนั้นที่มีเรื่องของเนื้องอกมดลูก
0: แต่ก็สามารถที่จะตรวจพบได้ทุกคนในช่วงของวัยนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอคะเรื่องของเนื้องอกในมดลูกเนี่ยค่ะอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณหมอบอกว่ามีอยู่2แบบนะคะแบบที่ว่าพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้มันมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
1: อย่างที่บอกถ้าเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกมดลูกที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นแบบชนิดธรรมดาจะเป็นลักษณะโตช้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเวลาคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวอีก3เดือน6เดือนหรือปีนึงมาตรวจเพราะว่ามันโตช้าแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะมีการลุกลามโตเร็วค่ะสมมุติว่าเรานัดอีกทีนึง3เดือนเนี่ยก้อนมันจะโตขึ้นเป็น 3-4 เท่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตรวจติดตามแล้วก้อนมันขนาดเท่าเดิมหรือโตขึ้นเล็กน้อยอันเนี้ยเรามั่นใจได้เลยนะคะที่จะสับสนกันบ่อยก็คือเรื่องของซีสต่างหากเนาะซีสอันนี้หมายความว่าถุงน้ำส่วนใหญ่จะมักจะเป็นถุงน้ำที่รังไข่ซึ่งในช่วงที่เรามีประจำเดือนรังไข่จะสร้างฟองไข่ซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าถุงน้ำปกติในช่วงที่เราเป็นรอบเดือน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะโตในช่วงที่ก่อนไข่ตกแล้วก็ยุบหายไปได้เองช่วงที่มีประจำเดือนอันนี้ก็จะไม่ได้อันตรายยกเว้นว่าจะเป็นซีสที่เกิดจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินก็คือช็อกโกแลตซีสจะสัมพันธ์กับอาการปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นซีสที่เป็นก้อนไขมันอันนั้นก็ไม่ได้มีอันตรายรุนแรงแต่ว่าอาจจะต้องทำการรักษาค่ะ
0: ค่ะค่ะเรื่องของลักษณะของเนื้องอกในมดลูกกับมะเร็งในมดลูกนะคะคุณหมออยากจะให้คุณหมอได้อธิบายสักนิดนึงว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
1: ถ้าเราเจอเนื้องอก ตัวมดลูกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมันเลี้ยงไม่เยอะเพรา
2: ะ
1: มันจะโตช้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้ามันโตเร็วเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นมะเร็งนะคะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยส่วนใหญ่มะเร็งมันก็นอกจากที่ตัวมดลูกแล้วมันก็จะมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆด้วยนะคะกระจายไปที่ใกล้เคียงก็คือในช่องท้องเกิดเป็นท้องอืดนะคะมีน้ำในช่องท้องไปที่ปอดมีอาการของปอดได้ด้วยนะคะ
2: ค่ะค่ะทีนี้เรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะคุณหมอปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกในมดลูกเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะ
1: ก็อย่างที่บอกไปก็จะเกิดในช่วงที่วัยเจริญพันธุ์เนาะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มีประจำเดือนก็สามารถเกิดได้หมดแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาวเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าคนอื่นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราเป็นประจำเดือนเร็วนะคะหรือหมดประจำเดือนช้ามีฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงที่วัยเจริญพันธุ์นานกว่าปกติเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่ก้อนเนื้อเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัญหาในปัจจุบันก็คือเรื่องของน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวที่เกินค่ะเพราะว่านอกจากรังไข่ที่จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วเนี่ยตัวเขาเรียกว่าไขมันค่ะมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าในภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินเนี่ยก็จะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงสูงขึ้นก็อาจจะกระตุ้นให้มีการพัฒนาของตัวเนื้องอกมดลูกเนี่ยมากขึ้นค่ะ
2: ค่ะมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของอาหารการกินด้วยไหมคะคุณหมออ
1: าหารการกินมีส่วนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอาหารที่เป็นแป้งเน
2: าะ
1: เป็นแป้งฟาสต์ฟู้ดใช่ค่ะเป็นพวกที่ติดมันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยเดี๋ยวนี้สารเร่งเนื้อแดงต่างๆฮอร์โมนต่างๆก็มีการใช้เยอะอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะค่ะทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของอาการกันบ้างค่ะคุณหมออาการที่มักจะพบได้บ่อยในเนื้องอกในมดลูกนะคะมันมีอาการอะไรบ้างคะ
1: ก่อนอื่นถ้าจะพูดเรื่องอาการก็ต้องมาทราบเรื่องของตำแหน่งก่อน
2: ค่ะ
1: เพราะว่าอาการมันจะสัมพันธ์กับตำแหน่งแล้วก็ชนิดของเนื้องอกค่ะมันก็จะแบ่งเป็นได้3ชนิดก็คือต้องคิดดูก่อนว่าผนังมดลูกนะคะถ้าสมมุติว่ามันอยู่ข้างในผนังมดลูกเลยในชั้นกล้ามเนื้อมดลูกเลยอันนี้จะเจอได้บ่อยมันก็จะขัดขวางการหดลัดตัวของมดลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นรอบเดือนมดลูกจะมีการบีบตัวที่แรงขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการปวดท้องรอบเดือนได้มากขึ้นมดลูกบีบ

0: ตัวได้ไม่ดีเลือดก็หยุดช้าประจำเดือนก็จะออกมากค
1: ่
0: ะอีกกลุ่มนึงก็คือยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกเป็นชนิดที่2ชนิดนี้เนี่ยจะมีปัญหาก็คือเลือดประจำเดือนออกมากหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนนะคะอาจจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนได้ไม่มากเท่ากับชนิดแรกส่วนชนิดที่3ก็คือการที่เนื้องอกยื่นออกไปนอกตัวมดลูกอันนี้ถ้ายื่นขึ้นมาบนช่องท้องที่มันเป็นที่โล่งๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ายื่นไปทางด้านหลังมันก็จะมีลำไส
1: ้
0: ค่ะมันก็จะกดเบียดเรื่องของลำไส้ทำให้อุจจาระลำบากนะคะท้องผูกแต่ถ้ามันก้อนมันยื่นมาทางด้านหน้าก็จะทำให้กดเบียดกระเพาะปัสสาวะปัญหาก็คือปัสสาวะบ่อยนะคะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอะไรเงี้ยได้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจริงๆต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมีอาการเวลามีเนื้องอกมดลูกจะต้องมีอาการไม่ใช่จริงเดินมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีคือ 50% ของคนไข้อะค่ะไม่มีอาการตรวจเจอโดยบังเอิญจากการตรวจประจำปีก็มีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะคะคุณหมอ
0: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่มีว่า
1: คนปกตินี่ใช้ชีวิตธรรมดาอย่างเราทั่วไปถ้าไม่มีอาการอะไรก็สามารถที่จะเป็นได้เหมือนกัน
0: เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงรณรงค์ว่าให้ตรวจภายในหรือว่าพบคุณหมอสูตินรีเวชเนี่ยค่ะเป็นประจำทุกปี
1: ค่ะ
0: เพื่อตรวจเรื่องของเนื้องอกแล้วก็มะเร็งปากมดลูกพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ามีหลายๆชนิดในคนเดียวก็ได้ค่ะอาจจะมีทั้งในกล้ามเนื้อมดลูกยื่นออกไปข้างนอกแล้วก็มียื่นเข้าไปในโพรงมดลูกด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะรวมๆกันได้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะอาการที่แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดเนี่ยค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอาการหลายๆอย่างพร้อมๆกันคะคุณหม
0: อแล้วแต่ชนิดเลยค่ะอย่างถ้าสมมติถ้าจะมีอาการได้มากก็คือชนิดที่อยู่ชั้นกล้ามเนื้อมดลูกเพราะว่ามีได้ทั้งอาการปวดท้องรอบเดือนแล้วก็มีเรื่องของประจำเดือนมามากค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้ลักษณะของเนื้องอกเนี่ยคุณหมออธิบายสักนิดนึงค่ะว่ามันมีลักษณะเป็นก้อนยังไงแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่กันบ้าง
0: ถ้าสมมติอันตราซาวนะคะส่วนใหญ่เราก็จะตรวจได้จากอันตราซาวเนี่ยประมาณ1เซนขึ้นไปถ้าเล็กกว่านั้นเราก็ตรวจไม่ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราเคยเจอก้อนขนาดประมาณเหมือนเด็กเลยค่ะตัวใหญ่มากค่ะ20กว่าเซนอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าขนาดเล็กๆ 0.5 เซนอะไรเนี้ยจากการผ่าตัดก็มีค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วก็ลักษณะเนื้อเหรอคะของกล้ามเนื้อมดลูกมันจะแข็งๆเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าก้อนมันโตนะคะบางทีบังเอิญเคยมีเคสว่าไปนวดหน้าท้องเดี๋ยวนี้เขาชอบนวดก็ไปคลำๆทำไมมันแข็งๆนี่ค่ะบางทีก็เจอตรงนั้นได้เหมือนกันค่ะ
1: คือสามารถที่จะคลำเจอได
0: ้ได้ค่ะ
1: ด้วยเหมือนกัน
0: ถ้าก้อนมันโตนะคะแต่ถ้าไม่โตนี่มาให้สูตินรีแพทย์เขาช่วยดูดีกว่า
1: ค่ะค่ะอาการแบบไหนบ้างคะคุณหมอที่เราควรที่จะไปพบแพทย์โดยด่วนเลยอะค่ะ
0: จริงๆถึงแม้ไม่ต้องรุนแรงก็ได้นะคะเพราะว่าอาการปวดท้องรอบเดือนเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าคนไทยอดทนค่ะ ไปซื้อยา ทำร้านขายยา กินเนาะ แต่ถ้าไม่รู้สึกว่ามันไม่ปกติอย่างเช่นเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าทานยาเยอะจังเลยเยอะกว่าคนอื่นทำไมทานยาแล้วไม่หายสักที หรือปริมาณประจำเดือนออกมาเนี่ยเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2-3 ชั่วโมงเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เยอะผิดปกติ
0: ใช่หรือว่าจำนวนวันโดยปกติเรามีประจำเดือนประมาณ 5-7 วัน5นี่คือเยอะนะคะแต่ว่า7วันนี่คือกระปิดกระปอยต่ออีกนิดหน่อยแต่ถ้าบางคนเนี่ยมามาก7วันเลยถึง10วันอะไรเงี้ยไม่มีช่วงกระปิดกระปอยเลยต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยแบบบ่อยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องรีบมาหรือว่าปวดท้องรุนแรงกินยาแล้วมันไม่ได้ผลอันนี้ก็ต้องรีบมาตรวจ
1: ค่ะค่ะพอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยค่ะแพทย์จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะ
0: โดยส่วนใหญ่คุณหมอสูตินรีแพทย์ก็จะตรวจภายในก่อนนะคะซึ่งการตรวจภายในมันก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างอย่างเช่นถ้าก้อนมันอยู่ในโพรงมดลูกหรือในชั้นกล้ามเนื้อมดลูกที่ไม่ใหญ่เราก็อาจจะคลำไม่ได้ซึ่งเราก็จะตรวจยืนยันด้วยเรื่องของการทำอันตราซาวด์ซึ่งยังถือว่าเป็นวิธีการที่มาตรฐานนะคะในการตรวจวินิจฉัยเนื้องอกมดลูกนะคะแล้วก็ส่วนการที่ เราคำได้จากการตรวจร่างกายก็มีบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการตรวจภายในและอันตราซาวร่วมกันส่วน อย่างที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเราตรวจภายในละมันคลำไม่ได้นะคะอันตราซาวก็บอกยากว่ามันจะอยู่ในโพรงมดลูกไหมอันนี้ก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าส่องกล้องเข้าไปดูในโพรงมดลูกว่ามันมีก้อนจริงไหมถ้ามีเราก็สามารถผ่าตัดได้นะคะโดยใส่กล้องผ่านทางช่องคลอดนะคะเนาะหรือว่าไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า CT สแกนหรือ MRI ก็ได้แต่อันนั้นก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงไปนิดนึงอาจจะไม่คุ้มค่า
1: ค่ะค่ะค่ะเรื่องของการรักษาค่ะคุณหมอมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
0: การรักษาก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาการก็ตามชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีก้อนเนาะแล้วมีเลือดเป็นก้อนที่ยื่นเข้าไปในโพรงมดลูกอันนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าให้ส่องกล้องเข้าไปในโพรงมดลูกและทำการผ่าตัดซึ่งอันนี้ก็จะไม่มีแผลใดๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อมดลูกนะคะหรือยื่นเข้าไปในช่องท้องนะคะในช่องท้องของเราอันนี้ก็ผ่าตัดตามปกติมันก็การผ่าตัดเดี๋ยวนี้มันก็มีผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องใหญ่ๆนะคะอาจจะแผลในแนวตั้งแนวขวางก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีการผ่าตัดที่เจ็บตัวน้อยก็คือเรื่องผ่าตัดผ่านกล้องนะคะเนาะแล้วก็มีเรื่องของข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องนะคะเนื่องจากว่าแผลมันเล็กฟื้นตัวก็เร็วอย่างนี้ค่ะหรือว่าอาจจะมีทางเลือกอื่นๆอีกในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวิธีที่ใช้ขึ้นเสียงความถี่สูงในการเข้าไปจี้ทำลายเนื้องอกก็ได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือว่าอ๋อเป็นที่มดลูกใช่ไหมก็หยุดเลือดจากที่ตัวมดลูกค่ะก็ฉีดสารเข้าไปอุดเส้นเลือดเอา
1: ค่ะนะคะอย่างในรายที่ต้องใช้วิธีการผ่าตัดนะคะคุณหมอจะใช้สำหรับในเคสไหนบ้างคะ
0: ในกรณีที่มีอาการแล้วเรารักษาด้วยยาไม่ได้ผลยาที่เราให้ก็อาจจะเป็นยาหยุดประจำเดือนนะคะหรือว่ายาฮอร์โมนต่างๆที่ลดปริมาณประจำเดือนแต่ว่าถ้าสมมุติไม่ดีขึ้นเนาะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากก็แล้วแต่ชนิดถ้าสมมุติว่าเราอยากมีลูกก็ตัดมดลูกออกก็คงยังไม่ได้ก็ตัดเอาเฉพาะก้อนออกข้อดีก็คือมีลูกได้อยู่เพราะเก็บมดลูกไว้ให้แต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะมีก้อนเล็กก้อนน้อยที่เราออกไม่ได
1: ้
0: ก็มีโอกาสกลับเป็นซ้ำในอนาคต
1: ค่ะก็คือคนที่ผ่าตัดแล้วก็สามารถมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกคือสามารถที่จะพบเจอก้อนเนื้อได้อีกเหมือนกัน
0: ค่ะถ้าเอาเฉพาะก้อนออกนะคะแต่ว่าถ้าตัดมดลูกก็คือจบเลยค่ะแต่จะไม่มีโอกาสมีลูกเท่านั้นเองค่ะ
1: อย่างในรายที่รักษาหายแล้วเนี่ยค่ะก็คือตั้งครรภ์ได้แต่มันจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์อะไรบ้างไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถึงแม้เราไม่ได้รักษานะคะเราก็สามารถตั้งครรภ์โดยที่มีก้อนนี้อยู่ได้นะคะแต่จะตั้งครรภ์ได้ยากหรือง่ายนั้นอันนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันมีผลกับการมีบุตรยากหรือเปล่าเนาะถ้าไม่มีผลสามารถตั้งครรภ์ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนถ้ามันเป็นก้อนที่ยื่นไปในโพรงมดลูกก็ทำให้ฝังตัวไม่ดีฝังตัวไม่แน่นแท้งได้นะคะหรือว่าคลอดก่อนกำหนดก็ได้ไปเบียดตัวเด็กทำให้เด็กตัวเล็กก็ได้เด็กอยู่ผิดท่าก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าคลอดได้ก็ขวางการหดและตัวของมดลูกก็มีการเรื่องของการตกเลือดหลังคลอดได้เช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนภายหลังการผ่าตัดหรือที่เรียกว่าเราเอาเฉพาะก้อนเนื้อออกนะคะมันก็จะมีช่วงที่เหมาะสมอย่างเช่นไม่ใช่ว่าผ่าตัดเสร็จก็มีลูกได้เลยเราส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้เว้นอย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือนนะคะแล้วค่อยปล่อยให้ตั้งครรภ์ซึ่งถ้าสามารถตั้งครรภ์ได้เองก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
1: ค่ะค่ะทีนี้คนที่เป็นเนื้องอกในมดลูกนี่ค่ะคุณหมอควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้างคะ
0: อย่างที่บอกค่ะว่าความอ้วนไขมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นอาหารมันของทอดที่จะทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นมีไขมันสะสมในร่างกายสูงขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีผลเนาะแล้วก็สารเลี้ยงเนื้อแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อพวกเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ใส่สารพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้อาจจะต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าพอประมาณค่ะแล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอะไรเงี้ยร่วมไปด้วยค
1: ่ะค่ะมีเรื่องของวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เป็น

0: รวจเป็นประจำปีอันนี้ในกรณีที่ไม่มีอาการนะคะแต่ฝากไว้นิดนึงนริแพทย์ใกล้บ้านค่ะ
1: ค่ะอย่างในเรื่องของซีสต์นะคะคุณหมอคะเรื่องของซีสต์เนี่ยมันเรียกได้ว่าจะมีการพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะค่ะอย่างที่บอกไปแล้วโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยกว่า 1% เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติตรวจติดตามละก้อนมันไม่ได้โตขึ้นยิ่งมั่นใจได้เกือบ 99% เลยค่ะว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง
1: ค่ะค่ะก็คือไว้ใจได้หายห่วงนะคะว่าไม่ใช่มะเร็งแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ซีสต์แน่นอน
0: ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงผู้ชมค่ะในการดูแลตนเองแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเองในการที่จะ เรียกได้ว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากนะคะเพราะว่าเราก็เน้นนะคะทางสุตินรีแพทย์ของเราก็เน้นในการตรวจสุขภาพตรวจภายในประจำปีนะคะรวมทั้งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเนาะแต่ว่าถ้ามีอาการผิดปกติก็สามารถปรึกษาสุตินรีแพทย์ใกล้บ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท้องรอบเดือนที่มากผิดปกติหรือว่ามีเรื่องของประจำเดือนมากออกมากออกนานนะคะก็สามารถรับคำปรึกษาจากสุตินรีแพทย์ใกล้บ้านได้ค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะก็ต้องดูแลรักษาแล้วก็ดูแลเรื่องของอนามัยส่วนตัวกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์หญิงอุบลแสงอนันต์รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับในรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรื่องของเนื้องอกนะคะคุณหมอก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าไม่ใช่มะเร็งแน่นอนก็หายห่วงกันได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดกันได้ด้วยที่สำคัญก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยเลือกอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพที่สำคัญคือหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำกันด้วยค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมทีอ่ะเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เข้าได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากับพื้นให้กับคนแม่แจ่มครับ
0: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบๆล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
2: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้ค่ะโดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือไม้ใช้สอยนะคะอย่างที่2ก็เป็นไม้ผลแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ประโยชน์4อย่างเนี่ยก็หมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูงชั้นลูกน้ำ1 2นะคะเขาก็ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินและน้ำให้คงอยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะส่วนป่าที่ปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

0: 15ไร่5ปีรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันนี้ที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําพระราชินีจะเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําวันนี้กาแฟที่เนี่ยเป็นกาแฟสายพันธุ์พระราชทานเราเพาะไว้เป็นแสนต้นนะครับเรานี้เราก็ขยายผลทั้งกลุ่ม15ไร่5ปีรอดทั้งในส่วนของคุณครูสกรที่เอาไปจ่ายแจกกับลูกศิษย์บนดอยทั่วทั้งอำเภอแม่แจ่มนะครับรวมไปถึงในส่วนของกรมป่าไม้ก็นําไปขยายผลให้กับสมาชิกปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี้วันนี้ที่แม่แจ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ลดในเรื่องของหมอกควันเป็นพื้นที่เครดิตคาร์บอนเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกษตรเคมีเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียนรู้อย่างเท่าทันในเรื่องของพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและมีมูลค่าเพิ่มเช่นกาแฟวันนี้พระเจ้ากาแฟทำแล้วที่แม่แจ่มครับ
1: จากแนวคิด15ไร่5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับซึ่งวันนี้นะครับถ้าหากว่าพูดถึงอำเภอบ้านทินะครับเขาก็จะเป็นชุมชนถิ่นวิถีสามไตครับสามไตที่ว่าก็จะมีไตยองไตลื้อและไตยวนครับแน่นอนนะครับวันนี้เราได้มาเที่ยวแบบชาติพันธุ์แล้วเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพื้นที่กันหน่อยแต่ยังดูไม่ออกนะครับว่าจะใส่เป็นไตอะไรนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องการแต่งกายของชาติพันธุ์ของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีของกินมีแหล่งช้อปปิ้งมีแหล่งเช็คอินถ้าพูดถึงอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนก็ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนคือผมขับรถมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับแล้วจุดที่เริ่มต้นตรงนี้คือบริเวณสวนที่เขาเรียกกันว่าไอรักบ้านทิครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของการท่องเที่ยวแบบวิถีถิ่น3ไตกับอำเภอบ้านทิครับ

ผู้ชมเปลี่ยนชุดแล้วอันนี้เป็นไทลื้อนะครับแต่จริงๆแล้วคือจะมีหลายสีบางทีเราอาจจะเห็นเป็นโทนสีดำบ้างนะครับวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นโทนสีนี้บ้างดีกว่าก็กางเกงใส่สบายๆเสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เหมือนที่เราเคยได้เห็นกันทั่วๆไปของไทลือนะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะครับหลังจากที่เราไปเช็คอินตรงบริเวณแปลงดอกไม้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้คุณผู้ชมครับข้างหลังคืออุโบสถเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นอุโบสถบ้านแพะนะครับซึ่งเขาบอกว่าสร้างขึ้นก่อนที่ต้นตระกูลของพี่น้องไทลือบันทิได้อพยพมาจาก12ปันนาสถานที่แห่งนี้นะครับใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาของพี่น้องตำบลบ้านทิในวันเข้าพรรษาและจัดกิจกรรมประเพณีตาลก๋วยสลากในวันออกพรรษาของทุกปีครับเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองแหละครับ

0: สวัสดีครับแม่ๆครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: ต้องทักทายยังไงครับคนไทยลือต้องบอกว่าสวั
1: สดีเจ้า
2: อ๋อสวัสดีเจ้าเหมือนกันทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี
1: ้แป้งตุ๊กตาเจ้าทำตุ๊กตา
2: อ๋อเหรอครับตุ๊กตาก็ตุ๊กตา มีการพิมพ์พยัญชนะไปเลยตุ๊กตาเป็นที่ระลึกของทางไทยลือ
1: เจ้า
2: อ๋ออันนี้ก็จะเป็นชมรมของชมชนของเราเลย
1: ชุมชนของงานของหมู่สามบันที
2: ครับ
1: มันปิ้นชมรมทำตุ๊กตาเจ้า
2: อ๋อ
1: วิสาหกิจชุมชน
2: ครับแม่เอกแต่งตัวเป็นไทยลือแล้วอะแต่ยังเอกยังไม่ได้พกหัวเลยแม่พกหัวเอกหน่อยได้ไหมอะ
1: จ
2: ะได้เต็มยศนะแม่เน
1: า
2: ะแม่พกเป็น
1: ปิ้นอยู่
2: คือผู้หญิงผู้ชายเขาพกต่างกันไหมแม่
1: ว่าต่าง
2: ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: เหมือนกันเจ้า
2: อ๋อโอเคครับระหว่างนี้เราก็คุยกันไปจริงๆก็คือของตุ๊กตาตรงนี้เราเป็นตุ๊กตาทั่วไปแต่ว่าเรามาแต่งกายเป็นไทยลื้ออย่างเงี้ยแหละครับแม่
1: เจ้า
2: อ๋ออันนี้เป็นที่ใส่กุญแจ
1: เจ้าต
2: ี
1: ใส่กุญแจ
2: แล้วก็จะเป็นอันนี้คือขนาดเล็กแต่จริงก็จะมีตัวใหญ่เหมือนกัน
1: เจ้ามีขนาดกลางเจ้า
2: ครับเดี๋ยวนะครับถ้าตัวสระอัวให้เปลี่ยนเป็นสระโอก็จะเป็นโตใหญ่
3: โตใหญ
2: ่โตใหญ่
3: โตใหญ
2: ่ก็โตใหญ่อ๋อโตใหญ่โตลง
1: โตใหญ
2: ่โตโตโตลงอันนี้เรียกว่าโตลงได้ไหม
3: โตลงก
2: ็
3: ได
2: ้โตลงก็ได้เสร็จแล้วเหรอแม่
1: เจ้าเดี๋ยวเราพอตั้งหนาอ๋อรอแล้ว
2: รอแล้วเนาะ
1: เจ้า
2: อันนี้เราทำส่งที่ไหนยังไงครับแม่ครับนี
1: ่ก็อีเมลก็คล้ายเลยเจ้า
2: อืม
3: เฟซออนไลน
2: ์มีเฟซด้วยเหรอครับแม่ครับ
1: มีเจ้า
2: อ๋อแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันไปอ๋อถักเปียให้กล้าวผมให้อย่างเงี้ยเหรอครับ
1: เจ้า
2: ตัวเท่าไหร่ครับแม่แบบนี
1: ้ตัวหาอันนั้น60เจ้า
2: อันนี้60
1: เจ้า
2: อ่ะคุณผู้ชมตัวละ60บาทพร้อมโอนที่ระลึกสั่งมาได้เลยนะครับใส่แพ็คเกจจิ้งแบบนี้ได้เลยแต่ก็คือเสื้อมันก็จะมีหลากหลายสีเหมือนที่เราใส่กัน
1: มันมีหลายสีพอดีแม่ก็พอดีลือเนี่ยมันเป็นสีดำเนาะเราพอดีตุ๊กตาเนี่ยมันละอ่อนหน่อยมันตัวหน่อยเนาะเลยแม่ก็เลยใส่เสื้อหลากสีของมัน
2: อ๋ออันนี้ผู้ชายไหมแม่สะพายย่าม
1: เจ้า
2: อ๋อครับผู้ชายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าผู้หญิงก็คือผมยาวก้าวผมแบบนี้
1: มันมีผมเหลืองผมสีน้ำตาลตัวเจ้า
2: ผมเหลืองผมสีเหลือง
1: ผม
2: ไทยลือของแม่ก็จะเป็นแบบเน้นเป็นสีๆเหมือนกันใช่ไหมชุดที่แม่ใส่กันอ่ะ
1: มันมีหลายแบบ
2: อ๋อเหรอครับ
1: เราประกันถามมันมีพื้นเดียวมาก่อนเดียวก็เป็นใส่กับมันมาถึงวันเด็ก
2: ยังไงนะครับคือเป็น
3: มาด
1: ู
3: งาน
1: มาด
2: ู
1: งาน
2: แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสีเข้มๆแบบนี
1: ้
2: แต่สีลายๆแบบนี้คือแล้วแต่ที่เราจะเอามาใส่ใช่ไหมแม
1: ่ส่วนอันนี้ประจำหมู่บ้าน
2: อ๋อของประจำหมู่บ้านแต่ถ้าผู้ชายก็คือแต่งแบบเอกนี้ใช่ไหมครับ
1: เจ้ามันเป็นสีน้ำเงินเจ้า
2: อ๋อเป็นสีน้ำเงินด้วย
1: วันนั้น
2: ที่ห้อยที่แขวนไว้ไหนแล้วล่ะหาไม่เจอแล้วเอาคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่สนใจแม่มีเพจใช่ไหม
1: เจ้าม
2: ีเพจเนาะก็สามารถสั่งได้หรือว่าจะมาศึกษาดูงานได้นะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคุณผู้ชมที่อยากจะพาลูกสาวนะครับที่กำลังแบบรักตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพามาตกแต่งพามาเหมือนกับที่คุณแม่เขาทำแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะสั่งซื้อก็ได้นะครับราคาจับต้องได้69บาท
1: แบบเดิมมันเป็นอย่างอีกแล้วมัน
2: ครับสนใจสินค้าตอนไหนก็สั่งได้เพจแม่ชื่ออะไร
1: เพจแม่ชื่อตุ๊กตาไทยลือบ้านทิ
2: ตุ๊กตาไทยลือบ้านทิคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจแล้วก็สามารถจองสินค้าได้เลยนะครับจะ10ตัวจะหลายๆตัวก็ได้ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและโตใหญ่โตลง
3: โตใหญ่
2: โตลงนะครับอันนี้คือไตที่1คุณผู้ชมครับที่อําเภอบ้านทินะครับชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนบ้านอะไรนะครับหมู่3
1: ชุมชนบ้านทิหมู่บ้านทิลงหมู่3เจ้า
2: บ้านทิหลงบ้านทิหลวง
1: เจ้า
2: หมู่ที่3นะครับตามมาที่นี่ได้เลยคุณผู้ชมสนุกดีครับขอบคุณนะครับแม่ครับขอบคุณครับโตใหญ่โตหลง
3: โตใหญ่โตลง

0: พ่อพิชานสวัสดีครับ
1: ครับวันดีครับยินดีจนรับบ้านไทลื้อครับ
2: บ้านไทลื้อแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมพ่อครับสร้างเมื่อปีไหนนะพ่อครับ
1: 2494ครับ
2: 2494ก็ประมาณ70กว่าปีนะพ่อเนาะ
1: ครับ
2: ครับแต่ก็คือมีการซ่อมแซมบ้างบางส่วนใช่ไหมพ่อครับ
1: มีมันก็ตามอายุของมันเนาะเอาต้องซ่อมแต่ก่อนนี้ปิ้นกระเบื้องดินเผา
2: อ๋อ
1: แล้วมันโดนนั่นลูกเห็บ
2: ครับ
1: มดตึงหลังเลยเปลี่ยนปิ้นกระเบื้องแบบนี้
2: ดินเผาดินขอที่เป็นแผ่นแดงๆคุณผู้ชม
1: ครับ
2: อันนั้นคือหายากแล้วเมื่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะมุงแบบนั้น
1: ครับ
2: แต่อายุอานามพอมันโดนแดดโดนฝนไปมันก็จะผุพังไปเนาะ
1: ครับ
2: ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม
1: ่ครับ
2: ครับจริงๆพ่อวิชานเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับ
1: รุ่นที่3ครับ
2: โอ้เหรอครับ
1: ครับ
2: รุ่นที่3ถ้าดั้งเดิมจริงๆก็คือน่าจะเป็นตั้งแต่คุณตา
1: ครับ
2: ใช่มั้ยฮะคุณตามาถึงคุณแม่แล้วก็มาถึงลุงวิชานครับอ๋ออันนี้คุณผู้ชมเราเรียกกันว่าหำยนต์นะพ่อเนาะ
1: หำยนต
2: ์จะมีอยู่ประตูหน้าห้องนอนของแต่ละบ้านแต่ลวดลายจริงๆเห็นบอกว่ามีคนขอซื้อพ่อด้วยใช่ไหม
1: มี
2: แต่เราไม่ขายแล้วพ่อเนาะอันนี้จริงๆหำยนต์ถ้าคนไทยรื้อเขาจะเอาไว้มีไว้แบบเหมือนเป็นการป้องกันอย่างนี้นะพ
1: ่อครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านเราบอกถึงท่านอะ
2: ครับก็จะเป็นความเชื่ออยู่2อย่างก็คือเป็นการป้องกันสิ่งชั่วร้ายเพราะสังเกตว่าเขาจะเอาติดข้างบนประตูห้องนอนแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงสถานะเมื่อก่อนเศรษฐีหรือชาวบ้านดูจากหำยนต์อันนี้ครับแผ่นนี้อันนี้เรียกว่าหำยนต์แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่อยู่บนหลังคาบ้านอันนั้นน่ะเราเรียกว่ากาแลนั่นเองแยกกันให้ออกนะระหว่างหำยนต์กับกาแลอันนี้ก็เป็นอีก1เอกลักษณ์ของคนไทยรื้อเราเนาะพ่อเนาะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้ดูก่อนคิดถึงตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนเลยอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านเด็กๆคงงงใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรแต่จริงๆอันนี้มันคือที่แบบเนี่ยขัดพื้นจะทำให้พื้นมันเพราะเมื่อก่อนเนาะพ่อเนาะเราจะต้องแบบพื้นบ้านจะต้องแบบมันเงาสะอาดเพราะยิ่งเป็นไม้สักเนาะ
1: ครับ
2: พ่อก็ใช้อันนี้อยู่แต่พี่เอกใช้ตอนอยู่โรงเรียนประถมเราก็จะขัดอย่างนี้แหละ
1: ครับ
2: หายไปนานแล้วอ่ะอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านคุณผู้ชมสังเกตว่าบ้านแบบสมัยก่อนเขาก็จะแบบโล่งๆเพื่อรับแสงรับลมเนาะ
1: ครับรับลมครับ
2: อ
1: ันนี้คือห้องนอน
2: อ๋อ
1: ลือเฮือนไทยลือห้องนอนจะเป็นห้องนอนเดียวจะนอนรวมกันครับ
2: พ่อแม่ลูกก็จะนอนด้วยกันโอ้แต่ประตูมันก็จะมีทั้งข้างหน้ากับฝั่งนี้สองฝั่งนะพ่อเนาะก็จะมีมุ้งของพ่อของเด็กของลูกแต่ละคนกันไป
1: ครับ
2: นี่เห็นไหมหำยนต์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะพ่อเนาะ
1: ครับ
2: โอ้อุปกรณ์ครบทุกอย่างหม้อแกงหม้อใหญ่มากเด็กๆนี่คือแบบ
1: คือคนมันนักครับ
2: ครับ
1: คนมันนัก
2: อ๋อเมื่อก่อนลูกเยอะพ่อเนาะ
1: ครับ
2: ครับเลยต้องใช้หม้อใหญ
1: ่
2: หม้อแบบนี้นึกถึงแกงอ่อมเลยอ่ะนึกถึงน้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยอ่ะอันนี้ครัวไฟเขาเรียกว่าครัวไฟแบบดั้งเดิมมีกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยมีอะไรพ่อไหอันนี
1: ้ไหสำหรับใส่ห้าใส่เกลือครับ
2: อ๋อปลาร้ากับเกลือ
1: ครับ
2: เกลือก็จะเรียกว่าเก๋อ
1: ครับเกลือครับ
2: เกลือแต่เป็นภาษาไทยลือก็จะเป็นเก๋อเ
1: อออันนี้เป็นห้องฟ้าเข่าไว้เวลา
2: หนึ่งข้าวเหนียว
1: หนึ่งข้าวเหนียวมันฮ้อน
2: ครับ
1: ฟ้าเข่านี่คุณนักมันนักตรงพอที่ฟ้าเข่าฟ้าเข่าใหญ่แสดงว่าคุณนัก
2: แสดงว่าวันหนึ่งหุงข้าวเอ้ยไม่ใช่นึ่งข้าวกันแบบใหญ่เยอะเลยสิพ
1: ่อนะครับ
2: เพราะว่าจะต้องแบบใช้คนกันตรงนี้เพื่อไปใส่ในกล่องข้าวอีกทีหนึ่ง
1: ตรงหนึ่งเจ้าหนึ่งแรงครับหนึ่งครั้งเดียวผมป๊อกกินครับ
2: กี่คนพ่อเมื่อก่อน
1: ประมาณเกือบ20คนครับ
2: โอ้ยเหรอครับ
1: ครับถึงลูกจ้างทำนาถึงไงยังหมดเลย
2: อ๋อ
1: ลูกจ้างทำนาต้องมานอนที่บ้านนี
2: ่ถึงว่าสิแบบใหญ่มากเพราะบ้านเอกมีแค่ประมาณแบบครึ่งนี้เสร็จ1ส่วน3แค่นั้นเองอ่ะ
1: ที่อื่นมันจะไม่ใหญ
2: ่ครับอันนี้ก็จะได้แบบฟิลห้องครัวแบบไทยรื้อจริงๆ

0: อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับระเบียงแต่จริงๆก็คือเราเรียกว่ากันจานนะว่าเนาะจานหรือว่าชานหรือว่าระเบียงอ่ะแต่จริงๆแต่เดิมแล้วไม่มุงหลังคานะพ่อ
1: คร
0: ับเพราะมันก็จะต้องเป็นที่โล่งแบบนี
1: ้ที่โล่ง
0: ครับเพื่อเอาอะไรมาตากมาจริงๆอาจจะแบบมาล้างอะไรก็จะใช้บริเวณตรงจานแบบนี้แหละเพราะว่าการทำจานจะต้องติดกับห้องครัวห้องครัวหรือว่าห้องโค
1: อ
0: ันนี้แล้วพ่ออันนี้เขาทำอะไรอ่ะ
1: อันนี้หิ่งสำหรับหอยน้ำตุ่น
0: อ๋อ
1: แล้วว่าไว้ของอะไรยังก็ได
0: ้ครับ
1: ซูนมาครับเปิดจะไว้น้ำตุน
0: น้ำต้นที่เราจะต้องใส่น้ำเอาไปเสิร์ฟให้กับแขกที่มาเที่ยว
1: มาเอวบ้าน
0: มาแอวบ้านอย่างเงี้ยเนาะคือเต๋อน่ะเต๋อคือห้องโถงเหมือนกับห้องรับแขก
1: ครับ
0: ซึ่งเราอยู่ข้างหน้าเมื่อสักครู่อ่ะที่เราเจอพ่อวิชาอันนั้นน่ะเรียกว่าเต๋อแต่ตรงนี้เรียกว่าจานหรือว่าชานหรือว่าระเบียงนั่นเองนะครับจริงๆพ่อสามารถให้กองถ่ายละครภาพยนตร์มาใช้สถานที่ถ่ายได้ใช่ไหมพ
1: ่
0: อก็ติดต่อผ่านฐานหรือติดต่อผ่านทางเทศบาลแล้วประสานมาที่พ่อวิชาญก็ได้เพราะโลเคชั่นแบบนี้ผมว่าจริงๆถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะมากๆสำหรับเฮือนไทยลือแบบนี้หรือจะมาเที่ยวมาศึกษาดูงานก็ได้นะพ่อเนาะครับก็ติดต่อพ่อวิชาญได้วันนี้ขอบคุณครับพ่อครับแอลหน้าไม่แอลไม่แอลก็คือไม่แอลเนาะ
1: ไม่
0: แอล
1: ครับ
0: ไม่แอลไม่แอลเฮือนไทยลือ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาชาวบ้านของพี่น้องไทลืออีกอย่างนึงนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับแม่ดีและก็แม่นางสว
1: ั
0: สดีแม่ดีแม่นางครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่จะคุยเรื่องตรงนี้การแต่งตัวของทั้งสองแม่ถ้าเทียบกันกับกลุ่มของแม่วานก็จะเป็นสีสันอีกแบบนึงอันนั้นก็จะเป็นไทลือเหมือ
1: นก
0: ันของคุณแม่ก็จะเป็นแบบมีเป็นอีกลวดแบบนึงแต่ก็เป็นไทลือเหมือนกันนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ครับแต่ตรงนี้เน้นเป็นสีดำกับสีแดงสำหรับผ้าถุง
1: เจ้า
0: ครับอันนี้เราทำอะไรกันครับแม่เรียกว่าอะไรครับอันนี
1: ้น้ำทุ่ง
0: น้ำทุ่ง
1: น้ำทุ่ง
0: ครับสมัยก่อนเขาใช้ทำอะไรแม่ใส่น้ำหรอ
1: ทำไมตอนนี้เปิ้นบอกได้ใส่อันนี้นะเปิ้นก็เอาไปตักน้ำน้ำบ
0: ่ออ๋อ
1: ใส่นี่เหรอดึงไปลงไปน้ำบ่อตักน้ำขึ้นมา
0: ตักน้ำขึ้นมาเมื่อก่อนเด็กๆ เขาไม่มีถังน้ำไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ภาชนะใส่อะไรใดๆทั้งสิ้นภูมิปัญญาของเขาก็จะเป็นการสักสารอยู่แล้วแล้วก็ทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาเรียกว่าน้ำพุ่งแต่จริงๆพอสารมันก็จะรั่วนะแม่อันนี้เราเอาอะไรทา
1: อันนี้ขี้ยาเนี่ย
0: ขี้ยา
1: เจ้า
0: ขี้ยาไทยลื้อหรือถ้าเราเรียกกันทั่วไปก็คือชานรงค์นะแม่เนาะ
1: อ
0: ๋อเด็กๆชานรงค์คืออันนี้นะอันนี้มันได้มาจากต้นไม้ใช่ไหมครับ
2: ต้นไม้โพรงไม
0: ้ต้นไม้โพรงไม
1: ้มันอยู่ในโคนไม้นั่นแหละ
0: ครับครับคืออาจจะเจอทั้งต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็ต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: มันก็จะออกมาแบบนี้แหละแล้วเราก็เอามาทาตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วออกแม่นางสารวันนึงได้ประมาณวันละกี่ใบ
2: ว
0: ัน
2: หนึ่งนะ
0: ครับ
2: 10ใบก็ได
0: ้หุ้ยเหรอครับแม
2: ่
0: อย่างนี้เลยเหรอ
1: ถ้าเราทำจำเล็บนี้แล้วนะ
0: ครับ
1: เขาทำตอกทำยังได้อาจารย
0: ์แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไหมแม่ผู้ชายก็จะต้องไปทำเส้นตอกออกมาทำไม้ไผ่ออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ทำแบบนี้แต่ตอนนี้พอเรามาทำเป็นสินค้าแบบนี้มันก็จะเป็นของตกแต่งไปได้ใช่ไหมครับแม่ครับสามารถมาสั่งซื้อได้เลยอันนี้ประมาณใบเท่าไหร่แม
1: ่อันเนี้ย
0: คร
1: ับ อันนี้ไปขายที่นี่เนี่ยถ้าท่านบ่ได้ใส่ตีนอย่างครั้งนี้ก็ใส่50บาท
0: ครับ
1: คนรับส่งไปนะ
0: ครับ
1: คนมาหาบ้านนะถ้าไปขายอย่างนี้ใบละ100อย่าง
0: นั้นแต่จริงๆอ่ะ
2: ที่ออกงานออกบูธ
0: คือความจริงมันเมื่อก่อนจริงๆเขาเอาไว้ใส่น้ํา
1: เจ้า
0: แต่พอยุคนี้อ่ะเอกจะนึกถึงแบบใส่ผลไม้บนโต๊ะอาหารนะแม่เนาะได้เลยคุณผู้ชมว่าแบบนี้แล้วก็จะเป็นของที่ระลึกเล็กแบบนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่แต่นี่เรายังไม่ได้ลงไอชานาลงใช่ไหมครับแม่ครับแต่จริงๆถ้าหากว่าจะให้เป็นของที่ระลึกที่มันดูหรูยิ่งขึ้นนะครับเหมือนแบบถ้าย้อนไปตอนประชุมเอเปกอะเอกว่าอันนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมฮะสวยเนาะแม่เนาะใส่กล่องแบบนี้เลยอย่างดีนะครับแล้วมั่นใจว่าคนที่แบบดูห่วงจุ้ยอะถ้ามีแบบนี้เป็นสีทองใส่เงินใส่ทองก็จะไม่รั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีความเชื่อแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะก็จะเหมาะสำหรับอยู่ในห้องนอนก็ได้อยู่โต๊ะทำงานก็ได้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่จะมีแบบหลายแบบใช่ไหมแม่ไม่ใช่มีแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นลวดลายเป็นสีอีกแบบนึงอันนี้แบบนี้ก็มีนี่แวะมาเรียนรู้แล้วก็แวะมาซื้อของตรงนี้ได้อย่างข้างหลังของแม่ก็จะมีอีกหลายแบบเลยแม่ครับเป็นอะไรบ้างคะแม่มันวางโทรศัพท์ได้เรื่อยๆตรงนั้นนะคะแม่หรือว่าเราต้องการวางสิ่งของต่าง
1: ๆวางสิ่งของต่างๆก็ได้แค่อย่างนี้แบบนี้
0: เนี่ยแบบอันนี้เลยแม่อันนี้ที่เป็นสีดำอย่างนี้คืออ ๋
1: อ
2: เนี่ยวางโทรศ
1: ั
2: พท
1: ์
2: ได้
1: โทรศัพท์ได
0: ้ดีเลยอ่ะเรียกว่าน้ำทุ่งน้ำทุ่งจริงๆถ้าเป็นคนเหนือคนเมืองก็จะเรียกกันว่าน้ำคูที่แบบเป็นเหมือนกับคูถังหรือถังน้ำแต่อันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมชาวบ้านเมื่อก่อนเอามาใส่น้ำเด็กสังเกตเห็นไหมละครพีเรียดละครย้อนยุคอ่ะเราก็จะเห็นอันนี้นะแม่เนาะแวะมาซื้อได้ที่อันนี้หมู่บ้านอะไรนะแม่เราเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไร
1: หมู่บ้านป่าเปา
0: บ้านป่าเปาตำบลบ้านทิ
1: เจ้า
0: อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางของการเที่ยวกัน3ไตนะครับตามที่พาไปดูการทำ ตุ๊กตานะครับพาไปเฮือนไตลื้อแบบดั้งเดิมแล้วแล้วก็พามาดูเครื่องจักสานงั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปไหว้พระคุณผู้ชมมาถึงที่นี่ไม่ไปไหว้พระไม่ได้ที่นี่เขาบอกว่ามีวัดดอนชัยที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วก็ไปกราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลกันขอบคุณทั้งสองแม่ครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาเช็คอินอีกหนึ่งแห่งนะครับที่บอกกันว่าวัดศรีดอนชัยครับวัดศรีดอนชัยสร้างเมื่อปี2460ตามประวัติศาสตร์ที่เขาได้เล่ากันมานะครับว่าคือแต่เดิมเนี่ยวัดศรีดอนชัยไม่ได้อยู่บริเวณแห่งนี้ไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแต่แห่งเดิมนั้นนะครับน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาครับชาวบ้านกับเจ้าอาวาสก็เลยตกลงกันว่างั้นเราย้ายวัดมาอยู่อีกแห่งหนึ่งดีกว่าซึ่งเป็นแห่งบริเวณแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบริเวณทิศตะวันออกของแม่น้ำกวงนะครับเป็นที่สันดอนและก็ที่สูงจริงๆคนในพื้นถิ่นคนที่นี่เขาจะเรียกกันว่าวัดสันดอนใจเสร็จแล้วเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นวัดศรีดอนชัยในปัจจุบันครับซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเรียกว่าพระพุทธเฉลิมสิริราชนะครับซึ่งเจ้าอาวาสและคณะศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับร่วมกันสร้างขึ้นนะครับซึ่งสูงถึง59ศอกนะครับ59ศอกกันเลยแล้วครับถือว่าค่อนข้างจะสูงทีเดียวแล้วครับซึ่งดำเนินการนะครับก่อสร้างตั้งแต่วันที่15เมษายน2538นะครับที่เรียกกันว่าพระพุทธเฉลิมสิริราชที่วัดศรีดอนชัยอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับเป็นไงคุณผู้ชมครับสำหรับการมาเช็คอินที่อำเภอบ้านทิในครั้งนี้จริงๆลำพูนเราเคยไปทุ่งหัวช้างเราเคยไปอำเภอเมืองแล้วก็มาบ้านทิสำหรับ EP นี้เลยนะครับแล้วจริงๆยังเหลืออีกหลายอำเภอของจังหวัดลำพูนครับลำพูนไม่ได้เป็นเมืองรองนะครับคุณผู้ชมต้องลองมาเที่ยวนะครับมาเช็คอินมาแต่งกายเป็นไทยรื้อแบบเอกแบบนี้มาซื้อของที่ระลึกอุดหนุนชุมชนคนในท้องถิ่นมาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์กันได้นะครับที่อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับขอบคุณแม่ผู้รายการของเราในวันนี้ทุกคนและขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเช็คอินถิ่นเหนือมาโดยตลอดครับเดี๋ยวไว้โอกาสต่อไปผมจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงรักเมืองแพร่

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำมาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมาไปมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวคนออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหมู่นี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของมูมิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: บันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีบูรณาการงานวิจัยยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมลงพื้นที่วัดภูมินจังหวัดน่านตรวจสอบความชื้นรอยร้าวการสุดตัวหลังเผชิญน้ำท่วมซ้ำในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดถนน1090ต้องไม่เป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณถาปกรณ์แก้วบ้านฝายและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีกับข่าวภาคเหนือติดตามได้สดๆตอนนี้ Digital TV กฎหมายเลข11หรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคเหนืออัปเดตกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับ
2: ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมก็ยังต้องคอยเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันอยู่นะคะดังนั้นหากคุณผู้ชมมีแพลนจะเดินทางไปไหนก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันให้ดีก่อน
1: ใช่ครับอยู่พื้นที่ไหนบอกกล่าวเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือนะครับข่าวภาคเหนือข่าวแรกวันนี้นะครับมาติดตามในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นแผนการวิจัยพื้นที่สูงกันบ้างนะครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการการวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์นายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมีการมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงค่ะได้กล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
3: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
1: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ได้มีการกำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการสร้างการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสามารถเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง

0: และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เป็นเชิงบวกต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองนะครับ
1: พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้ค่ะมีเครือข่ายประชาชนเชียงใหม่และกลุ่มชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยหรือ CAN รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ติดตามคดีร้องเรียนการหัวเลือกตั้งสว.ที่สำนักงานกกต.เชียงใหม่ค่ะบรรยากาศความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในภูมิภาคค่ะสอดรับกับการชุมนุมใหญ่ในส่วนกลางโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายประชาชนและชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยหรือ CAN ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการตั้งแคมป์และปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: ทางด้านของนายชาติชายธรรมโมผู้ประสานงานประชาชนชาวเชียงใหม่และเครือข่ายชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยหรือว่า CANได้มีการเปิดเผยถึงการติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมที่ถูกร้องเรียนการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับซึ่งในวันนี้ทางกกต.ได้มีการนัดประชุมเพื่อลงมติว่าจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนไปยังศาลฎีกาหรือไม่โดยทางกลุ่มเครือข่ายได้มีการปักหลักค้างคืนเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยและท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จากกระแสสังคมแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนทางเครือข่ายก็คาดหวังว่ากกต.จะมีคำสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วครับ
1: สำหรับท่าทีของเครือข่ายต่อการตัดสินของกกต.ค่ะแบ่งออกเป็น2แนวทางคือหากกกต.มีคำสั่งฟ้องทางกลุ่มพร้อมที่จะแสดงความชื่นชมในการทำหน้าที่แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะหากไม่มีการสั่งฟ้องทางเครือข่ายจะออกแถลงการประณามการทำงานและเตรียมนัดรวมตัวครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองต่อไปค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ผมคิดว่าจากกระแสสังคมจากเมื่อวานที่มีการเดินขบวนที่กรุงเทพและหลายจังหวัดประจักษ์กิจกรรมทั้งที่เชียงใหม่คิดว่ากกต.ก็เห็นแล้วว่ามันมีหลักฐานและผู้คนไม่พอใจในเรื่องนี้ผมคิดว่ากกต.ต้องสั่งฟ้องแน่นอนถ้ากกต.สั่งฟ้องเราก็คิดว่าน่าจะชื่นชมเขาในฐานะเขาเป็นประธานที่ได้เพราะหน้าที่กกต.เมื่อได้เห็นหลักฐานและเชิงประจักษ์และรู้ว่าคนไม่พอใจแล้วกกต.เราควรจะต้องสั่งฟ้องแต่ถ้าเขาไม่สั่งฟ้องเราก็คิดว่าเราก็จะต้องประณามกกต.ต่อไปครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผู้คนเนี่ยติดตามกันใช่ครับทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ที่มีการติดตามเรื่องนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูท่าทีกันต่อใช
1: ่ครับผ
0: มมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลังจากที่อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยผ่านพ้นไปละในเรื่องนี้ก็มีการลงพื้นที่สำรวจนะครับหลายๆหน่วยงานได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยเฉพาะโบราณสถานหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเช่นคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่วัดภูมินจังหวัดน่านนะครับได้มีการตรวจสอบความชื้นรอยร้าวการทรุดตัวหลังเผชิญน้ำท่วมครับคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนำโดยนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนายประดิษฐ์สังขจายรองประธานคณะกรรมการคนที่1และนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2ในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่2พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงพื้นที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายภายหลังที่จังหวัดน่านประสบอุทกภัยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
1: ทางคณะกรรมการค่ะได้สำรวจบริเวณพระอุโบสถและพื้นที่โดยรอบพร้อมรับฟังข้อมูลจากพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดภูมินซึ่งสะท้อนความกังวลว่าพื้นที่โดยรอบค่ะมีน้ำขังและความชื้นสะสมการสำรวจก่อนหน้านี้พบรอยแตกร้าวหลายจุดและลักษณะการทรุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถซึ่งคณะกรรมการค่ะจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่รวมถึงข้อเสนอและปัญหาที่ได้รับจากวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปหารือร่วมกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในลำดับต่อไปเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูดูแลและป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมินทร์และโบราณสถานสำคัญของจังหวัดน่านค่ะพาไปดูในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนการศึกษากันในพื้นที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค scaffolding แก่ครูภาษาไทยค่ะนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค scaffolding แก่ครูภาษาไทยและอาสาสมัครช่วยสอนเสริมที่ห้องประชุมพระบาท1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางค่ะได้ดำเนินการ

0: ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อสนองพระราชดำริขออภัยค่ะเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนให้สามารถอ่านออกเขียนได้มีจำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย59โรงเรียนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย187คน
1: ครั้งนี้ถือว่าเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้โรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
0: ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1เขต2และเขต3ศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางครูภาษาไทยจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอรวม100คนค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเรื่องของการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากยุคที่เป็นยุคดิจิทัลแล้วน้องๆเข้าถึงสื่อต่างๆบางทีจะใช้ภาษาที่ผิดๆไปด้วยก็มี
0: บางทีอาจจะคิดว่าภาษาที่ผิดที่เห็นในตามโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นภาษาที่ใช้กันจริงซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่
1: ใช่ครับผมดังนั้นก็มีการให้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปส่งเสริมเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับไปกันที่จังหวัดแพร่กันต่อนะครับที่จังหวัดแพร่ทางหลวงแพร่ครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ริมทางหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่บริเวณทางหลวงหมายเลข105ตอนทางเลี่ยงสนามบินแพร่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนริมทางหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีบุคลากรกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: โดยกรมทางหลวงระดมบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการดูแลทางหลวงอาทิการทาสีศาลาทางหลวงและขอบทางการทำความสะอาดป้ายจราจรทางเท้าและผิวจราจรรวมถึงการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะ
1: เดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: พาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตค่ะที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569จังหวัดเชียงใหม่41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศทางด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติ
0: ซึ่งในงานนะครับมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์และการมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์และองค์กรต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อยกย่องผู้มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับ
1: วันเยาวชนแห่งชาติค่ะตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

0: โดยวันดังกล่าวค่ะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์สองพระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์จึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนไทยได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศค่ะ
1: การยกย่องเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เอาแบบอย่างนี้ไปปรับใช้กับตนเองด้วยรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆก็จะได้เข้ามาส่งเสริมให้นำเอาศักยภาพของเยาวชนไปต่อยอดได้อีก
0: ใช่ค่ะแน่นอนว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตแน่นอน
1: ครับมาดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับทางด้านของสำนักงานศึกษาธิการภาค5ขออภัยครับภาค15ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ Inspire Education ปีที่2ครับสำนักงานศึกษาธิการภาค15จัดงานมหกรรมวิชาการ Inspire Education ปีที่2ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์การศึกษาไทยสู่คุณภาพที่ยั่งยืนประจำปี2569ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นเวทีนะครับให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้บริหารการศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับ
0: โดยนายเอกวัฒน์ล้อสุนิรันดร์ศึกษาธิการภาค15เป็นประธานพิธีเปิดซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของ5โครงการสำคัญคือโครงการ1อำเภอ1สถานศึกษาคุณภาพโครงการความเป็นพลเมืองดีโครงการการศึกษาปฐมวัยโครงการ IFTE พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และโครงการสถานศึกษาพอเพียงขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนค่ะประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาหลักโดยกิจกรรมไฮไลท์ของงานค่ะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีระดับภาคการบรรยายพิเศษในหัวข้อการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนและผู้ได้รับรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆงานนี้ค่ะถือเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นไปตามชื่องานเลยกับ Inspire สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดนอกจาก4จังหวัดนี้แล้วภาคอื่นๆยังสามารถเอาแรงบันดาลใจนี้ไปต่อยอดได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสวท.ฝางครบรอบ31ปีค่ะวันนี้ค่ะนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายและพระอินทร์เป่าสังเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสวท.ฝางครบรอบ31ปีมีพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบรรยากาศภายในงานค่ะก็มีตัวแทนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เดินทางมาร่วมทำบุญและแสดงความยินดีแก่สวท.ฝางเป็นจำนวนมากค่ะ
1: ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจนสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรต่างๆในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจนได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลื่นที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทางตอนบนแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาลด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนได้จัดพิธีทำบุญอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนนะครับที่เป็นอาคารกองร้อยบังคับการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลครับที่กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ

0: และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจและทหารในพื้นที่ค่ะสถานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายและราษฎรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาไซหมู่9ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำ
1: โดยมีการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรขนาดความกว้าง1เมตรยาว3เมตรและสูง 1.5 เมตรใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้และก้อนหินเพื่อชะลอการไหลของน้ำลดความรุนแรงของกระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งและดักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่จำนวน25ฝายนะครับซึ่งฝายที่ดำเนินการในครั้งนี้จัดเป็นฝายที่14แล้วโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในหน้าแล้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาร่มเย็นสมบูรณ์แล้วก็เป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อกับข่าวภาคเหนือครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: มาในช่วงนี้พาไปเรื่องของการรักสุขภาพกันบ้างนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งบ้านปงครอสคันที่2026มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดและของดีของตำบลบ้านปงครับที่ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายจิรายุทธวงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านปงร่วมกิจกรรมนะครับในการเปิดกิจกรรมวิ่งบ้านปงครอสคันทรี2026พร้อมมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตจากอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากอะโวคาโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านปงด้วยครับ
0: มีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,100 คนค่ะแบ่งเป็นระยะ11กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรโดยวิ่งผ่านเส้นทางในชุมชนและเส้นทางตามธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เข้าเส้นชัยค่ะจะได้รับอะโวคาโดคนละ1กิโลกรัมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตและรายได้ส่วนหนึ่งค่ะก็จะมอบให้กับโรงเรียนบ้านปงและชุมชนอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการวิ่งได้สุขภาพแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับได้ของดีนั่นก็คืออะโวคาโดที่นักวิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นสายครีนเนี่ยชอบเลย
0: ทานอยู่แล้วนะเป็นประจำเลยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้แน่นอนเลยก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าในพื้นที่บ้านปงวิวธรรมชาติ
1: สวยงาม
0: จริ งๆค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับประเพณีแข่งเรือน่านคุณผู้ชมซึ่งการจัดแข่งเรือประเพณีน่านปีนี้ค่ะชูสูตรแข่งเรือปลอดภัยสร้างสรรค์หนุนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะที่เทศบาลเมืองน่านสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านและสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดงานแถลงข่าวแข่งเรือน่านปลอดภัยสร้างสรรค์เพื่อระดมแนวคิดในการอนุรักษ์ประเพณีเรือน่านให้คงความลือเลื่องดังคำขวัญของจังหวัดน่านและเพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ค่ะณบริเวณแม่น้ำน่านสนามเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะ
1: การแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่เรือใหญ่ในตำนานเรือกลางเรือเล็กเรือโบราณและเรือเอกลักษณ์น่านเพื่อเปิดพื้นที่ประชาชนนักกีฬาฝีพายเยาวชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับประเพณีสำคัญของจังหวัดน่านผู้ที่สนใจก็สามารถส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัด

0: ี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่18กันยายน2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่านนะครับ
1: แน่นอนว่าประเพณีแข่งเรือน่านนั้นมีความสนุกสนานและมีสีสันให้ชมในทุกๆปีเลย
0: โดยเฉพาะการพากเนาะ
1: โอ้ใช่เลย
0: สนุกสนานมาก
1: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งเรือทุกในพื้นที่เลยโดยเฉพาะจังหวัดน่านเองแน่นอนว่าการพากก็จะเป็นกำเมืองก็มีความสนุกสนานมากๆแน่นอน 26-27 กันยายนนี้คุณผู้ชมคะสามารถไปชมได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับทางด้านของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานะครับได้มีการแถลงจัดความพร้อมครับในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่49คำมอกหลวงเกมครับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดการแข่งขันนะครับขออภัยครับจัดการแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการบริหารการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีนางสาวออนอภาโลวีละผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง26สถาบันหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อเดินหน้าสู่การแข่งขันครั้งสำคัญของเยาวชนไทยกับคำมอกหลวงเกมการแข่งขันที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงการสร้างมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างนักเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตทั้ง26สถาบัน19ชนิดกีฬายกระดับมาตรฐานการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามอุปกรณ์กติกาและระบบผู้ตัดสินเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมครับ
1: สำหรับคำมอกหลวงเกมส์ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีแห่งพลังเยาวชนมิตรภาพความสามัคคีและการเรียนรู้ระหว่าง26สถาบันแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพะเยาทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารและแหล่งเรียนรู้พร้อมเชิญชวนชาวพะเยาค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่14ถึง30ตุลาคมที่จะถึงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เดือนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันคำมอกหลวงเกมย
1: ัง
0: ไงก็ไปชมไปเชียร์น้องๆได้พะเยาคึกคักแน่นอนในช่วงน
1: ั้นสำหรับเดือนตุลาค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องค่ะที่ดอยเมี่ยงโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกิจกรรมค่ะ
0: โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยเมี่ยงดอยทงอำเภอปายและดอยจิกจ้องอำเภอปางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สันดอยเมี่ยงนะครับจากนั้นคณะก็เริ่มเดินเท้าข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องเส้นทางนี้ก็ใช้ความท้าทายทางเดินเนี่ยผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินที่ชันนะครับบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดชมวิวของดอยทงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนรามา360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมกว้างช่วงเช้าเนี่ยก็ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้าบนดอยจิกจ้องด้วยนะครับ
1: ถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางเดินเทรลใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสำหรับสายเดินเทรลเนี่ยห้ามพลาดละ
0: ใช่ครับผมดูจากภาพนี่คือน่าไปมากน่าเที่ยวมากโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงแบบกรีนซีซั่นทุกอย่างเขียวหมดเลย
1: ทะเลหมอกมาแน่ในช่วงเช้า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวกันได้ทั้งพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือทั้งภาคเหนือเลยเที่ยวได้หมดเลยทุกดูนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ตอนบนกับข่าวภาคเหนือนะครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทีมงาน NBT พิษณุโลกกันบ้างนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทั้งทีมงาน NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ส สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับ
3: รายการข่าวภาคเหนือในส่วนของภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องของการป้องกันยาเสพติดประกาศจนารมณ์ในพื้นที่ชายขอบมีอะไรเพิ่มเติมครับ
4: ครับของผมก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพนะครับที่เป็นการเต้นแอโรบิกเซคันด์มูฟครับในการที่จะช่วยกันนะครับจัดส่งนะครับหรือว่าส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์
3: น่าสนใจครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมครับเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจัดแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสานปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการท่าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
4: ครับมาดูในเรื่องของการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับทางด้านของสคบครับได้มีการขยายผลนะครับหลังคว้า2รางวัลเลิศรัฐปี2569นะครับก็ดันระบบพี่ปกป้องนะครับยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.นะครับก็ได้รับรางวัล2รางวัลโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนางจรัสศรีธนิษฐิพันธ์นะครับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนสคบ.ในการเข้ารับรางวัลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็ได้มีการสั่งการให้สคบนะครับนำผลงานที่ได้รับรางวัล ไปขยายผลนะครับกับงานรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับให้ครอบคลุมทุกช่องทางเลยครับ
3: การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นโดยนางสาวสุภมาศได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าได้กำชับสคบว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินทางมาถูกหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่รางวัลที่สคบได้รับประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐระดับดีประเภทขับเคลื่อนเห็นผลจากผลงาน Smart Consumer Care by พี่ปกป้องซึ่งเป็นระบบให้คำแนะนำผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยผู้บริโภคสามารถสอบถามสิทธิและขั้นตอนการร้องเรียนได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดจากผลงานหมวด1ด้านนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองครับยังมีอีกเรื่องดีเรื่องนึงครับของสคบนะครับปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ Dual Value นะครับดันคอนเทนต์น้ำดีโกอินเตอร์สร้างรายได้คู่สังคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ประจำปี2569เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยมีนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งคุณสุภมาศได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีจะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานต่อเนื่องโดยแผนดังกล่าวครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
4: สำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานครับจะพิจารณาใน3มิตินะครับก็ประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินนะครับมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือว่ามูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมนะครับเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อซึ่งจะช่วยให้กองทุนนะครับได้วางแนวทางต่อยอดผลงานแต่ละประเภทนะครับได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เองครับที่ประชุมนะครับยังได้รับทราบความคืบหน้าในการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณนะครับ2570โดยได้กำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ปิดรับในเวลา 16:30 น.นะครับจากนั้นระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่29ธันวาคม2569ทางสำนักงานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นนะครับก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาเบื้องต้นและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการตามลำดับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในการส่งข้อเสนอโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และติดตามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับไปดูในเรื่องของการประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดกันบ้างนะครับทางด้านของนายอำเภออุ้มผางนะครับได้นำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการนะครับในการประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดถนน1090นะครับต้องไม่เป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติดนายมาโนชโพเนียมในอำเภออุ้มผางได้นำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ละมุ้งร่วมกิจกรรมของกรรมการ CBR ในอำเภออุ้มผางภายใต้แนวคิดวันสาบแช่งผู้ค้ายาเสพติดนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และประกาศจุดยืนร่วมกันว่าคนอุ้มผางไม่ต้องการยาเสพติดและไม่ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้นะครับถูกใช้เป็นเส้นทางหรือพื้นที่รองรับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่นะครับที่ต้องการเห็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพราะว่ายาเสพติดไม่ได้ทำลายเพียงแค่ผู้เสพหรือว่าผู้ค้าเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบนะครับต่อครอบครัวเด็กและเยาวชนความปลอดภัยในชุมชนตลอดจนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับ
3: หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างชัดเจนคือถนนหมายเลข1090ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของอำเภออุ้มผางโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประกาศจุดยืนว่าไม่ต้องการให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดหรือใช้ประโยชน์ในการกระทำผิดกฎหมายสำหรับประชาชนในตำบลแม่ละมุ้งปัญหายาเสพติดถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและป้องกันหากปล่อยให้ยาเสพติดแพร่กระจายย่อมกระทบต่อครอบครัวและเยาวชนโดยตรงการรวมพลังของฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนขณะเดียวกันถนนหมายเลข1090ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางเข้าสู่อำเภออุ้มผางควรเป็นเส้นทางของประชาชนนักท่องเที่ยวเกษตรกรและการขนส่งของชุมชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายกิจกรรมในวันนี้จึงเปรียบเสมือนการประกาศจากคนในพื้นที่ว่าแม่ละมุ้งพร้อมยืนอยู่ข้างฝ่ายปกครองและพร้อมร่วมกันปกป้องชุมชนนั่นเองครับอีกปัญหาหนึ่งครับคือปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งคงสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในกลไกสำคัญคือขบวนการมิจฉาชีพใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินคือบัญชีม้าวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติการถล่มบัญชีม้าล้างบางอาชญากรรมออนไลน์จะเป็นเช่นไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับ
2: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเมืองชายแดนที่มีการติดต่อค้าขายและการเดินทางข้ามแดนอย่างคึกคักจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าขบวนการผิดกฎหมายในทุกรูปแบบพยายามใช้พื้นที่ชายแดนเอื้ออำนวยต่อการกระทำผิดกฎหมายตำรวจไซเบอร์จึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกสืบสวนขยายผลจากเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยและดำเนินคดีกับผู้ที่เปิดบัญชีหรือรับจ้างเปิดบัญชีม้ารวมถึงผู้ที่ซื้อขายบัญชีธนาคารและซิมโทรศัพท์เพื่อตัดวงจรการฟอกเงินของขบวนการมิจฉาชีพ
6: เริ่มต้นจริงๆแล้วคือมันมาจากทั้งการสืบสวนแล้วก็จากการที่มีผู้มาเข้ามาแจ้งความด้วยว่าไปเปิดบัญชีให้กับคนที่เพิ่งรู้จักทางเฟซทางบุกคือรู้จักจากทางเฟซทางไลน์ที่ยังไม่ค่อยสนิทกันแล้วก็มีการชักชวนแล้วก็เสนอเงินให้เป็นค่าเปิดบัญชีประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ซึ่งก็ผมก็เข้าใจว่าเด็กก็คืออาจจะคือประสบการณ์ชีวิตเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะโดนหลอกครับผม
2: นอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ยังฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนว่าการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือยินยอมให้นำบัญชีไปใช้แม้จะได้รับค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดและอาจต้องรับโทษทางกฎหมายอย่างร้ายแรงเพราะบัญชีม้าคือจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายนับไม่ถ้วน
6: ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่พิเศษนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนครับซึ่งปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์เปิดบัญชีม้าหรือการหลอกลวงต่างๆส่วนมากที่เราพบนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มที่มีภาวะรายได้น้อยเราก็จะมีการดำเนินคดีเลือกเป็นเคสๆไปว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้กลุ่มกระบวนการการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้นะครับเราก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับ
2: ทุกขั้นตอนของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สะท้อนถึงการเดินหน้าของตำรวจไซเบอร์ที่มุ่งมั่นตัดวงจรการเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และพนันออนไลน์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์เพราะเมื่อบัญชีม้าถูกกวาดล้างเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพก็จะถูกตัดขาดและทุกก้าวของการปราบปรามคืออีกหนึ่งก้าวของการปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลพัชระอิ่มชมสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพศศิพิมลคำสุขดีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
3: ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามการปรับตัวนะครับเพื่อรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
7: Thank you. ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
4: ครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับจะพาไปดูการพัฒนาทักษะนะครับในเรื่องของงานดิจิทัลนะครับได้มีการเปิดวันแพลตฟอร์ม for skill development นะครับ967หลักสูตรในการพัฒนาทักษะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับรับโลกงานยุคดิจิทัลครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และรูปแบบการประกอบธุรกิจนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลโดยตรงต่อทักษะนะครับที่ตลาดแรงงานต้องการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับจึงได้เปิดโครงการความร่วมมือนะครับในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบ One Platform for Skill Development นะครับเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานประชาชนแล้วก็สถานประกอบกิจการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรนะครับฝึกอบรมออนไลน์ครับจากเครือข่าย30แห่งรวม967หลักสูตรทั้งทักษะการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและก็ทักษะวิชาชีพต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าจะเป็นการต่อยอดนะครับไปสู่ทักษะใหม่ๆนะครับที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการอย่างเช่นหลักสูตรเทคนิคการขายขั้นสูงนะครับสำหรับนักขายมืออาชีพหลักสูตรการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศหลักสูตรการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพนะครับด้วยแนวคิด customer centricและหลักสูตรสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ที่นำเทคโนโลยี AI นะครับมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานด้วยครับ
8: รัฐบาลต้องการให้พัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เพราะเมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วทักษะที่มีอยู่ก็ต้องพัฒนาให้ทันการเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองทั้งการทำงานในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่การเพิ่มโอกาสในการมีรายได้อีกทั้งขอเชิญชวนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรได้ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ที่ www.oneplatform.dsd.go.th ครับมาดูถึงเรื่องการพัฒนาอุทกภัยและการปรับปรุงเรื่องของแก้ไขระบบอุทกภัยในพื้นที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากเปลี่ยนบทเรียนวิกฤตสู่การรับมืออย่างเป็นระบบจะเป็นเช่นไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับ
2: อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาซึ่งเกิดน้ำท่วมหลักในพื้นที่ถึง7ครั้งสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยไม่ใช่เป็นเพียงการรอคอยความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแต่ต้องยกระดับไปสู่การรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนและรับมือได้ทัน
9: ประการหนึ่งก็คือเราเรื่องของการเตรียมความพร้อมเราก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือถ้าปริมาณน้ำด้านบนสูงปริมาณน้ำเยอะเนี่ยด้านบนก็ต้องแจ้งมาที่ด้านล่างเพื่อให้มีการเตรียมการระวังป้องกันการทำผนังขึ้นมาทำคันดินขึ้นมาอาศัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ส่วนรายการเรามีอยู่จะเป็นบารีเออร์บ้างจะเป็นกระสอบทรายจะเป็นสตับของไฟฟ้าเอามารักษาพื้นที่ที่สำคัญไว้นะเพื่อให้สามารถจะป้องกันปริมาณน้ำที่มาได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเตรียมพร้อมของส่วนราชการก็คือก็ต้องเตรียมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรคนนะครับที่จะสามารถที่จะมาเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้วยเหตุนี้เองอำเภอหล่มสักจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการฝึกปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยเพื่อทบทวนและยกระดับศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: ก็ต้องนำเรียนนะครับจากที่เราซ้อมแผนนะครับโดยท่านเจษฎ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสรัญญูมีทองคำนะครับได้มีการบูรณาการจัดซ้อมแผนภัยพิบัติแห่งชาติในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักต้องนำเรียนครับว่าพื้นที่หล่มสักของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็เมื่อประกอบกับปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำท่วมถึง7ครั้งนะครับแล้วก็เข้าในพื้นที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยถือว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกรอบหนึ่งที่มีสถานการณ์รุนแรงนะครับปีนี้ก็จากการซ้อมแผนต้องนำเรียนครับว่าเราเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีครับนะคอนเซปต์เลยครับท่านที่ท่านรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำไว้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่ละหน่วยงานรู้หน้าที่นะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญเลยครับหัวใจเนี่ยแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้
2: จากการฝึกการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเมื่อวันที่12มิถุนายน2569โดยเริ่มตั้งแต่การติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนประชาชนการประสานงานระหว่างหน่วยงานการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ทำให้ในฤดูน้ำหลากปี2569นี้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วลดความสับสนและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับประชาชนในพื้นที่การเตรียมความพร้อมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญโดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารการรู้จักพื้นที่ปลอดภัยเส้นทางอพยพและการเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าเนื่องจากในสถานการณ์น้ำหลากทุกนาทีมีความหมายเพราะทุกนาทีหมายถึงชีวิตบทเรียนจากน้ำท่วมถึง7ครั้งในปี2568ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงภาพความทรงจำของความเสียหายแต่กำลังถูกนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัยซ้ำซากสู่การวางแผนการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่อย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยสหบดีอริยะพลประดิษฐ์ยันยงแก่นเพิ่มถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
4: จะพาไปดูกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับจะพาไปที่จังหวัดลพบุรีครับได้มีการจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเป็น Bike Rally Tour of ลพบุรี2026มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาครับที่บริเวณลานปฏิมากรรมอ่างซับเหล็กลพบุรีครับนายวิรพงษ์ลิดลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานแรลลี่นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว16ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนักปั่นนะครับจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนครับ
8: กิจกรรม Bike Rally Tour of ลพบุรี2026ครั้งนี้ครับมีการออกแบบให้เป็นมากกว่าการแข่งขันจักรยานเน้นการสร้างประสบการณ์ครบวงจรให้กับผู้เข้าร่วมทั้งในด้านกีฬาการท่องเที่ยวและวิถีชุมชน ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันจักรยาน2ระยะได้แก่เรนรี่40กิโลเมตรและการแข่งขัน80กิโลเมตรยังมีการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวไชเท้ากิจกรรมปล่อยพันปลาอนุรักษ์พันสัตว์น้ำลงอ่างห้วยส้มและกิจกรรมไหว้สักการะพระพุทธสิรินิมิตมงคลที่วัดเขาตะกร้าทองเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับกิจกรรมเต้นแอโรบิก The Second Move นะครับส่งเสริมสุขภาพพร้อมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนางสาวอามาลินาซักเซกนะครับได้จัดกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ The Second Move ภายใต้แนวคิดเพราะการกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งอาจเป็นโอกาสที่ทำให้เราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมากขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ

0: การออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดจนสร้างพื้นที่ให้กับประชาชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและพบปะกันในชุมชนนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดอุทัยธานีครับ
1: ในการนี้นะครับนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางสาวปนัชชาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากครับเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศนะครับที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ความคึกคักครับโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมนะครับจะนำไปสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
0: และนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ครับผมมินสัตตาคม
1: ผมสลัมพลสวัสดีครับ
0: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่ายุให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่รัฐเปิ่นก็ติดต่อมาเปิ่นให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
1: แสนหนึ่ง
0: ฮะ
1: แสนหนึ่ง
0: แสนเลยจ้าโหแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
1: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะกะเจ้า
0: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างไรเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะไม่อย่างใดดีอ่ะถ้าเอาตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะให้ลูกผ่านก่อ
1: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับผู้ชมครับการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่รอบเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงนะครับเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่มันจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำลำน้ำปาวอย่างเร่งด่วนครับเขื่อนลำปาวเป็นแหล่งประมงและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะการเลี้ยงปลานิลในกระชังและเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดรวมถึงสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำมาหากินครับทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเป็นภารกิจเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากปลาหมอคางดำแพร่กระจายเป็นวงกว้างอาจจะกระทบต่อผลผลิตต้นทุนการเพาะเลี้ยงและรายได้ของชุมชนประมงกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณท้ายเขื่อนลำปาวพื้นที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยแม้เป็นจำนวนน้อยแต่ปลาหมอคางดำบางตัวมีไข่เต็มท้องซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของการเข้าสู่การขยายพันธุ์นะครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจตามจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดครับก่อนที่ปลาชนิดนี้จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบอาชีพประมงทางจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังหากประชาชนหรือชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้เก็บตัวอย่างไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงเพื่อตรวจพิสูจน์และกำจัดได้ทันทีครับอย่านำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำอื่นเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายนางสาวสิตรานีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาหมอคางดำตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปครับขณะเดียวกันได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในจุดเสี่ยงรอบเขื่อนลำปาวด้วยนะครับเช่นบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำลำปาวหาดดอกเกดอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สะพานไหลหลอดอำเภอท่าคันโทและบ้านโคกสะอาดอำเภอวังสามหมอการตรวจสอบจะใช้เครื่องมือประมงหลายรูปแบบครับเพื่อสำรวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ำรวมถึงบันทึกข้อมูลเพื่อติดตามว่าปลาหมอคางดำยังจำกัดอยู่ในจุดเดิมหรือว่าเริ่มเคลื่อนย้ายและกระจายไปยังพื้นที่อื่นของเขื่อนลำปาวผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกรมประมงระบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำครับพร้อมทั้งย้ำว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษครับและมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากปลานิลสามารถนำไปทำอาหารได้ทางด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังและเร่งด่วนครับเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะที่ทุกภาคส่วนก็กำลังเร่งกำจัดปลาหมอคางดำอยู่ครับ
1: ผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะเป็นเรื่อยๆครับจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมครับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่แย่งอาหารและทำลายสัตว์น้ำท้องถิ่นนะครับส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาวโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับชุมชนประมงเช่นเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นแหล่งประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังปฏิบัติการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงและเร่งกำจัดปลาหมอคางดำครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานช่างซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับหลังจากบ้านถูกกระแสน้ำซัดและกัดเซาะจนเสียหายไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยได้คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเก่าของนางอันอัสมันชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดตูนครับที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วบ้านถูกกระแสน้ำที่ไหลหลากมาจากภูเขาไหลทะลักกัดเซาะจนตัวบ้านหลุดออกจากเสาครับจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้และเหลือเพียงซากตัวบ้านที่ยังเป็นความทรงจำของครอบครัวส่วนบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านหลังใหม่แล้วนะครับที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลและชุดปฏิบัติงานงานช่างฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวนางอันรวมถึงผู้ประสบภัยอีก2ครอบครัวทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งครับ
2: สภาพตอนที่ว่าน้ำมันมาเข้าไปในบ้านแรงมากเลยนะคะฝาผนังบ้านนั้นมันหล่นไปเลยมันแทงคานบ้านหักไปเลยค่ะแล้วก็เข้าของก็ลอยด้วย เป็นอุทกภัยนะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเวลามันจะเกิดก็ต้องทำใจเอาชีวิตรอดไว้ก่อนช่วงนั้นนาทีนั้นดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะด้วยถ้าไม่มีหน่วยงานนี้มาช่วยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาทำอ่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่มาช่วยเหลือทั้งนายช่างทั้งหัวหน้าหน่วยงานค่ะพนักงานการเคลื่อนที่แล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: พันเอกสุรการฉิมกูลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักงานพัฒนาภาค4ระบุว่าหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสตูลทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับจากนั้นได้ส่งกำลังพลเข้าซ่อมแซมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าหน่วยบัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับคุณผู้ชมครับการขุดพบกลองมโหฬารทึกโครงกระดูกบนมนุษย์โบราณและเครื่องประดับทองคำบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครับที่ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อและอารยธรรมของผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่า 1,500 ปีก่อนติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
3: จากจุดเริ่มต้นของการค้นพบกลองมโหฬารทึกโดยบังเอิญสู่แหล่งโบราณคดีดอนยายทองห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งในพื้นที่ตำบลสมอพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อทีมโบราณคดีจากกรมศิลปากรเริ่มขุดค้นสิ่งที่พบกลับมีคุณค่ามากกว่าที่คาดไว้มีทั้งกลองมโหฬารทึก6ใบโครงกระดูกมนุษย์9โครงเครื่องประดับทองคำลูกปัดคริสตัลภาชนะสำริดและแหวนทองคำจารึกอักษรพราหมีหลักฐานทุกชิ้นกำลังรอการศึกษาและพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของผู้คนที่เคยดำรงชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งนี้เมื่อกว่า1,500 ปี
4: อันนี้ก็คือหนึ่งในใช้คำว่ามาสเตอร์พีซในชีวิตการทำงานทางโบราณคดีเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกองมโหระทึกร่วมกับการฝังศพอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะคะที่เจอหลักฐานแบบนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากด้วยแล้วก็ตัวของบริบทของผู้ตายอะค่ะเขาก็ยังมีสถานะทางสังคมที่สูงเพราะเขามีการประดับทองคำจำนวนหลายชิ้นด้วยหลักฐานตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าประเทศไทยหรือในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเรื่องราวของสุวรรณภูมิค่ะที่ศึกษาเรื่องราวของคนสุวรรณภูมิค่ะอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มข้อมูลได้เยอะเลยค่ะถ้าเราได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดนะคะ
3: ความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนโบราณวัตถุหากแต่อยู่ที่บริบทของการค้นพบทั้งการพบกรองมโหระทึกในตำแหน่งดั้งเดิมร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์และการฝังศพพร้อมเครื่องประดับทองคำซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็นลักษณะที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยมาก่อนหลักฐานเหล่านี้กำลังช่วยต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตความเชื่อและสถานะของผู้คนในอดีตพร้อมสะท้อนว่าเพชรบุรีอาจเคยเป็นพื้นที่สำคัญบนเส้นทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมา
5: ตื่นเต้นนั่นแหละเพราะว่าเพชรบุรีนะรู้ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก็จริงแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลึกๆออกไปจากที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไม่ค่อยมีพอมาเจอไอ้โครงกระดูกนี่ปุ๊บมันทำให้เราคิดถึงว่าเอ๊ะนี่มันนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อยู่แล้วในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาเจอสิ่งที่มันมหัศจรรย์กว่าก็คือว่าเขาบอกว่าอายุตั้งแต่ 1,500 ถึง 2,000 ปีอะไรเงี้ย
3: ภารกิจของนักโบราณคดียังไม่สิ้นสุดหลักฐานทุกชิ้นกำลังเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสภาพเดิมให้สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดพร้อมไขปริศนาเรื่องราวของผู้คนและอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อการศึกษาแล้วเสร็จโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบจะได้รับการดูแลณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กรมศิลปากรและบางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษารากเหง้าของแผ่นดินไทย
4: พอเราเก็บกู้ขึ้นใช่ไหมคะเราจะส่งกระดูกแล้วก็สำริดภาชนะดินเผานะคะโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยค่ะเอาไปอนุรักษ์ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรนะคะเพราะตรงนั้นจะมีแล็บแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะสามารถอนุรักษ์วัตถุโบราณประเภทสำริดเอากำจัดสนิมสำริดออกแล้วก็อนุรักษ์กระดูกโดยการค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็กำจัดคราบเกลือที่อยู่กับกระดูกออกอะค่ะ
3: ทุกครั้งที่แปลงปัดผ่านเม็ดดินไม่ใช่เพียงโบราณวัตถุที่ถูกค้นพบหากแต่คือเรื่องราวของผู้คนในอดีตที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งดอนยายทองจึงไม่ใช่เพียงแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีแต่เป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์กลางแจ้งที่บอกเล่ารากเหง้าของแผ่นดินไทยผ่านหลักฐานที่จับต้องได้และย้ำเตือนว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนดินไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของจังหวัดเพชรบุรีหากแต่เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ถึงคนรุ่นหลังเพราะทุกหลักฐานที่ถูกค้นพบไม่ได้บอกเพียงว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่กำลังช่วยให้คนไทยเข้าใจรากเหง้าของตนมากขึ้นทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน
0: จากเพชรบุรีครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักตลาดซาวไฮครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และจับจ่ายสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ครับตลาดซาวไฮเปิดเข้ามาสู่ปีที่10แล้วคุณผู้ชมครับตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองจากการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับทั้งชาวกะเหรี่ยงลาวครั่งลาวอีสานในตลาดได้ตกแต่งอย่างเรียบง่ายด้วยวัสดุธรรมชาติครับมีการจัดแสดงสินค้าทำมือหลายอย่างเลยนะครับเช่นเครื่องจักสานและผ้าทอลายโบราณรวมถึงสินค้าการเกษตรปลอดสารเคมีด้วยท่ามกลางดนตรีพื้นบ้านที่ขับกล่อมนักท่องเที่ยวตลอดงานนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครคนหนึ่งบอกว่าประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นกันเองครับชื่นชอบ แล้วก็ชอบการเลือกสินค้าท้องถิ่นที่หายากในเมืองหลวงเช่นน้ำอ้อยอินทรีน้ำตาลอ้อยอินทรีและเม็ดพริกไทยอ่อนพร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งครับ
6: คนขายก็น่ารักเนาะแล้วก็มีของที่เราอยากได้แล้วซื้อที่กรุงเทพไม่ได้ไงคะน้ำตาลอ้อยอินทรีเม็ดพริกไทยอ่อนมาตูใหม่ๆเลยค่ะ

0: ็น่ารักทั้งหมด
1: ครับ
0: บรรยากาศก็ดี
1: บรรยากาศดีคิดว่าจะมาอีกครับ
0: มาค่ะชอบมากเลย
2: ทางด้านกรรมการตลาดบอกว่าตลาดแห่งนี้ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเฉลี่ยคุณผู้ชมครับวันละ 100,000 ถึง 150,000 บาทเลยนะครับทำให้ช่วงวันหยุดโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยมีเงินสะพัดมากกว่า 300,000 บาทมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คนต่อสัปดาห์ครับ
3: แต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณสัก 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อสัปดาห์เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็คนหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยก็ประมาณสัก500คนต่อสัปดาห์นะครับก็อยู่ประมาณ
1: ไอ้ช่วงไหนเป็นช่วงไฮซีซั่นคร
3: ับ ไฮซีซั่นก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาจนถึงมกราคมนะครับก็จะ 3-4 เดือนประมาณนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวก็วันนี้บรรยากาศดีขึ้นด้วยแหละวันไรมันก็อากาศเย็นพอสมควร
2: ทางกรรมการตลาดซาวไฮคาดการณ์นะครับว่าในช่วงไฮซีซั่นระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคมนี้ยอดขายน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่อำเภอบ้านไร่จะมีอากาศเย็นสบายครับตลาดเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับส่วนที่เทศบาลเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาติพันธุ์ครับเผยแพร่วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการนำทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ด้วยนะครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์สินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงสื่อผสมเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้วรวมถึงการแสดงดนตรีของเยาวชนในพื้นที่ด้วยครับผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัดเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับประชาชนใช้จ่ายกันอย่างคึกคักต่อเนื่องภาพรวม4เดือนถือว่าคึกคักนะครับสินค้าต่างๆขายดีขณะที่ประชาชนอยากให้โครงการขยายต่อจนถึงสิ้นปีครับพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

แต่ช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus ทั่วประเทศในเดือนสุดท้ายประชาชนใช้จ่ายใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับและอยากให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการออกไปจนถึงสิ้นปีครับชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40รวมถึงการใช้สิทธิ์

0: น้ำมันน้ำตาลไข่ผมว่าโอริโก้ครับทุกร้านก็ดีเป็นเท่าเลยครับรัฐบาลชุดนี้ทำโครงการนี้ออกมานี่ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในทุกๆด้านเลยช่วยชาวบ้านนะฮะช่วยชาวบ้านได้มากเลยครับทำให้ชาวบ้านมีกินมีใช้
1: เช่นเดียวกับประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับบอกว่าอยากให้รัฐต่อโครงการไปจนถึงสิ้นปีครับเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพครับ
2: ช่วยได้หลายอย่างช่วยได้ 1,000 ครับครับผมเพราะวันนี้ซื้อข้าวสารอยู่ครับถ้า2คนก็พันนึงก็อยู่ได้ทั้งเดือนกับข้าวก็หาทางซื้อเองเขาช่วยประหยัดเฉพาะค่าข้าวสารอย่างเดียวนะครับถ้าครอบครัวใหญ่ก็น่าจะอยู่ได้ครึ่งเดือนพันนะครับได้พันทุกเดือนก็ดีแล้วที่เหลือเราก็ทำเองบ้างนะอย่าพึ่งแต่คนอื่นมันก็ไม่ดีก็ขอบคุณครับถ้าเราซื้อแหละกับข้าวก็พอได้ค่ากับข้าวถ้าซื้อข้าวสารก็ได้ข้าวสารเลยครับใครๆก็อยากให้มี
1: ไปฟังความเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างคุณผู้ชมครับร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีเพราะว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงครับลูกค้ามีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลยอดขายก็ดีขึ้นตามไปด้วยครับ
3: เป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี้
4: เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
3: ค่ะ
4: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สติ๊กก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
4: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
3: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกัน
5: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะเยอะมาก
4: ระยะเวลา2เดือนมันก็ถึงเดือนพฤศจิกายนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอยากให้แบบไปถึงปีใหม่มั้ยครับ
5: ถ้ามีผมว่าถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอาอย่างไรกับโครงการ
4: แ
5: ต่ว่าคนตอบรับเยอะอยู
4: ่
5: ครับเพราะว่าคนอย่างเราร้านค้าแล้วก็ตอบ
1: 10กันยายนเวลา5ทุ่มนะครับส่วนการขยายกรอบระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้นะครับที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายครับวันนี้ก็พาผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีการสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับโดยเฉพาะยอดดอย3แห่งที่เหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและมีจุดชมวิวที่สวยงามด้วยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะจุดชมวิวแบบพาโนรามา360องศาบริเวณวิวดอยทงอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าสวยมากคุณผู้ชมทิวเขาเนี่ยสุดสายตาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเดินป่าธรรมชาตินะครับดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังสำรวจและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับทางจังหวัดนะครับโดยท่านอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ไปสำรวจเส้นทางธรรมชาติครับเริ่มจากสันดอยเมี่ยงอำเภอปายมุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องอำเภอปากมะผ้าซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยเกือบ 2,000 เมตรเลยนะครับระยะทางกว่า20กิโลเมตรนักเดินป่าจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ครับสลับกับเส้นทางขึ้นลงเนินชันและบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบเพื่อความท้าทายและความตื่นเต้นตลอดเส้นทางแต่พอไปพบกับวิวทิวทัศน์ก็เกิดความประทับใจและสวยงามครับ

และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ตินาสุภนาจิตลีลามาประจำการอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะลายชุดไทยที่สวมใส่ในวันนี้นะคะก็เป็นเสื้อพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบที่2โดยตัวเสื้อเป็นเสื้อคอตั้งผ้าอกตลอดมีกระดุม5เมตรลักษณะตัวเสื้อเหมือนกับแบบที่1แต่เพิ่มความยาวของแขนเสื้อเนื้อผ้านิยมใช้ผ้าไทยเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าที่ผลิตในประเทศไทยและเลือกสีเรียบจางมีลวดลายสุภาพการนุ่งควรสวมคู่กับกางเกงขายาวสีสุภาพหรือสีเดียวกันกับตัวเสื้อนะคะสามารถใช้แทนชุดสากลนิยมได้ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยสำหรับเยาวชนทั่วประเทศเพื่อเฟ้นหานักร้องลูกทุ่งลูกกรุงและเพลงไทยร่วมสมัยอย่างเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังครั้งที่ซีซั่น3ประจำปี2569ในรอบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกค่ะ
1: พรสวรรค์อย่างเดียวคงไม่พอต่อความสำเร็จระยะยาวเพราะต้องอาศัยพรแสวงวินัยและความมุ่งมั่นควบคู่กันไปประโยคสั้นๆที่นาทีนี้คงอธิบายความตั้งใจของน้องๆเยาวชนคนเก่งในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569ได้เป็นอย่างดีเพราะมีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้ามามากถึง 2,205 คนโดยรอบการแข่งขันรอบภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกก็ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมให้กำลังใจเด็กๆเพราะเวทีแห่งนี้ไม่เพียงให้โอกาสแต่ยังส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านทักษะด้านกีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ผ่านการร้องเพลงพร้อมต่อยอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ให้คงอยู่กับประเทศชาติต่อไปโดยมีสำนักงานพระคลังข้างที่เป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงหน่วยงานภาคีและกรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารของโครงการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นโดยเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันกันของน้องๆ90คนใน3ประเภทเพื่อคัดเลือกเหลือ9คนสุดท้ายเป็นตัวแทนภาคประเภทละ3คนที่ทั้งเข้มข้นขับเคี่ยวไม่แพ้รอบอื่นๆภาคอื่นๆเพราะน้องๆแต่ละคนเข้ามาด้วยความฝันที่พร้อมจุดประกายก้าวขึ้นไปเฉิดฉายเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการเพลงไทยในอนาคตซึ่งในประเภทลูกกรุงผู้ชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่หนุ่มน้อยร้อยอาจารย์น้องนิวตันเด็กชายขันธนันท์ชินบุตรจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองจังหวัดระยองกับเพลงประกวดสวรรค์เมื่อ

ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ก็ตกเป็นของเจ้าของน้ำเสียงสุดกังวานน้องพริมพราวเด็กหญิงปุณิกามหาเมืองที่มาในเพลงชั่วนิดนิรันดรและสาวน้อยเสียงใสผู้ใช้เพลงประกวดเย้ยฟ้าท้าดินอย่างน้องมะลิเด็กหญิงกันตารังสยาพรรัตน์ส่วนประเภทเพลงลูกทุ่งก็เป็นงานหนักของคณะกรรมการทั้ง3ท่านไม่น้อยเพราะน้องๆแต่ละคนล้วนทำการบ้านมาดีทั้งในเรื่องของการร้องการเลือกเพลงที่เหมาะกับน้ำเสียงของตัวเองรวมถึงการตีความหมายเข้าถึงอารมณ์ขณะแสดงโดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทในประเภทนี้ก็ได้แก่น้องอั่งเปาเด็กหญิงณธิดาอัจจินดาจากโรงเรียนดรุณราชบุรีจังหวัดราชบุรีกับเพลงประกวดน้ำตาโนรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ตกเป็นของน้องแก้มใสเด็กหญิงทัญชนกแจ่มจำรัดที่เลือกใช้เพลงตะวันลับฟ้าและน้องไตเติ้ลเด็กชายจตุรพัฒน์วงสุขกับน้ำเสียงและลีลาการร้องชนตกพ่อยกแม่ยกข้าวด้อมในเพลงล่องเรือหารักเพลงนี้

0: เพราะน้องๆแต่ละคนต่างเลือกเพลงที่ตัวเองมั่นใจใช้เทคนิคการร้องอย่างมืออาชีพจนคณะกรรมการออกปากชมพร้อมกับให้คำแนะนำให้ความรู้เพื่อที่น้องๆจะนำไปปรับใช้ในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วย
1: มีความสุขจริงแล้วความสุขนั้นมาส่งผ่านมาถึงผู้ชมที่คิดว่าการเล่นดนตรีอันนี้มันคือคอมพลีทที่สุดแล้วคือเราสามารถสื่อสารสิ่งที่เราอยากจะพูดไปถึงคนฟังได้มันทำหน้าที่ดนตรีทำหน้าที่สำเร็จแล้ววันนี้ตบมือให้น้องหน่อยค่ะ
0: ซึ่งผู้ชนะเลิศในประเภทเพลงร่วมสมัยตกเป็นของน้องกะทิเด็กหญิงรมิตารังสยาพรรัตน์จากโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพมหานครกับเพลงพี่ชายที่แสนดีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งน้องแอลนางสาวชวันนัทสมบูรณ์กุลวุฒิเพลงที่ใช้ประกวดรู้ไหมทำไมรองชนะเลิศอันดับสองน้องขวัญข้าวนางสาวรมิตามงคลในเพลงสักวันต้องได้ดีค่ะซึ่งน้องๆทั้ง9คนตัวแทนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะการร้องเพลงอย่างถูกต้องจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันเพื่อไปสู้ต่อในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
2: มาสู่รอบลึกๆแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าจะต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นไปอีกแน่นอนนะคะตรงไหนที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เรายังเก็บรายละเอียดไม่หมดเนี่ยก็เชื่อว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยกลับไปทำกันบ้านก่อนที่จะมานำเสนอบนเวทีให้ทุกๆคนได้รู้ว่าหลังจากรอบแรกมาจนถึงรอบที่จะต้องคัดที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรบ้างเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ดีแน่นอนค่ะ
3: แค่ทุกคนเนี่ยได้เริ่มร้องเพลงเนี่ยก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องวินัยในการฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวไทยเนาะผ่านบทเพลงนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่มันอาจจะหล่นหายไปในยุคปัจจุบันเนาะก็ส่งผ่านกันมาทางบทเพลงแล้วน้องๆเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปในยุคอนาคตด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสมัครกันอีกนะในปีหน้านะคะ
4: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่นะคะของคนในวงการม้วนฟิล์มไทยทีมเมื่อคำวันนี้เราศิลปินดาราคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศต่างตบเท้าร่วมเดินพรมแดงในงานพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026อย่างคับคั่งค่ะ
0: แลนด์มาร์คระดับโลกท่าเรือไอคอนสยามถูกปูพรมแดงต้อนรับเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศเข้าสู่งานใหญ่พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026นำโดยผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ดอนสรณ์โกวิทวณิชชาสองหนุ่มนักแสดงมากฝีมือแห่งวงการม้วนฟิล์มไทยอนันดาเอฟริงแฮมกับเอมภูมิพัฒน์ในฐานะ Festival Ambassador Bangkok International Film Festival 2026เต้ยเจรินพรโยชิรินราดาเจเจกฤษณภูมิยดานริญญามินพีรวิทย์มอสพานุวัฒน์ใบปอทิติยาและศิลปินดาราจากนานาชาติอีกหลายต่อหลายคนโดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities เชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตและเปิดเทศกาลด้วยภาพยนตร์รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมและรางวัลแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026อย่างก้าววัดสู่สวรรค์ใน Temples to Heaven โดยสมภพชิดเกษรพงศ์ที่เล่าเรื่องราวการเดินทางแสวงบุญของครอบครัวภายในระยะเวลาเพียง1วันแต่ภายใต้การเดินทางที่ดูเรียบง่ายกลับซ่อนคำถามและความหมายเกี่ยวกับศรัทธาความสัมพันธ์ความผูกพันและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวซึ่งตลอด15วันของการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569จะมีการจัดฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องหลากหลายแนวทั้งหนังรางวัลระดับโลกเช่น The Man I Love และ All of Sudden รางวัล Best Actress จาก Cannes Asian Premiere เรื่อง Silent Night จากฟิลิปปินส์สารคดีเรื่อง First Cut ที่เพิ่งได้รับรางวัลจากนิวซีแลนด์ซึ่งจะเข้าประกวดในสาย New Voice Competition และหนังไทยสายประกวดเช่นสัปปะเหร่อ Special ด้วยโดยภาพยนตร์จะถูกกระจายใช้ผ่าน SF World Cinema Central World Major Paragon Cineplex Icon Cineconic House 3ย่านและ Dog Club ระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bkkiwf.co Bangkok International Film Festival ได้ค่ะ
4: ป
0: ี
4: หน้าขออนุญาตยิ้มต้อน ิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์โดยช่วงไทย Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยบรมพิมานค่ะ
5: แห่งความสง่างามหรูหราในพิธีการเต็มยศกับสไตล์การแต่งกายที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ไทยชุดไทยบรมพิมานหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่มีความเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่รื้อถอนไปโดยเอกลักษณ์ที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดกันเป็นชิ้นเดียวผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามสมคู่กับเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยและเพื่อเสริมความเป๊ะของรูปทรงตามความงดงามของชุดไทยบรมพิมานการเลือกเครื่องประดับจึงนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงเข้ากับทรงผมเกล้ามวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงที่จะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกและเนื่องจากชุดไทยบรมพิมานเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงเหมาะสำหรับงานพิธีราชการไม่ว่าจะเป็นงานรัฐพิธีหรืองานสำคัญต่างๆในราชสำนักการสวมชุดไทยบรมพิมานในงานประเภทนี้จะช่วยให้ผู้สวมใส่ดูสง่าและมีความเคารพต่อประเพณีชุดนี้ช่วยสร้างความภูมิฐานและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีขณะที่งานแต่งและงานเลี้ยงชุดไทยบรมพิมานยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวหรือผู้ร่วมงานสีที่เลือกมักเป็นสีทองสีชมพูหรือสีครีมที่ช่วยเพิ่มความโรแมนติกและความหรูหราให้กับงานแต่งตลอดจนงานเทศกาลและงานประเพณีไทยอย่างเช่นสงกรานต์ลอยกระทงหรืองานบวชดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยบรมพิมานคือผลงานศิลปะที่สวมใส่ได้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและความประณีตของกุลสตรีไทยทุกเส้นไหมและรอยจีบล้วนบอกเล่าถึงความเคารพในวาระโอกาสและสถานที่ทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดังภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญ
4: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นะคะที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT to HD Entertain หรือจะเป็น TikTok Entertain NBT to HD ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตอนนี้ติณาพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแม้ว่ายังไม่เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีบางชนิดที่เริ่มแข่งขันกันแล้วนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลชายค่ะล่าสุดผลงานทีมชาติจีนนะคะคว้าชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามคาดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าวันนี้มีแข่งขัน2ชนิดกีฬาค่ะคือบาสเกตบอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจเกมส์ชนะมา2นัดรวดพบกับฟิลิปปินส์แชมป์5สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อคราวที่แล้วด้วยนะคะสถิติคือชนะ1แล้วก็แพ้1ปรากฏว่าเกมนี้หนุ่มจีนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะชนะไปขาดลอย105ต่อ61คะแนนเก็บชัย3นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนฟิลิปปินส์จบอันดับที่3ค่ะก็ถือว่าตกรอบแรกนะคะไม่เพียงพอในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปเกมนี้หวังจุนเจียทำมากที่สุด20คะแนน5รีบาวด์3แอสซิสต์ส่วนผลคู่อื่นในกลุ่มเดียวกันบาเรนชนะคาซัคสถาน101ต่อ78คะแนนค่ะ
1: ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมก็เปิดฉากแล้วนะครับฟิลิปปินส์ไล่ตีเสมออุซเบกิสถาน1ประตูต่อ1ครับฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม G ที่สนามกีฬากินุนาการะกาวะฟิลิปปินส์เจ้าของเหรียญทอง4เกม2025เสื้อสีน้ำเงินพบกับอุซเบกิสถานครับครึ่งแรกไม่มีประตูนะครับเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังอุซเบกิสถานขึ้นนำก่อน 1-0 จากเอกัมเบอร์ดิวาเมริบอนในนาทีที่81ครับยิงไกลนอกกรอบเข้าไปเนี่ยครับส่งมาแล้วซัดเข้าไปเลยครับลูกนี้แต่ว่านาทีที่89ครับจังหวะนี้กองหลังของทางอุซเบกิสถานเนี่ยพลาดแล้วเป็นนาตาเลียคอลลินครับทำประตูตีเสมอให้กับฟิลิปปินส์ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับ
0: ไปดูอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E ค่ะซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมชาติไทยนะคะเตะกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาไต้หวันในเสื้อสีน้ำเงินเจอกับเวียดนามค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้16นาทีซูยูซวนยิงให้ไต้หวันนำไปก่อน1ประตูต่อ0แปรเรียดเข้าไปค่ะจากนั้นครึ่งหลังนาที81มิโนริวากาบายาชิทำประตูให้ไต้หวันนำห่าง 2-0 ยิงมุมแคบนะคะแล้วก็นาที85เหยียนที่ทานหาทำประตูให้เวียดนามไล่มา 1-2 ค่ะแต่ว่าไม่ทันค่ะจบเกมนี้ไต้หวันชนะไป2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ
1: ไปดูผลฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20ที่แข่งจบไปแล้วครับเกาหลีเหนือก็ชนะบังคลาเทศไป10ประตูต่อ0ครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยก็กำลังลงแข่งขันเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในณขณะนี้นะคะสำหรับฟุตบอลหญิงของไทยเรานั่นเองค่ะส่วนข่าวของฟุตบอลชายค่ะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องกับภารกิจไล่ล่าแชมป์เอเชียนเกมค่ะความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องค่ะหลังจากเดินทางไปถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะเตรียมพร้อมสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยค่ะซึ่งทีมงานสตาฟโค้ชเน้นไปที่การใส่แท็กติกเทคนิคต่างๆใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงครึ่งค่ะด้านพลเอกมณีกรแบ็คซ้ายของทีมไทยบอกว่าได้มีการฝึกซ้อมนะคะหลังจากเดินทางไปถึงนาโกย่าก็ลงฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ครั้งแรกทันทีค่ะสภาพร่างกายหลายคนมีการล้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะได้เตรียมเรื่องของแท็กติกเรื่องของสภาพอากาศก็ถือว่าดีค่ะไม่ได้ร้อนเกินไปแล้ววันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยสำหรับเอเชียนเกมยอมรับค่ะว่าทีมไทยเจองานแข็งนะคะก็มีการสเกาต์คู่แข่งดูจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละทีมค่ะอย่างเกมการแข่งขันที่เราจะลงสนามนัดแรกเจอกับคีร์กีสถานนะคะก็เจอกันมาก่อนแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุด U23 ปีกับเอเชียนเกมคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะสนุกค่ะมีโอกาสดีที่เราจะได้แสดงศักยภาพค่ะ
1: เป้าหมายก็จะทำให้เต็มที่ครับช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ช่วยได้ฝากให้แฟนบอลเชียร์พวกเราเยอะๆและติดตามการถ่ายทอดสดด้วยสำหรับทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม A นัดแรกวันที่16กันยายนไทยพบคีร์กีสถานเวลา14นาฬิกานัดที่2วันที่20กันยายนไทยพบฮ่องกงเวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยเร่งฟิตครับเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมประเดิมสนามพบอินโดนีเซียแมตช์แรกวันที่27กันยายนนี้ครับความเคลื่อนไหวนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20 ล่าสุดมีโปรแกรมเสริมร่างกายเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมและก็คูเวทเทนนิ่งและคาร์ดิโอนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายที่คิตะคิวชูก่อนย้ายเข้านาโกย่าพรุ่งนี้ครับโดยโค้ชปาร์คกิวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการซ้อมทีมปกตินะครับจากกิตถนอมน้อยครับนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าได้เข้าเวทเทนนิ่งเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อสภาพร่างกายใกล้พร้อมแล้วครับ
2: เราไม่ได้เวทมาสักพักเนี่ยครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างสลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้

0: มีโอกาสได้ซ้อมมีประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็รู้สึกว่าทุกคนจะหนืดๆหน่อยแล้วก็คงจะได้เล่นเวทอีกในช่วงก่อนที่จะเจอกับเอเชียนเกมครับ
1: กับความพร้อมสภาพร่างกายโดยรวมอาการป่วยอะไรของเพื่อนๆพี่ๆ
0: คือตอนนี้มันมีคนที่ทั้งเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บคนที่เจ็บแล้วก็พยายามรีคอร์ดด้วยการเล่นเวทนะครับแล้วก็กายภาพไปด้วยก็คิดว่าสักผ่านสักอาทิตย์นึงก็ทุกคนอาจจะ 100% แล้วครับ
2: สำหรับวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมนะคะจะแข่งขัน27กันยายนถึง3ตุลาคมค่ะทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่กลุ่ม B นัดแรกวันที่27กันยายนไทยเจอกับอินโดนีเซียเวลา14 นาฬิกานัด2 28กันยายนไทยพบกับอิหร่านนะคะเวลา14 นาฬิกาแล้วก็นัดที่3 29กันยายนทีมชาติไทยพบกับคีร์กีซสถานเวลา8 นาฬิกาตามเวลาบ้านเราทุกนัดเลยค่ะส่วนวงการกอล์ฟค่ะน้องฟีฟ่าพงศพักก็ตั้งเป้าว่าจะล่าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมเพื่อคนไทยให้ได้ค่ะฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีนักกอล์ฟทีมชาติไทยได้อัปเดตความพร้อมและความท้าทายครั้งใหม่ในการลงรับใช้ชาติในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกนะคะร่วมกับ2โปรรุ่นพี่อย่างสะดงแก้วกาญจนากับภูมิศักดิ์แสนสินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่งขันวันที่30กันยายนจนถึง3ตุลาคมนี้ชิงทั้งหมด4เหรียญทองในประเภทบุคคลชายบุคคลหญิงทีมชายแล้วก็ทีมหญิงค่ะ
3: ฟีฟ่าพงศพักเผยว่ารู้สึกดีใจมากดีใจทุกครั้งที่รับโอกาสในการรับใช้ทีมชาติไทยครับสิ่งที่คาดหวังคืออยากคว้าเหรียญทองมาให้ชาวไทยในการเป็นทีมชาติไทยภูมิใจทุกครั้งที่มีธงชาติไทยปักอยู่บนเสื้อครั้งนี้เป็นการรับใช้ชาติในการลงเล่นเอเชียนเกมครั้งแรกก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับสำหรับการแท็กทีมร่วมกับ2รุ่นพี่มากประสบการณ์อย่างโปรเพชรสดมแก้วกัญจนาและโปรภูมิศักดิ์แสนสินที่เคยผ่านเวทีแข่งขันมามากมายอีกทั้งยังเป็นรุ่นพี่ทีมชาติไทยฟีฟ่ามองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และผนึกกำลังเพื่อทีมชาติไทยครับ
2: จากความสำเร็จในหางโจเกมครั้งที่แล้วนะคะนักกอล์ฟไทยเรากวาดมาได้2เหรียญทองจากทีมหญิงและ1เหรียญเงินจากทีมชายค่ะคราวนี้ทุกคนก็ต่างเป้าว่าอยากจะอยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดอยากจะคว้าเหรียญรางวัลให้ได้นั่นเองโดยเฉพาะน้องฟีฟ่านะคะกับเอเชียนเกมครั้งแรกอยากจะคว้าเหรียญทองกลับบ้านค่ะส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดสู้ศึก FIFA Asian Cup 2026ออกมาแล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล FIFA Asian Cup 2026ที่อินโดนีเซียจะเตะ26กันยายนจนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะคะทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานค่ะรอบแรกก็จะแบ่งออกเป็นพบกันหมดนะคะในกลุ่มเพื่อหาทีมแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่2กลุ่มต้องไปชิงอันดับที่3กับอีกสายนั่นเองค่ะ
3: รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้ง23คนนะครับผู้รักษาประตูมีกำพลปฐมอัคกุลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินกองหลังมีกฤษฎากาแมนจนทานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงษ์สายริยานิโคลัสมิเกลสันมานูเอลทอมเบียวาลิสจูทองสุพนันท์บุรีรัตน์กองกลางมีชนาธิปสงกสินคคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองพิรดลฉ่ำรัศมีสารัตน์อยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิคลาสสันรนอนันต์ยอดสองวานกองหน้ามีสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผื่อพี่ใหม่และจูสุนซับเบลนะครับทางนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่21กันยายนเวลา13นาฬิกาและจะทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ BG Training Center ต่อไปครับ
2: ค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันค่ะเริ่มวันที่26กันยายนนี้นะคะ16นาฬิกาไทยเจอกับปากีสถานค่ะ29กันยายน19นาฬิกา30นาทีพบกับเวียดนามค่ะแล้วก็วันที่2ตุลาคมในเวลา16นาฬิกาทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์
3: ต่อที่กอล์ฟเยาวชนนะครับวรวิทย์เจิมพงษ์คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนชิพคัพ2026ครับกอล์ฟเยาวชนรายการบางจากแชมเปี้ยนคัพ2026เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการสุดท้ายของช้างเจนส์กอล์ฟทัวร์2026แบ่งออกเป็น3รุ่นที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีครับจบรอบในรุ่นซูเปอร์เจนชายผลปรากฏว่าวรวิทย์เจิมพงษ์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในสนามนี้คว้าแชมป์ด้วยเพลย์ออฟนะครับโฮบายโฮชนะกิตติกรวงธนวัฒน์โดยทั้งคู่จบสกอร์รวม3วันเท่ากันก็คือ1อันเดอร์พาส่วนรุ่นซูเปอร์เจนส์หญิงแชมป์เป็นของสุธัญญาโคมลเกตรักคว้าแชมป์สกอร์รวม3อันเดอร์พารุ่นสเปเชียลเจนชายแชมป์ณภัทรประเสริฐสุดสกอร์อีเวนต์พารุ่นสเปเชียลเจนส์หญิงแชมป์พิชามน บัวคำทุมสกอร์รวม13โอเวอร์พาร
2: ์สำหรับนักกอล์ฟที่ได้รับรางวัล Order of Merit ในปีนี้ค่ะนักกอล์ฟที่มีคะแนนรวมสะสมในทุกสนามตามเกณฑ์กำหนดรวมทั้งหมด12คนนะคะจะได้สิทธิ์เป็นนักกอล์ฟในโครงการ Gen Crail แล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดย Gen Golf Tour ประจำปี2570ค่ะก็จะมีรุ่นซุปเปอร์เจนชายได้แก่พักซีวูวรวิทย์เจิมพงษ์แล้วก็ศาสตร์ศิลป์ฉันทอุไรรุ่นซุปเปอร์เจนหญิงพัฒธนมนสุทธิรักพงศ์เสาวนิจเจริญสุขรุ่งเรืองและสุธัญญาโกมลเกตรักนะคะส่วนรุ่นจูเนียร์เจนชายริวกิโอซากิวัชพรลือหทัยโอภาสและธีรคมนุชวงศ์ส่วนรุ่นจูเนียร์เจนหญิงค่ะแฮดึมโอกิรติกากมลปราณีและสวรินสมบูรณ์วิบูลจังหวัดปทุมธานีจัดคาราวานไบรท์แลนด์ลี่เชื่อม3เส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนครอบคลุม7อำเภอค่ะนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนด์ลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีเส้นทางที่2ครอบคลุมพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรีนะคะมีนักกีฬาจักรยานและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่ของปทุมธานีเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นตลอดจนเส้นทางพร้อมส่งเสริมการสร้างรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนในพื้นที
3: ่ทั้งนี้เส้นทางปั่นจักรยานทั้ง3เส้นทางได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างและผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมครับศึกมวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศได้คู่ชิงชนะเลิศ6รุ่นไปตัดสินแชมป์ที่สนามสุดท้ายที่อุดรธานีนะครับการแข่งขันมวยไทยรักย่าสู่สากลซีซั่น4รอบรองชนะเลิศระดับประเทศดวลกันระหว่าง4โซนคือแชมป์ภาคกลางแชมป์ภาคใต้แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแชมป์ภาคเหนือจัดที่เวทีมวยชั่วคราวเทศบาลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายนเรศทำรงทิพยกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมด้วยครับ
2: ทางด้านผลการแข่งขันดวลกันดุเดือดค่ะก่อนได้นักชก6รุ่นจำนวน12คนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะคะได้แก่รุ่นพิกัด112ปอนด์หญิงเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากสงขลาค่ะกับพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากรุ่น115ปอนด์ชายมงคลเพชรสิทธิ์ม่อน้ำจากศรีสะเกษกับตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีรุ่น118ปอนด์ชายราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากจังหวัดพัทลุงกับศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากมหาสารคามรุ่น126ปอนด์ชายปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์กับนาธานลูกบ้านใหม่จากจังหวัดนครราชสีมารุ่น135ปอนด์ชายเด่นระโนดอบต.สาโรจน์กระบี่นะคะกับเสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มจากจังหวัดเชียงใหม่และรุ่น147ปอนด์ชายเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากจังหวัดกระบี่กับเพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยะโสธรผ่านเข้ารอบค่ะสำหรับการแข่งขันสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ที่จังหวัดอุดรธานีทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดลุยศึกภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ตอนนี้เริ่มปรับตัวกับสนามแข่งขันจริงแล้วค่ะความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยในประเภทภูมิเซ่ชุดลุยศึกชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนโวเทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพแข่งขันกันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้วันที่16ถึง20กันยายนนี้ค่ะล่าสุดโค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้พร้อมด้วยโค้ชออมสินออนนวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนนะคะนำนักกีฬาทั้งหมด25คนลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงแอร์โดมตั้งอยู่ภายในชุนชอนชองนำสปอร์ตทาวน์ค่ะใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
3: ด้านโค้ชออมสินผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยเผยหลังจากพาทีมลงฝึกซ้อมว่าหลังจากนักกีฬาได้มาลองทดสอบสนามครั้งนี้เป็นครั้งที่2ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีกว่าวันแรกครับที่พื้นสนามค่อนข้างลื่นมากแต่ว่าวันนี้เริ่มรู้สึกชินสนามและปรับตัวได้ดีขึ้นรวมถึงในวันนี้ได้เห็นนักกีฬาประเทศอื่นๆมาฝึกซ้อมพร้อมๆกันทำให้มีความตื่นตัวมากขึ้นและอยากจะให้คงความรู้สึกนี้ไว้จนถึงวันแข่งขันส่วนในวันที่15กันยายนจะมีการประชุมผู้จัดการ การทีมและจับสลากคู่สายหากผลการจับสายเข้าทางก็มีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นซึ่งวันแรกในวันที่16กันยายนจะมีแข่งขัน4อีเวนต์หวังที่จะเปิดหัวให้ดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมครับ
2: สำหรับผลงานของทีมภูมิเซ่ไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลก3ครั้งหลังสุดไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยนะคะโดยเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดของทีมภูมิเซ่ไทยย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะเมื่อปี2016ที่เปรูครั้งนั้นได้จากทีมภูมิเซ่เยาวชนหญิงค่ะ
3: ส่วนผลงานของทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยในศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับปี2013ได้มา2ทอง4ทองแดงนะครับปี2016 1เหรียญทอง1เหรียญเงินครับปี2018 5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงปี2022 2เหรียญทองแดงและครั้งล่าสุดปี2024ได้มา3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับ
2: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐค่ะชิคาโกไฟร์ทีมของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะคะน่าเสียดายค่ะแพ้คาบ้านให้กับนิวอิงแลนด์รีวอลูชั่นด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: ับรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะพบกับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณสิริลักษมณีรัตน์ค่ะ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเป็นการลักลอบมาในรูปแบบเศษอลูมิเนียมนะคะวันนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานค่ะลงพื้นที่ไปเปิดตู้สินค้าต้องสงสัยที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็พบการซุกซ่อนขยะอันตรายดังกล่าวจริงนะคะมีอยู่ถึง6ตู้จากที่เปิดตรวจสอบทั้งหมด9ตู้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เตรียมขยายผลเอาผิดขบวนการค้าขยะข้ามชาติอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายเพิ่มบทลงโทษทั้งยึดทรัพย์และที่สำคัญคือขยะเหล่านี้จะต้องส่งกลับประเทศต้นทางค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเปิดตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลและพบตู้สินค้าเข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น50ตู้จากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่6ตู้นะคะที่เป็นสินค้าจากสหรัฐอเมริกาและก็มาจากบริษัทเดียวกันมีการสำแดงรายการสินค้าเป็นเศษอลูมิเนียมแต่กลับพบการปนเปื้อนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแผงวงจรสีเขียวซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้ซึ่งมาจากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์พบว่ามีการสำแดงสินค้าอย่างถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนของขยะอันตรายค่ะ
1: สำหรับความคืบหน้าของการจัดการตู้สินค้าต้องสงสัยทั้ง50ตู้นะคะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประสานให้กับกรมศุลกากรอายัดเอาไว้ทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้ค่ะมีการตรวจสอบไปแล้ว19ตู้และมีการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดขณะที่ตู้สินค้าที่เหลือก็พบว่า14ตู้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลในการนำเข้าจึงต้องรอให้บริษัทแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนอีก17ตู้ค่ะที่มีข้อมูลการนำเข้าก็อยู่ระหว่างการอายัดบางส่วนก็นำมาเปิดตรวจสอบในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะข้ามชาติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นปลายทางของการทิ้งของเสียโดยเตรียมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษจากเดิมเนี่ยที่จะเน้นเพียงการจับกุมและปรับครอบคลุมถึงมาตรการยึดทรัพย์โดยจะประสานกับทางสำนักงานปปง.เข้าร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกัน
2: ซึ่งท่านเห็นว่าที่เปิดตู้ทั้งหมด9ตู้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับบางตู้นั้นเข้ามาอย่างแบบสวยงามเลยคือเป็นสแครปอลูมิเนียมที่หล่อมาแล้วบางตู้เป็นเศษสแครปที่นำเข้ามาซึ่งจะมีแผงวงจรสีเขียวปนมาบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นข้อห่วงใยของรัฐบาลคือนำเข้ามาแล้วไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้เอาไปทำลายแบบไหนถูกวิธีหรือไม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยมีความต้องการให้เกิดความชัดเจนและกระจ่างว่าไอ้แผงสีเขียวเหล่านี้ที่นำเข้ามาปะปนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนแต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
0: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงสิงหาคม2569มีการสุ่มตรวจสินค้านำเข้ารวม187คดีน้ำหนักของกลางกว่า9ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า234ล้านบาทประกอบด้วยขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า2ล้านกิโลกรัมมีของเสียอันตรายกว่า6ล้านกิโลกรัมแล้วก็ยังมีเศษพลาสติกประมาณ300,000กิโลกรัมโดยกำหนดมาตรการผลักดันตู้สินค้า ที่ตรวจพบขยะผิดกฎหมายกลับไปยังประเทศต้นทางและให้บริษัทเรือที่นำสินค้าเข้ามาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะก็สอดคล้องกับแนวทางของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ที่ได้ย้ำถึงการเตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจำกัดการนำเข้าลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มบทลงโทษให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลักลอบนำเข้าแบบนี้มาซ้ำอีกค่ะ
1: ส่วนอีกคดีนะคะเป็นกรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยทางตำรวจแล้วก็กรมการปกครองนะคะจับผู้ต้องหาชาวจีนค่ะหนีคดีฆาตกรรมแล้วก็มาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบก็พบนะคะว่ามีการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทยทำธุรกิจทัวร์ครบวงจรค่ะในพื้นที่ของพัทยามานานกว่า25ปีแล้วจนฐานะเนี่ยร่ำรวยนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเนรเทศออกจากประเทศไทยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังเข้าจับกุมนายสุชาติหรือว่านายซูอายุ67ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาชาวจีนได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสืบสวนข้อมูลในเชิงลึกก็พบว่านายซูชาวจีนเนี่ยมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อเหตุที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงก่อนที่จะถูกทางการจีนออกหมายจับเมื่อวันที่9มกราคมปี2533ต่อมาในนายซูนะคะได้หลบหนีออกจากจีนมายังเมียนมาแล้วก็หลบหนีเข้าประเทศไทยค่ะจนกระทั่งปี2544มีการสวมสิทธิ์เป็นชาวกะเหรี่ยงก่อนจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากมีการจ่ายค่าดำเนินการ 50,000 บาทจนมีบัตรประชาชนไทยชื่อว่านายสุชาติสุรชัยและเมื่อได้บัตรประชาชนนะคะก็เริ่มมาประกอบธุรกิจในพื้นที่ของเมืองพัทยาประกอบธุรกิจทัวร์แบบครบวงจรแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในระหว่างที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนั้นนายซูค่ะได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาวยุนฮัวเหลินและมีลูกแฝดเป็นชายหญิงนะคะโดยลูกทั้งสองเนี่ยก็ได้สัญชาติไทยทั้งหมดด้วยค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปต่อสู้ของเขาเองเพราะว่าของประเทศจีนผมได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าไม่มีอายุความจริงๆเนี่ย63แล้วก็เอกใจ33โทษทีอ่ะ33หนังสือหมายจับส่งให้เราเนี่ย63ถามเรื่องอายุความเขาบอกเขาไม่ได้มีอายุความเพราะนั้นก็เห็นเมื่อปี33นะครับพอ33เสร็จแล้วนะเขาก็หนีมาทางยูนานเข้า12ปันนาแล้วก็อ้อมมาเป็นบุคคลพื้นที่สูงของไทยที่พบพระเหมือนที่ท่านทิพย์ดีบอกนะครับแล้วก็มาได้บัตรเมื่อปี44พอบัตรปี44เนี่ยเป็นนายสอเนี่ยจริงๆเขาก็ชื่อสุชาตินะพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันอยู่แล้วสุชาตินะครับพอหลัง44แล้วเนี่ยพอมา63เนี่ยหมายแดงของจีนเนี่ยออกนี่หมายแดงของจีนออกเนี่ยชื่อมันยังเป็นชื่อจีนอยู่นะครับก็จะไม่ตรงเราก็จะติดตามตัวคนจีนไปตามที่เขาร้องขอนะครับแต่พอตัวสุชาติเองเนี่ยเขาเดินทางไปจีนทางการจีนก็มีหนังสือเน้นย้ำว่าหมายจับที่เขาต้องการตัวเนี่ยมาเป็นสัญชาติไทยคือสุชาติ
1: คดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนายซูนะคะทำวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศจีนแต่ว่าทางการจีนเนี่ยไปพบเอกสารผิดปกติค่ะเนื่องจากว่านายซูเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองของจีนมาก่อนแต่ว่ากลับได้สัญชาติไทยยังมีนัยยะสำคัญทางการจีนค่ะจึงสืบสวนจนพบว่านายสุชาติหรือว่านายซูนั้นมีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนจึงประสานมาทางกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนทางกรมการปกครองนะคะจึงมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงเดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.บางละมุงจนกระทั่งมีการออกหมายจับนายซูในฐานความผิดแจ้งข้อความหรือว่าแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตรและแจ้งหรือแสดงหลักฐานเท็จในการขอมีบัตรและเข้าจับกุมนายซูได้ที่บ้านพักหลังดังกล่าวแล้วก็นำกำลังตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องหามีเนื้อที่เนี่ยประมาณ90ตารางวาเนี่ยคะก็สามารถไปยึดวัตถุโบราณพระเครื่องจำนวนมากมีโฉนดที่ดิน11แปลงรวม10ไร่แล้วก็รถยนต์อีก6คันรวมมูลค่าเนี่ยเกือบ90ล้านบาทค่ะทั้งนี้กรมการปกครองเตรียมบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการเนรเทศปี2569เพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย
4: ในเฉพาะเรื่องของการทะเบียนเนี่ยจะต้องมีการถอนรายการถอนสัญชาติทั้งในตัวของในซูหรือในสุชาติเองเนี่ย1รายนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกที่ทำลูกที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ได้สัญชาติไทยเนี่ยตรงนี้อีก2รายลูกอีก2คนเพราะฉะนั้น3รายนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องถอนสัญชาติไทยอย่างแน่นอนเมื่อเรามีกฎหมายใหม่วันนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพระราชบัญญัตินิรเทศใช่ไหมครับ2499เดี๋ยววันนี้เรามีระเบียบสำนักนายกว่าดูเรื่องทำให้เรื่องการผลักดันคนออกนอกประเทศหรือการเนรเทศในครั้งนี้แล้วก็ในรายนี้ด้วยเนี่ยเป็นด้วยความชัดเจนสะดวกรวดเร็วแล้วก็จะเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
0: มาดูปฏิบัติการสำคัญของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นตำรวจสืบนครบาลร่วมกับทางอย.บุกเข้าไปทลายโรงงานแล้วก็โกดังลอบผลิตและบรรจุแก๊สหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศค่ะไปตรวจที่ย่านเขตประเวศนะคะแล้วก็ยึดของกลางรวมกว่า72ตันค่ะเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เข้าไปทลายเครือข่ายทุนจีนลักลอบผลิตแล้วก็แบ่งบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งที่นี่นะคะทำเป็นขบวนการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในโรงงานและโกดังที่เขตประเวศโดยเข้าจับกุมผู้ดูแลชาวจีนได้2คนพร้อมแรงงานชาวเมียนมาได้10คนค่ะแล้วจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาแถลงผลการจับกุมการตรวจค้นพบแก๊สที่บรรจุพร้อมจำหน่ายรวม 1,652 ถังและมีถังเปล่าอีก 4,200 ถังรวมถึงเครื่องบรรจุเครื่องเพิ่มแรงดันและรถขนส่งนอกจากนี้ยังพบรถพ่วง2คันบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์น้ำหนักรวม 72,000 กิโลกรัม
5: ถือว่าได้ของกลางจำนวนมากและเป็นโรงงานขนาดใหญ่ผมว่าน่าใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแก๊สหัวล้อเนี่ยใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศแก๊สหัวล้อเนี่ยมีผลต่อร่างกายคือพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดอาการมึนเมานะครับเหมือนกับพอตเคเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ไอพอตเคบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันผิดกฎหมายมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วนะครับที่เขาเลยเลี่ยงที่โดยเขาใช้คำพูดที่สวยหรูว่าเป็นแก๊สหัวล้อ
0: ทางตำรวจยังบอกอีกนะคะว่าได้สืบสวนขบวนการนี้มานาน 2-3 ปีแล้วพบมีนายทุนชาวจีนคอยสั่งการอยู่เบื้องหลัง3คนโดยอีก1คนยังหลบหนีอยู่แล้วก็สั่งการผลิตผ่านกล้องวงจรปิดและทางไลน์ก่อนส่งขายลูกค้าทั่วประเทศผ่านไรเดอร์ตามพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตที่หาดใหญ่รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเน้นสถานบันเทิงมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาท
6: ก็เอาเข้ามาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาแบ่งบรรจุขายโดยอาจจะต้องอัดก๊าซเข้าไปเพื่อให้มันเกิดมีความดันเพราะมันต้องสูบโดยทำให้ลูกโป่งมันพองแต่การนำเข้ามาเนี่ยมันนำเข้ามาเป็นของเหลวนะเพราะว่าถ้านำเข้ามาเป็นก๊าซเนี่ยมันการบรรจุภัณฑ์มันใหญ่โตมากก็นำเข้ามาเป็นของเหลวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะลดความดันลดความดันปุ๊บเนี่ยไอ้ของเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซทันทีเลยมันก็เลยเป็นก๊าซแล้วก็บรรจุใส่แคปซูลแบบนี้เล็กๆซึ่งท่านผู้การบอกก็มีเล็กกลางและใหญ่
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมการผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมความผิดตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่อย.ก็ย้ำเตือนนะคะว่าการสูดดมแก๊สหัวเราะมีผลกระทบต่อระบบประสาทและหากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
1: ตามกันต่อนะคะกรณีที่มีน้ำมันรั่วภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเปิดหน้าดินเพื่อที่จะตรวจสอบหาจุดที่น้ำมันรั่วนะคะบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วก็บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ล่าสุดทางผู้ว่ากทม.เองมีการเปิดเผยผลตรวจเรื่องของท่อน้ำมันสายหลักนะปรากฏว่าไม่พบรอยรั่วค่ะแล้วก็เตรียมนำตัวอย่างของคราบน้ำมันที่รั่วซึมส่งไปตรวจพิสูจน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สูบน้ำมันผสมน้ำออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 20,000 ลิตรค่ะจำนวนนี้ประเมินว่าเป็นน้ำมันจริงประมาณ 4,000 ลิตรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีท่อส่ง ขนส่งน้ำมันแรงดันสูงขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อเป็นท่อส่งน้ำมันไปยังพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็สนามบินพาดผ่านใกล้เคียงกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและบริษัทผู้รับผิดชอบค่ะจะร่วมกันขุดเปิดพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนถึงช่วงค่ำที่ผ่านมา

0: แต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบรอยรั่วจากท่อส่งน้ำมันอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้ามืดค่ะหลังเกิดฝนตกก็ไปพบคราบน้ำมันซึมค่ะขึ้นมาที่บริเวณผิวดินเพิ่มอีกเล็กน้อยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมันเก่าที่มีการสะสมอยู่ตามโพรงใต้ดินแล้วก็ถูกน้ำฝนเนี่ยดันขึ้นมากทม.จึงเตรียมเร่งนำตัวอย่างน้ำมันไปตรวจพิสูจน์นะคะเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันชนิดเดียวกันกับในท่อหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วพร้อมกับมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากไอน้ำมันอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่ประชาชนไปพบกลิ่นน้ำมันในหมู่บ้านย่านบางกะปิในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางผู้ว่ากทม.ค่ะก็ส่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบเทน้ำมันหรือว่าการล้างถังน้ำมันโดยไม่ผ่านกระบวนการกำจัดที่ถูกต้องค่ะทางนี้นายชาชาติเองก็ยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วซึมนั้นไม่มี Data Center ตั้งอยู่แต่อย่างใด
1: ที่ผ่านมามันถึงเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อนะแต่ยังมีน้ำมันยังค่าน้ำมันยังซึมออกมาก็ตอนนี้กำลังอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนที่4ก็มีค่าน้ำมันออกมาที่ผิวบริเวณนั้นออกมาอีกหน่อยนึงเรากำลังดูว่ามันอาจจะมีโพรงหรืออะไรที่มันมีเก็บตัวน้ำมันเก่าที่มันค้างอยู่หรือเปล่าว่าฝนตกมันก็ดันน้ำมันพวกนี้ออกมาอาจารย์บอกว่าประเด็นแรกคือเรื่องท่อเนี่ยทางบริษัทน้ำมันเมื่อคืนเนี่ยถึง4ทุ่มก็ยืนยันว่าไม่มีการรั่วของท่อส่วนไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยเมื่อคืนมีไหลเพิ่มนิดหน่อยตอนประมาณ 4:00 ครึ่งหลังจากฝนตกตอน 4:00 ก็อาจจะมีที่มันโพรงที่อาจจะมีน้ำมันทิ้งสะสมมานานแล้วพอฝนตกมันดันออกมาแล้วเข้าสู่ระบบท่อเราวันนี้ที่จะทำต่อคือเช้านี้ผมมีการประชุมกันเดี๋ยวผมเข้าประชุมด้วยว่าสรุปว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้เอาน้ำมันที่ไหลออกมาเนี่ยไปตรวจสอบเลยว่าเป็นน้ำมันเก่าหรือเปล่า
2: ไปดูแผนบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่บึงทุ่งโสกานะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เมืองค่ะขณะที่แขวงทางหลวงตากที่2อำเภอแม่สอดเร่งเข้าไปเคลียร์ทางเพื่อเปิดผิวถนนในจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์ถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่31ช่วงเลยผารกาค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รอบตัวอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและบริการและบริหารจัดการร่วมกันซึ่งทางคณะได้ร่วมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเตรียมลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องขณะที่หลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันนะคะทำให้ก่อนเที่ยงของวันนี้ค่ะเกิดเหตุดินภูเขาสไลด์ปิดทางหลวงสายตากแม่สอดช่วงเลยผารกาประมาณกิโลเมตรที่31ฝั่งขาไปตัวเมืองตากทำให้รถติดสะสมเล็กน้อยเนื่องจากถนนสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวทางแขวงทางหลวงตากที่2จึงได้นำเครื่องจักรกลหนักไปช่วยตักดินออกบางส่วนแต่ว่าก็ยังคงมีดินสไลด์ลงมาเป็นระยะทางตำรวจสภ.พะวอก็ต้องคอยจัดการการจราจรให้รถ2ฝั่งวิ่งสลับกันเพื่อไม่ให้รถติดสะสมยาวพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด
0: และแม้ว่าในช่วงนี้ในหลายพื้นที่นะคะจะต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมค่ะแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญทีเดียวเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจจะส่งผลให้ไทยนั้นต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งแล้วก็ฤดูหนาวที่

0: นี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนิโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
0: ปรากฏการซูเปอร์เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้านะคะวันนี้หลายคนรอฟังคำพิจารณาของกกต.เกี่ยวกับคดีทุจริตการเลือกสว.วันนี้กกต.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามค่ะ

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: มาติดตามประเด็นการเมืองนะคะแน่นอนวันนี้เรื่องร้อนเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอความชัดเจนนะคะก็คือความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.ค่ะล่าสุดวันนี้กกต.ก็มีมติออกมาแล้วนะคะว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง77คนค่ะซึ่งใน77คนนี้นะคะก็จะมีสว.ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่26คนค่ะนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารงานเลือกตั้งแถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.คดีนี้มีผู้ร้อง67คนสำหรับผู้ร้องคือ67คนนะคะส่วนผู้ถูกร้อง427คนค่ะวันนี้ในช่วงแถลงเนี่ยกกต.บอกเลยนะคะว่าผู้ถูกร้องคือ427คนไม่ใช่229คนส่วนเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมีมากถึง 75,722 หน้าค่ะสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.ก็มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1เรื่องกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรคหนึ่งในข้อหาที่หนึ่งนี้มีมติไม่ส่งสารนะคะส่วนข้อหาที่2เป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่าผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76วรรค2ข้อหานี้ก็มีมติไม่ส่งสารเช่นกันค่ะ
1: ส่วนข้อหาที่3ค่ะผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดก็คือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสว2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้ค่ะกกต.มีมติส่งสว26คนฟ้องศาลผู้มีสิทธิ์เลือกสว1คนและบุคคลอื่นอีก9คนค่ะต่อมาข้อหาที่4นั้นมีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่5นะคะมีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77หรือไม่ข้อหาที่6ค่ะมีการเรียกหรือว่ารับทรัพย์ในสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7นะคะผู้มีสิทธิ์เลือกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาข้อ4ถึงข้อ7นะคะมีมติส่งสาร77คนประกอบไปด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนบุคคลอื่นอีก15คนค่ะทางนี้ทางประธานกกต.ก็ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่าง
2: ผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าข้อป้องกันของพวกเรานั้นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ ก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วทางสวที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที
3: ่เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสวนะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงนะคะทางประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนแต่หากกลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปค่ะมาดูแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์เดียวที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะอย่างล่าสุดนะทางรัฐบาลเองก็เร่งที่จะเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบของดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะนายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยบอกว่ามีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์แล้วก็วัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นนะคะก็มีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ค่ะณขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 42,000 วัดหรือว่าประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบตรวจสอบที่รัดกุม
4: ฐานข้อมูลพระปัจจุบันนะครับทำด้วยมือนะครับยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปนะครับทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเศษนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้แต่เนื่องจากว่ายังเป็นฐานข้อมูลที่ทำมืออยู่ปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณท่านครับปี70นะครับทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่องพุทธพาณิชย์ผมขออนุญาตกล่าวไปเสียเลยทีเดียวว่าจริงๆเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเหมือนกันแต่แยกออกจากเงินบริจาคมีการใช้ช่องทางพุทธพาณิชย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคจะต้องเข้าวัดมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่น ไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
1: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมมีการกำชับให้ทุกวัดค่ะทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานทางปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรีค่ะยังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของทางศาสนาพร้อมฝากข้อคิดค่ะกรณีการแพร่กระจายข่าวสารหรือคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนา
4: พฤติกรรมของพระบางรูปกับพระพุทธศาสนาต้องแยกจากกันแล้วผมจะขอเรียกร้องให้ทางมีการรณรงค์อยู่นิดหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือมหาเถรสมาคมในการดำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราพูดในเรื่องนี้กันน้อยมากเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นข่าวสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นดราม่าซึ่งคนไทยชอบมากและมักจะแชร์แต่ว่าลึกๆแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกใจเราก็จริงแต่ควรแชร์ต่อหรือควรขยายหรือควรใช้วาจาที่มีประเด็นสร้างประเด็นปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาที่เรานับถือจริงหรือเปล่านะครับก็จะขอความอนุเคราะห์ทางด้านท่านสมาชิกวุฒิสภาครับช่วยกันช่วยผมอีกแรงหนึ่งช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งช่วยมหาเถรสมาคมอีกแรงหนึ่งเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ต้องกระพือมากก็ได้ครับส่วนเส้นทางเงินที่จับได้นะครับเดี๋ยวจะมีการสืบต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและสำนักงานปปท.ก็จะเข้าไปดูแลเรื่องคดีด้วยกราบขอบพระคุณครับ
0: มาดูการแก้ปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชานะคะวันนี้ก็มีการเริ่มประชุมวันแรกตามกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์นะคะฝ่ายไทยเราเองก็ยังคงย้ำจุดยืนในการร่วมมือตามกลไกสากลและทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรืออันคลอสระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนที่สิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกในวันนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมาย

0: ข้าร่วมวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมการจะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้ง2ฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีทางนี้ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมอย่างชัดเจน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเป้าหมายของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในช่วงของข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูทิศทางพลังงานไทยที่นายกรัฐมนตรีประกาศในงานแก๊สเทค2026นะครับพร้อมเป้าหมายที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในวันที่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกทำให้ราคาพลังงานผันผวนไทยใช้เวทีแก๊สเทคนี่ครับที่มีรัฐมนตรีพลังงานมีผู้บริหารระดับสูงในแวดวงพลังงานของโลกเข้าร่วมโดยการประกาศสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนพร้อมทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานในอาเซียนครับแม้ว่าเราจะยังใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG เพื่อรักษาเสถียรภาพพลังงานในประเทศนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งไทยก็เริ่มลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งพลังงานแหล่งเดียวแล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์รวมถึงพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและระบบกักเก็บเพื่อรองรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นแนวทางที่2ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระดับประชาชนและชุมชนนะครับซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือโครงการอุดหนุนการติดโซลาร์เซลล์หลังละ 50,000 บาทนำร่อง1ล้านหลังซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เลยแนวทางที่3ก็คือการเชื่อมโยงนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนนะครับผ่านการแก้กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมากสุดท้ายครับไทยคาดหวังว่างานแก๊สเทคนี้จะทำให้โลกเห็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงของภูมิภาคเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายและองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดกว่า5ทศวรรษแก๊สเทคเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงประชาคมพลังงานจากทั่วโลกและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการร่วมสร้างอนาคตพลังงานที่มั่นคงเข้าถึงได้สะอาดและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP ย้ำโอกาสของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทคนะครับจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับภาคธุรกิจระดับโลกซึ่ง TCEP เองก็พร้อมทำหน้าที่ National Bidder ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยครับคุณสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEP กล่าวถึงการจัดงานแก๊สเทค2026จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ SME ไปจนถึงโครงข่ายธุรกิจพลังงานได้สร้างเครือข่ายระดับโลกส่งเสริมการลงทุนและการค้าในอุตสาหกรรมพลังงานนอกจากนี้คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 15,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกขณะที่ TCEP จะทำหน้าที่เป็น National Bidder นะครับในการประมูลสิทธิ์และดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นแพลตฟอร์มสำคัญเชื่อมโยงนักธุรกิจนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกครับ
1: บทบาทหน้าที่เราโดยตรงเลยก็คือเป็น National Bidder เป็นหน่วยงานที่ Bidding ประมูลสิทธิ์งาน Global งานสำคัญระดับโลกนะคะทั้งกลุ่มงานประชุมงานแสดงสินค้าแล้วก็ Mega Event ให้เข้ามาที่ประเทศไทยไม่ใช่เพื่อมาจัดงานอย่างเดียวแต่ว่าให้ประเทศไทยเป็นแพลตฟอร์มที่สำนักที่สำลักสามารถที่จะ Connect นะคะเอเชียให้กับผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนะคะกลุ่มที่เป็น Investorกลุ่มที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการกลุ่มนวัตกรหรือนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนไทยเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เราดึงงานมาเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมมือด้วยกันได้เห็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ดึงเข้ามาค่ะ
0: ส่วนภายในงานนะครับก็มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงานเช่นปิโตรเลียม National Berhad หรือปิโตนัสบริษัทพลังงานและน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียนำเสนอโครงสร้างการผลิตและนำส่งพลังงานในทะเลมาเลเซียและทั่วโลกรวมถึงแผนขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงของก๊าซธรรมชาติและโซลูชันพลังงานคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ยังมี Samsung Heavy Industry นะครับหนึ่งในอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้นำเสนอเทคโนโลยี FLNG หรือสถานีผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแบบลอยน้ำซึ่ง Samsung เป็นผู้นำโลกด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 64% และนวัตกรรมถังขนส่งก๊าซและเรือบรรทุกแอมโมเนียทาง Samsung ยังนำโมเดลเรือของทางบริษัทมาจัดแสดงภายในงานด้วยนะครับขณะที่กลุ่มปตท.ครับร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิดโฟลว์หรือการไหลเวียนของพลังงานโอกาสความร่วมมือและความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนผู้คนธุรกิจประเทศและโลกไปข้างหน้าชูจุดเด่นทั้งความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าสากลและการลงทุนด้านพลังงานระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพลังงานรูปแบบใหม่และการต่อยอดพลังงานสู่คุณค่าที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันครับเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไปพร้อมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมใหม่ความท้าทายสำคัญจึงไม่ใช่แค่การหาแหล่งพลังงานใหม่นะครับแต่ว่ายังต้องมั่นคงและก็ตอบโจทย์เทรนด์แห่งอนาคตด้วยกฟผ.ใช้เวที Gas Tech 2026ครับถ่ายทอดบทบาทสะพานเชื่อมพลังงานขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนครับ
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาได้เปิดพื้นที่จัดแสดงภายใต้แนวคิดBridging the Next Energy Era สะท้อนบทบาทของกฟผ.ในการเป็นสะพานเชื่อมพลังงานจากปัจจุบันสู่อนาคตเชื่อมโยงทั้งความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนภายในบูธกฟผ.นำเสนอแนวทางสำคัญ3ด้านที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเริ่มจาก Bridging Energy Security การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานกฟผ.นำเสนอการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่หรือ Grid Modernization ไปจนถึงการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศผ่านอาเซียน Power Gridเพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าในภูมิภาคต่อด้วย Bridging Energy Transition ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนและไบโอแมสเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับระบบพลังงานในอนาคตและ Bridging Sustainable Future การเชื่อมต่อไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนกฟผ.นำเสนอการศึกษาโครงการ SMR ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านพลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความสนใจทั่วโลกแต่โจทย์พลังงานยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงการหาแหล่งพลังงานสะอาดเพราะเมื่อ AI และ Data Center ขยายตัวความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยกฟผ.จึงมีส่วนร่วมหลักในการจัดงาน Electric Friction Theater เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้ารวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
3: ที่แกสเซ็ตเป็นเวทีการสื่อสารในระหว่างผู้เล่นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในวงการพลังงานเราอยากจะสื่อสารว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วเป็นเลสเลิร์นนะครับผมมองว่าการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเลิร์นนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นงานแรกของการเสร็จก็คือ electrification theater ที่ผ่านมาไม่เคยมีงานนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าในบทบาทอนาคตเนี่ย electrification จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนอกจากฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทั้งนี้ของระบบผลิตระบบส่งและก็ระบบจำหน่าย
2: ทั้งหมดนี้ทำให้ Gas Tech 2026ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยีพลังงานแต่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อองค์ความรู้นวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลกโดยกฟผ.มุ่งใช้เวทีนี้สะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบพลังงานไทยที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งความมั่นคงความสะอาดและความยั่งยืนเพื่อรองรับพลังงานแห่งอนาคตและเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะครับก่อนจะมีมติยกระดับการยืนยันตัวตนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อติดตามข้อมูลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือคณะกรรมการ Connected Dot ซึ่งมีมติ3เรื่องนะครับก็คือ1ยกระดับการยืนยันตัวตนหรือ KYC เพื่อให้การติดตามข้อมูลทางการเงินมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล2คือขับเคลื่อน4ระบบหลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินได้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านความยินยอมของประชาชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงระบบศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมมิจฉาชีพระบบบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติและระบบระงับอายัดเส้นทางทางการเงินส่วนมติที่3นะครับกระทรวงการคลังจะประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อออกแบบระบบทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน30วันครับ
4: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆ2เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ด้านคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับที่มีการอายัดบัญชีผ่านศูนย์ AOC ได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นแล้วแต่ว่าระบบใหม่นั้นจะช่วยให้การขอและการส่งข้อมูลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอการแจ้งเหตุจากผู้เสียหายและหากพบว่าเป็นเงินเทาหรือเงินดำก็จะถูกอายัดทันทีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณปัทมาพรครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้มาดูพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งมอบให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีด้วยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคม รวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรนายสุชาติได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสวิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยโดยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
6: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค่นลงมาทำพระโกฏครับ
7: ตั้งใจความอะไร
6: ก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
7: ใช้เวลา8 วัน
6: ครับก็เป็นความปลื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
5: แม้ว่ากำแพงเรือนจำจะปิดกั้นอิสรภาพนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะทางทัณฑสถานหญิงกลางได้มีการน้อมนำแนวพระดำริโครงการกำลังใจมาดูแลสุขภาวะแม่และเด็กพร้อมกับเสริมทักษะอาชีพที่มีการต่อยอดได้จริงเพื่อเปลี่ยนความผิดพลาดในอดีตให้กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: ความอบอุ่นภายในห้องแม่และเด็กอันเนื่องมาจากพระดำริทัณฑสถานหญิงกลางคือมิติสำคัญที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาวะและจิตใจของผู้ต้องขังหญิงอย่างรอบด้านโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์และทารกที่ติดผู้ต้องขังให้ได้รับพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพอันเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังสู่มาตรฐานสากลตามข้อกำหนดกรุงเทพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2553และยังเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายทั้งการดูไพ่ยิปซีสร้างอาชีพรวมถึงงานหัตถกรรมประณีตอย่างผ้าสม็อกที่นำมารังสรรค์เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าคุณภาพวางจำหน่ายในร้านของฝากทัณฑสถานและช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างรายได้และฝึกสมาธิแก่ผู้ต้องขัง
1: การดูแลในสภาพแวดล้อมในเรือนจำเนี่ยก็ให้ได้ตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการดูแลทั้งแม่ที่ตั้งครรภ์เด็กที่ต้องดูแลกับแม่ที่อยู่ในคุกเนี่ยนะคะก็ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีพัฒนาการตามวัยพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนแสงสว่างให้กับน้องๆผู้ต้องขังทุกคนเลยนะคะพระองค์ท่านจะมองเห็นถึงความสำคัญของการเยียวยาจิตใจของน้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยค่ะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกกักขังนะคะแต่ว่าอยากให้ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองจากที่พระองค์ท่านได้เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการฝึกวิชาชีพด้วยนะคะในโครงการกำลังใจเนี่ยก็จะฝึกในหลายๆมิติด้วยกันนะคะอย่างเช่นมิติของการให้บริการแล้วก็ในเรื่องของศิลปหัตถกรรมก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่นการประดิษฐ์กระเป๋าเสื้อผ้าการตัดเย็บต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็งานฝีมือก็สามารถที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้น้องๆเขามีเทคนิคในการที่จะผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะ
0: การเตรียมความพร้อมก่อนคืนคนดีสู่สังคมยังได้ขยายผลผ่านการทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเพื่อจัดฝึกอบรมทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับการเข้าทำงานตลอดจนสนับสนุนทุนประกอบอาชีพหลังพ้นโทษขณะเดียวกันได้นำศักยภาพและความสามารถพิเศษของผู้ต้องขังออกไปเผยแพร่ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆเพื่อสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
1: เวลาที่น้องเขาตั้งใจที่จะฝึกฝนอาชีพแล้วก็มีการผลิตชิ้นงานที่มีคุณค่าออกไปแล้วเนี่ยการส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ในอันดับแรกก่อนให้สังคมได้รับทราบถึงว่าน้องๆเขามีพัฒนาการแบบไหนเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรแล้วอันนี้ค่ะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าศักยภาพของน้องๆได้อย่างดีที่สุดที่สังคมสามารถมองเห็นประจักษ์ด้วยสายตาเลยนะคะส่วนในเรื่องของการให้โอกาสมันมีส่วนสำคัญมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆเขาถูกกักขังอิสระภาพกำแพงเรือนจำเนี่ยกักขังได้แค่อิสระภาพของเขาแต่สิ่งสำคัญที่สุดอะค่ะคือกำแพงอคติในจิตใจของสังคมเนี่ยแหละค่ะที่จะกักขังน้องๆชั่วชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเรามาร่วมกันทำลายกำแพงอคติในทุกคนในสังคมค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเขาที่ก้าวพลาดไปแล้วเนี่ยตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดสร้างสรรค์ตัวเองให้เป็นคนดีคนที่มีคุณภาพและคนที่พร้อมจะกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมค่ะ
0: เพราะบทลงโทษทางกฎหมายอาจกักขังได้เพียงอิสรภาพในช่วงเวลาหนึ่งหากแต่กำลังใจและโอกาสจากคนในสังคมคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยทลายกำแพงอคติพยุงให้ผู้ก้าวพลาดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ
2: สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาเพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาพร้อมระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ สภาอาจารย์รามาธิบดีร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กัน 1,000 พระคาถาโดยมีพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์โคตมสิทธิ์โสสีหยวนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและคณะสงฆ์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนารองศาสตราจารย์ดร.ภูนสุขเจนพาณิชย์วิสุทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้เพื่อสืบสานประเพณีการฟังเทศมหาชาติอันเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งอานิสงส์การฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเชื่อกันว่าการฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์เป็นอย่างมากนอกจากนั้นยังเป็นการระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยและรับใช้สังคมต่อไปขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานและร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเพื่อพัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเลขที่บัญชี026458827สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า
3: ปกติการจัดเทศมหาชาติเนี่ยเราจะจัดเพียงวันเดียวนะคะเทศทั้งหมด13กันแต่อย่างไรก็ตามท่านที่ไม่สามารถทำบุญหรือว่าเข้าร่วมฟังเทศมหาชาติในวันนี้ได้แต่อยากจะร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือพยาบาลก็สามารถร่วมได้นะคะโดยเข้ากับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะ
4: การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.นะคะได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารงานหลังจากที่ประเทศไทยนั้นเจอมรสุมภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกนะคะโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าการสื่อสารเข้าถึงประชาชนในทุกกลุ่มค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายนิติพงษ์หอนาคในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินางสุรทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมด้วยการประชุมในวันนี้นะคะจะสร้างความร่วมมือและขยายผลนโยบายของรัฐให้กับประชาชนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเนื่องจากปัจจุบันวิกฤตเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทำให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทำให้การสื่อสารการประชาสัมพันธ์คงไม่สามารถรับมือได้ในท่าทีเดิมๆแต่คณะกรรมการชุดนี้ต้องเข้ามาคิดและก็ช่วยกันร่วมมือในการสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดัน
5: แล้วมีความ
4: ของนางสาวสุภมาศบอกนะคะว่าในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งล่าสุดเนี่ย2ปีมาแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้เพราะว่าจากหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะได้เห็นความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมนอกรอบตลอดเวลาวันนี้เป็นที่น่ายินดีที่ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันกำหนดทิศทางการสื่อสารให้กับประชาชน
5: การประชุมที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการประชุมในรูปแบบลักษณะนี้นะคะเนื่องจากในหลายปัจจัยก็เรื่องของการปัจจัยเดิมที่เปลี่ยนแปลงมากนะคะด้วยการประชุมต้องตระหนักมากนะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ได้มีความพยายามผลักดันนะคะความเชื่อมโยงระหว่างในเรื่องการกับหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมาได้มีการประชุมและรอบๆตลอดเวลาในวงการผลงานสำคัญควรมองเห็นได้ดีนะคะนี่ก็เป็นที่น่ายินดีที่เราได้ผู้ชมที่ติดทุกคนให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วที่เขียนชื่อคนก็ชื่นชมนะคะมาช่วยเป็นองค์ประกอบแล้วก็คิดว่าจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยกันสื่อสารประชาชนได้ในหลายกลุ่มหลากหลายรูปแบบแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้นนะแล้วก็ขอขอบคุณท่านค่ะ
2: วันนี้สถานีโทรทัศน์ NBT ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านสื่อนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐค่ะนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักข่าวซินหัวในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายน2569โดยรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเยี่ยมชมงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารของทั้งสองสถานีนางทัศนียพรกล่าวว่า NBT ในฐานะสื่อของรัฐมีบทบาทนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะช่วงเกิดสถานการณ์สำคัญหรือภาวะวิกฤตที่ประชาชนต้องการข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ขณะเดียวกัน NBT ยังปรับรูปแบบการนำเสนอให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ด้วยการเพิ่มการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตสื่อคณะสำนักข่าวซินหัวยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอาทิพระบรมมหาราชวังและสนามมวยราชดำเนินก่อนเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมวัดตลาดน้ำและเรียนรู้เรื่องโขนการเยือนครั้งนี้จึงไม่เพียงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อแต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงของ NBT Recap ค่ะ
6: จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันบุรุษฉัตร14กันยายนเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งการรถไฟไทยผู้ส่งวางรากฐานสำคัญให้กับระบบรถไฟไทยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และวางพวงมาลาถวายราชสักการะณพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้วันบริษัทตรงกับวันที่14กันยายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจการรถไฟไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลทั้งการนำเทคโนโลยีรถจักรดีเซลมาใช้ในไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและการขนส่งรวมถึงการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้และกำหนดมาตรฐานรางขนาด1เมตรหรือเมตรเกตให้เป็นมาตรฐานเดียวโดยรากฐานที่ทรงวางไว้นอกจากช่วยเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งระหว่างภูมิภาคแล้วยังมีส่วนสำคัญต่อการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งของไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันบริษัทกรุงเทพขน ส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากยืนยันผลตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยไม่พบรอยรั่วหรือความผิดปกติของท่อส่งน้ำมันโดยค่าตรวจวัดทั้งในพื้นที่และห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะนี้ได้นำผลการตรวจสอบเสนอกรมธุรกิจพลังงานพิจารณาก่อนอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการค้นหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องด้านการดูแลผลกระทบบริษัทจัดทีมดูแลประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานพร้อมรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งเตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อให้การจัดส่งน้ำมันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะช่วงปลายสัปดาห์18-20กันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ค่ะฝนยังไม่จบนะคะและตำแหน่งของฝนจะมีการขยับปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมค่ะ14-17กันยายนนะคะช่วงแรกพบว่าตัวร่องมรสุมค่ะจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านยังพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ตัวลมมรสุมนะคะก็มาเสริมทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ประเทศไทยโดย

และมีฝนหนาแน่นในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนนี้ค่ะไปต่อกันที่24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในพื้นที่ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและกระบี่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิศทางฝนสัปดาห์นี้จำง่ายๆค่ะ 14-17 กันยายนฝนยังเน้นตอนบนและตอนกลางของประเทศก่อนที่ช่วงวันที่ 18-20 กันยายนแนวฝนจะขยับลงไปเน้นภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ค่ะเรือนสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ท่าทีของผู้นำสหรัฐนะคะหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะได้กล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ว่าคนเหล่านี้ค่ะเป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและเน้นย้ำว่า

0: ที่สุดต่อการกำหนดเพดานความเร็วของการพัฒนา AI เช่นเดียวกับร้ายถึงขั้นหายนะได้ภายในสิ้นปี2570ขณะเดียวกันค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท XAI ได้กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ว่าเขาได้เตือนเรื่องนี้นะคะมาตั้งแต่12ปีก่อนแล้วเคยโพสต์เมื่อปี2557ว่า AI อาจเป็นภัยที่อันตรายกว่าอาวุธนิวเคลียร์
1: ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนและหวังว่าราคาน้ำมันเบนซินจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดทรัมป์ยังอ้างด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอเจรจาสันติภาพแต่เขาก็ย้ำว่าจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องเท่านั้นนอกจากนี้ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวส่วนเรื่องที่อิหร่านกับกลุ่มประเทศอาวอาหรับมีแผนจะจัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซที่โอมานในวันนี้นั้นทรัมป์บอกว่าเขาไม่สนใจ
0: ผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่าบริกส์นะคะออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2วันที่กรุงนิวเดลีของอินเดียค่ะมีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในระยะยาวซึ่งก็อาจจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวรายงานยังระบุได้ว่าเนื้อหาในแถลงการนะคะได้รับการสรุปผ่านการประสานงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกโดยในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลโดยตรงนะคะขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศสมาชิกอื่นๆก็มีความเห็นต่างกันในบางประเด็น
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งในวันนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของกระบวนการสันติภาพที่ดำเนินมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1990และนำไปสู่การจัดตั้งเขตปกครองตนเองบังซาโมโรขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยเริ่มมีปากเสียงกันแล้วก็บานปลายเป็นการลงไม้ลงมือจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งมีรากฐานมาจากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโรที่เคยต่อสู้เพื่อเรียกร้องปกครองตนเองในพื้นที่ดังกล่าวมานานหลายสิบปี
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะก็เร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนค่ะจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อช่วงเช้าวานนี้ขณะที่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว6คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ108คนรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือโดยสารลำดังกล่าวนั้นขาดการติดต่อระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกและมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดคาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสาร213คนแล้วก็ลูกเรืออีก30คนกัปตันเรือค่ะได้แจ้งไปยังเจ้าของเรือบอกว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่จะขาดพบนะคะว่าเรือเนี่ยพลิกคว่ำแต่ว่ายังไม่จมหลังจากที่ถูกคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าทางกราบขวาด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรค่ะเพื่อให้เข้าถึงเรือเฟอร์รี่ซึ่งก็เสี่ยงอันตรายอย่างมาก
1: เรื่องการสนับสนุน SME ไทยยกระดับสู่ธุรกิจสีเขียวค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณพิชิตมิตรวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank ตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: กำลังอยากทำธุรกิจเลยค่ะ
2: ครับ
1: มีแนะนำให้ทำอะไรดีคะ
3: ตอนนี้ก็น่าจะยกระดับการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสนใจมากที่สุดครับ
1: ค่ะตอนนี้ธุรกิจเวลเนสใช่ไหมคะกำลังมาแรง
3: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะไปทำค่ะอาจารย์คะจะได้ดูแบบ ไม่แก่สุขภาพแข็งแรง
2: แต่ว่าเวลาจะกู้ได้เนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญ
1: พอมีไหมคะ
3: ยินดีครับยินดี
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้นะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณณวัศกร
5: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าผู้ประกอบการ SME ถือว่าเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยที่มีความสำคัญนะครับแต่เนื่องด้วยปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิตินะครับของค่าครองชีพที่แพงขึ้นเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของพลังงานที่มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญเรื่องของกติกาโลกนะครับที่มีการกำหนดนะครับให้ผู้ประกอบการนั้นนะครับจะต้องมีการรักต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงที่มีความสำคัญนั่นเองนะครับดังนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของ SME D Bank นะครับซึ่งถือว่าเป็นธนาคารในกำกับของรัฐนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีแนวทางนะครับในการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME สำหรับแนวทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า SME D Bank นะครับคุณพิชิตมิตรวงศ์นะครับสวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับ
6: ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิต
7: ครับ
6: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
5: ครับ
6: ก่อนจะถามถึงนโยบาย SME Bank เนี่ยคุณวัศกรทราบป่ะ
5: ยังไง
6: ท่าน MD คุณพิชิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้ง SME Bank แต่ก่อนเรียก SME Bank ตอนนี้เป็น SME D Bank แล้ว
7: ถู
6: กต้องไหมครับ
7: ถูกต้องครับ
5: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ
7: ใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับจริงๆตั้งแต่เราก่อนยกฐานะเป็นแบงค์เมื่อก่อนเราเป็นบอย.ครับเป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
5: ครับ
7: ครับแล้วก็ยกระดับเมื่อปี2145เป็นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนแรกเราชื่อ SME Bank นะครับแต่ในชื่อภาษาอังกฤษเรามีคำว่า development เราก็เลยคิดว่าบทบาทสำคัญของธนาคารเราอะนอกจากการให้สินเชื่อแล้วก็คือด้านการพัฒนา
5: ครับ
7: เราก็เลยใช้หยิบตัวคำว่า development อะมาเป็นตัวย่อเป็น SME D Bank ครับ
6: ครับ
7: ครับผม
6: แต่ก่อนผมเคยทำงานร่วมกับ SME Bank อยู่เนี่ยกระทรวงการคลังกับกระทรวงอุตสาหกรรม2กระทรวงนี้เขาจะช่วยกันบริหารผัดกันบริหารช่วยกันบริหารยังเป็นอยู่เหมือนเดิมไหมครับ
7: จะเป็นเหมือนเดิมครับผมยังเป็นเหมือนเดิมครับ
6: แต่ว่าตอนนี้ใครเป็นประธานกรรมการนะครับจากที่ไหนนะคร
7: ับ ท่านเดชาจตุธนานันท์นะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
6: ก็แล้วประธานใหญ่เป็นอุตสาหกรรมประธานบริหารก็เป็นกระทรวงการคลัง
7: ครับผมก็จะเป็นกระทรวงการคลัง
6: อะไรประมาณนี
7: ้ครับผมครับ
6: ดนตรีอุตสาหกรรม ำท่านปัจจุบันท่านวรวุฒิศิลปอาชามอบหมายนโยบายอะไรเป็นพิเศษสำหรับ SME D Bank ครับ
7: เรื่องสำคัญมากๆเลยครับท่านวรวุฒิศิลปอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านมีนโยบายสำคัญนะครับที่ท่านก็จะต้องการที่จะให้หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยบูรณาการการทำงานร่วมกัน
6: ครับ
7: เราเรียกว่าวันไม้
6: ใจเดียวกัน
7: ใจเดียวกันหัวใจเดียวกันครับต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวก็คือทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือการดูแลประชาชนนะครับการระบบราชการทันใจนะครับการปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อหรือการให้บริการที่เป็นถ้าเป็นภาครัฐก็เป็นการบริการนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินอย่าง SME D Bank ก็การอำนวยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการต้องรวดเร็วนะ
6: ครับ
7: อันนี้ก็จะเป็นนโยบายสำคัญของท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของท่านมนตรีวราวุฒิก็คือท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้
6: อม
7: ท่านก็จะพยายามเน้นให้องค์กรต่างๆอยู่ใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ
6: อ
7: ันนี้เป็นเรื่องนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีครับ
6: ทีนี้มันจะไปยังไงคือนวัตกรเราทราบอยู่ว่าการที่จะทำธุรกิจแล้วต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้น
5: ครับ
6: SME ปกติก็แย่อยู่แล้วบริหารก็ยากอยู่แล้วแต่อยากให้เขาดูแลต้นทุนด้วย SME ดีแบงค์ช่วยยังไงได
7: ้คือต้องปรับก่อนนะครับอันดับแรกก็คือเราเห็น SME เนี่ยได้รับผลกระทบมาหลายเรื่องมากนะคร
6: ับ
7: เอาง่ายๆตั้งแต่ปี62มาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับแล้วก็เรื่องสินค้าต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำให้ SME เราเนี่ยนะครับสู้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมามีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มันไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะครับแล้วก็เลยทำให้มีผลกระทบสืบเนื่องมาแล้วก็ผลมันก็จะมาออกในช่วงท้ายๆนี่แหละครับแล้วก็ในปีนี้ปีหน้าก็คงจะมีผลต่อเนื่องเหมือนกัน
6: ครับ
7: นั้นเมื่อเรามีรู้ทิศทางอย่างนี้ครับผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ย ก็พอมีข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมากนะครับบางท่านก็ปรับตัวไปแล้วแต่การปรับตัวแบบนี้ครับบางทีมันก็มีต้นทุนนะครับมันเป็นเรื่องต้นทุน
6: ครับ
7: เราต้องพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการครับว่าเราอย่าไปเรียกต้นทุนเราอย่าไปเรียกเป็นภาระแต่เราต้องมองว่ามันเป็นโอกาสในการปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งการที่จะอยู่ต่อเพื่ออนาคตด้วย
5: ครับ
7: ครับ
5: ทีนี้เรื่องของธุรกิจสีเขียวพอฟังดูหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไกลตัวเป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงๆแล้วก็มีการพูดถึงกติกาโลกกติกาสากลอันนี้ SME ก็ถือว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาสากลตรงนี้ด้วยถูกต้องไหม
7: แน่นอนครับก็จริงๆแล้วในสถาบันการเงินนะครับเราก็ได้ทราบข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินที่เป็นเราเรียกว่าธนาคารพาณิชย
6: ์
7: นะครับหรือว่าธนาคารรัฐเนี่ยก็ปรับตัวนะครับในการที่จะดูแลลูกค้าแล้วก็มีโครงการสำคัญที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่าไปสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้ากับเรื่องของกรีนนะครับเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันมีกติกานะครับแล้วก็อย่างธนาคาร SME D Bank เนี่ยช่วยเหลือ SME ครับแต่ว่า SME มีจำนวนมากค้าขายในประเทศแต่ก็จะมี SME จำนวนที่ขายต่างประเทศแล้วก็จะมี SME จำนวนนึงที่เป็นซัพพลายเชนให้บริษัทขนาดใหญ
6: ่
7: ส่งออกต่างประเทศด้วยกฎกติกาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยมีกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆที่ไม่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันก็จะติดกติกาซึ่งเป็นกติกาที่ไม่ใช่เป็นกติกาทางด้านภาษีแต่เป็นกติกาทางด้านเรื่องเหล่านี
6: ้
7: ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยขาดโอกาสในการที่จะขยายตลาดหรือขายสินค้าให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นซัพพลายเชนตรงนี้ครับที่คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยตัดสินใจที่จะปรับตัวครับ
6: คุณวิชิตกำลังจะบอกว่าถึงแม้ SME บางรายที่

0: ชมรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าไอ้โลกสีเขียวยั่งยืนเนี่ยไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าท่านเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนคือขายให้บริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ไปส่งออกต่อเนี่ยถ้าวันหนึ่งเข้าไล่มาถึงบริษัทท่านว่าเอ๊ะเป็นธุรกิจสีเขียวหรือเปล่าใช้พลังงานสะอาดหรือเปล่าปล่อยคาร์บอนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายบริษัทใหญ่ก็จะไม่ซื้อของท่านนั่นถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้องอันนี
2: ้เ
1: ร
2: ื่อง
1: เรื่องแน่นอนและกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่ขยายผล SME เองอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบทางตรงแบบ 100% แต่ผมเชื่อว่ามีบาง SME ที่ได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็มีหลาย SME ที่ปรับตัวนะครับเพื่อจะให้มันล้อกับกติกาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: ครับครับสมมติฟังดูแล้วสนใจอยากจะปรับตัว
2: ครับ
0: SME D Bank มีปล่อยกู้เขาเพื่อไปปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับ
1: อ๋อครับผมจริงๆแล้วในส่วนของ SME Bank เนี่ยเรามีโครงการสำคัญนะครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ SME ด้านเรื่องสภาพคล่องนะครับหรือในเรื่องของการยกระดับนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการยกระดับที่จะช่วยในเรื่องรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามีสินเชื่อ SME Green Productivity
0: ครับ Green Productivity
1: ใช่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าสนใจเรื่องสีเขียวนะครับเรื่องดูแลสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องการที่จะช่วย SME ในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานนะครับก็จากการเป็นพลังงานฟอสซิลก็คือพูดง่ายๆครับก็คือจากการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานแสงอาทิตย
2: ์
1: พลังงานลมหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะไปช่วยผู้ประกอบการในการสนับสนุนในการเปลี่ยนผ่านในเรื่องนี้ก็คือยกตัวอย่างครับลูกค้าต้องการติดโซล่ารูฟนะครับซึ่งตอนนี้
0: กำล
1: ังมีนโยบายสำคัญใช่ครับกำลังพูดถึง อันนี้เป็นภาค SME หรือภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเรามีสินเชื่อประเภทนี้ไว้สำหรับผู้ประกอบการซึ่งเป็นซอฟท์โลนนะครับดอกเบี้ยต่ำนะฮะก็เป็นดอกเบี้ยคงที่นะครับ 3% คงที่3ปี
0: 3% คงที่3ปี
1: ใช่ครับ3ปีแรก
0: รายละเท่าไหร่ครับ
1: 30ล้านบาทต่อราย
0: สูงสุด30ล้านบาทต่อรายสูงสุดนี่สำหรับไปติดพวกโซล่ารูฟท็อปสำหรับอุตสาหกรรม SME
1: ใช่ครับหรือเป็นรายเล็กก็เราก็ยินดีทุกรายนี่คือกลุ่มแรกในโครงการนี้กลุ่มที่2ครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะโซล่ารูฟแต่เราเน้นเรื่องการสร้าง productivity ครับอาจารย์คือการมีเครื่องจักรหรือการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันสภาพมันใช้มาพอสมควรเนี่ยมันกินไฟแล้วก็มันทำงานอาจจะไม่เต็มที
0: ่
1: มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็สนับสนุนในการให้ SME เนี่ย
0: เปลี่ยน
1: เครื่องจักรนะครับโดยใช้โครงการของเราเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันนี่คือกลุ่มที่2
0: เปลี่ยนเครื่องจักรแต่เครื่องจักรที่ว่าต้องประหยัดพลังงานขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ถูกต้องครับให้มีประสิทธิภาพเลือกเพิ่ม productivity เขามากขึ้นสิ่งเหล่านี้พอผลิตได้มากขึ้นต้นทุนก็จะลดลงเขาก็จะมีเงินส่วนต่างที่จะมาดูแลในการหมุนเวียนของเขาได
0: ้
1: กับอีกกลุ่มนึงครับเป็นพวกโลจิสติกครับ
0: โลจิสติก
1: เพราะว่า SME เนี่ยมีโลจิสติกเป็นของตัวเองบ้างเช่นรถ6ล้อขนส่งสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าเป็นฟลีทรถเล็กๆนะครับในการส่งสินค้าเราก็อยากจะส่งเสริม SME ในการเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถ EV นี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับที่คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากสำหรับ SME เพราะว่าเป็นซอฟท์โลนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นมติครม.ที่มอบให้ SME Bankเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี
0: ้ทั้ง3เรื่องนี้รวมกันในวงเงินไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแยกกันร่วมกัน
1: นะครับจะซื้อรถจะ
0: พลังงานสะอาดก็ได้โลจิสติกก็ได้เครื่องไม้เครื่องมือได
1: ้ขอรวมกันได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อราย
0: แล้วก็ดอกเบี้ย 3%
1: คงที่
0: 3ปีหลังจากนั้นล่ะครับ
1: หลังจากนั้นก็อัตราความเสี่ยงครับซึ่งไม่ได้สูงครับ SME Bank ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเป็น2หลัก3หลักหรือ2หลักเออ2หลักต้นๆปลายไม่มีหลักเดียวครับแล้วก็ไม่ถึง 10% ด้วยฮะ
0: ซอฟท์โลนตรงนี้มันคือ200ล้านบาทหลังที่รัฐบาลจะออกพรบ.เงินกู้ไหมครับเรื่องเดียวกันไหมครับ
1: คนละเรื่องกันเพราะว่าเรื่องนี้เราทำมาก่อนนะครับก่อนที่ทางรัฐบาลจะมีขยายผลอีกทางนึง
0: ครับ
1: อันนี้เรารับมาทำมาได้ประมาณสักเกือบปีกว่าๆแล้วครับปีนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออยู
0: ่
1: นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการกับผู้ประกอบการทั่วไป
0: สกอร์อยากกระซิบถามแน่เลยว่าเหลือเยอะเท่าไหร
1: ่เหลือเยอะแน่นอนครับยังเหลืออยู่ครับยังเหลือเพราะว่าผมคิดว่าในการให้บริการในช่วงนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเรายังมีพอให้กับ SME เพราะเชื่อว่า SME ยังมีความกังวลในเรื่องของราคาของ

0: อุปกรณ์ต่างๆ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าช่วงนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตื่นตัวมากขึ้นก็จะพยายามมองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่าSME อยากจะลงทุนแต่อยากให้มันคุ้มค่าก็อาจจะรอดูสักนิดนึงแต่พอตัดสินใจได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้อย่างรวดเร็ว
1: ครับฟังดูเราอาจจะต้องเตรียมตัวครับอาจารย์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ทางด้านของการรักโลกนะมาแน่แต่ทีเนี้ยการเข้าถึงแหล่งลงทุนตอนนี้ถ้าใครคิดแล้วนะครับยังไม่มีแหล่งลงทุนเนี่ยต้องมาแต่ผมเคยได้ยินสัมภาษณ์ที่ท่านพิชิตเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะครับเคยให้นโยบายแนวคิดที่ว่าร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบซึ่งคำนี้เนี่ยน่าสนใจมากอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่หุบยังไงครับร่มที่มันกางแล้วเนี่ย
0: คือ
1: แนวคิดนี้เป็นยังไง
0: เราก็จะได้ยินบางสถานการณ์นะครับที่เราไปช่วยกันปล่อยลูกค้าสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่พอเจอบางสถานการณ์เนี่ยหน่วยงานของรัฐหรือว่าแบงค์นะครับก็พยายามที่จะดูแลเฉพาะลูกค้าที่แข็งแรงล
1: ู
0: กค้าที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าช่วยได้ไม่มากแต่ในส่วนของ SME D Bank ครับเมื่อเป็นลูกค้าของ SME D Bank แล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะสู้ต่อเรายินดีช่วยนะครับก็คือไม่หุบร่มในวันที่เจอปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของธนาคารมาพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็เรามายกระดับมากขึ้นในสมัยของท่านวราวุธนี้เองนะครับว่าเราต้องการที่จะช่วยลูกค้าแล้วช่วยให้สุดนะครับผมยกตัวอย่างครับการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยเรามีหลายมิติมากๆนะครับแต่มิติหนึ่งที่อยากจะเห็นให้เห็นก็คือเวลาลูกหนี้นะครับเจอภาวะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้รายได้เนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าเมื่อไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยเงื่อนไขที่กำหนดกันไว้ก็อาจจะไม่เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนชำระตรงนี้เราจะดูแลอย่างยืดหยุ่นที่สุดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับก็คือเมื่อลูกค้าเนี่ยนะครับยังทำธุรกิจอยู่ไม่ได้ล้มหายตายจากเราต้องรีบเข้าไปช่วยในการที่จะเพิ่มช่องทางการขายหรือยกระดับให้เขาแข็งแรงมากขึ้นเพราะธนาคารเนี่ยมีสายงานหนึ่งครับเรียกว่าสายงานพัฒนาผู้ประกอบการเรามีสายงานนี้เป็นสายงานที่โดดเด่นของธนาคารไม่แพ้กับสายงานที่ปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นพอเรามีลูกค้าเราเห็นนะครับสถานะของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยลูกค้าได้จึงทำให้NPL ของธนาคารเนี่ยเราบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ไหลลงแบบเทน้ำเทท่านะครับในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะดูแลลูกค้านะครับถ้าลูกค้าต้องใจจะสู้เราสู้ด้วยก็ตามสโลแกนของเราครับคือร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
1: คุณรัศมีสุดเลยครับอาจจะไม่ทันคำนี้ยังฮะ
2: ร่มที่กลางแล้วไม่หุบเนี่ยผมเดาใจรัฐมนตรีท็อปเนี่ยต้องไปแก้เพนพอยต์ของลูกหนี้ธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยโดนล้อมาตลอดคุณพิชิตอยู่แบงก์พาณิชย์มาก่อนเนี่ยใช่ไหมเวลาธนาคารเขามีเงินเหลือเวลาเราเริ่มทำธุรกิจเอาร่มมาให้เราเหมือนเอาร่มมาให้เรานะแต่พอแดดแรงพอฝนมาขอร่มคืนก็คือผลประกอบการไม่ดีแทนที่จะสู้กับเรากลับไม่เอาละไม่ปล่อยละเลิกละเลิกเงินคืนละ
1: ปล่อยให้ยืนตากแดดตากฝนอยู
2: ่ใช่นี่ไงเขาถึงล้อธนาคารว่าเวลาดีๆอากาศดีๆให้ร่มเรามานะแต่เวลาแดดออกฝนจะตกเราต้องใช้ร่มขอร่มคืนเพราะฉะนั้นแต่ว่า SME D Bank จะเป็นร่มที่กลางแล้วไม่มีวันหุบ
0: ใช่ครับ
2: โอเคมันมีอีก3มิติที่รัฐมนตรีท็อปให้นโยบายว่าต้องช่วย SME มีอะไรบ้างครับ3มิติ
0: ครับผมก่อนที่จะไป3มิติผมขอเล่าถึงอีกโครงการสำคัญโครงการนึงที่ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับ คือท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การความยั่งยืนตามหลัก ESG นะครับเราก็เลยไปร่วมกับคนที่เก่งๆมากๆก็คือ CBIS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราทำโครงการร่วมกันครับเราเรียกว่าโครงการ Thailand SD SME Award 2026
2: Thailand ครับ
0: SD ก็คือ Sustainability นะครับ Development
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ SME Award นะครับในโครงการนี้เราทำเรื่องอะไรบ้างคือเราจะคัดเลือกลูกค้าเราจะรับสมัครลูกค้าประมาณสัก300กิจการนะครับเข้ามาสู่การพัฒนานะครับพัฒนามีการช่วยเหลือให้ความรู้มีเครื่องมือต่างๆที่จะเข้ามาให้ทางผู้ประกอบการได้เรียนรู้ว่าวิธีทำวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทำยังไงบ้างทำรักสิ่งแวดล้อมต้องทำอะไรบ้างมีผู้

0: ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งมีการอบรมนะครับยกระดับด้วยนะครับเราจะคัดจาก300เนี่ยเหลืออยู่16กิจการใน16กิจการก็จะคัดอีกแบ่งเป็น4หมวด
1: ครับ
0: 4หมวดคือ4รางวัล
2: นะหมวดอะไรบ้าง
0: แบบประเภทเรามีประเภทแรกครับเราเรียกว่า efficiency leader
2: efficiency leader
0: ก็คือSME ที่ทำเรื่องประสิทธิภาพนะครับเรื่องประสิทธิภาพนะว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่า Green Pioneer นะครับ
2: อันนี้ก็จะ Green Pioneer
0: ใช่ครับกลุ่มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะครับในเรื่องนี้อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มที่แก้ปัญหาเก่งนะครับแก้ปัญหาเก่งเจอสภาพต่างๆเนี่ยก็แก้ปัญหาได้เก่งก็จะเป็นเรียกว่า adaptive champion นะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า impact maker ก็คือดูแลชุมชนสังคมต่างๆก็จะเห็นได้ว่ารางวัลทั้ง4ประเภทเนี่ยมันครอบคลุม ESG ครอบคลุม environment ครอบคลุม social ครอบคลุม governance นะครับแล้วก็จะทำให้ใน16บริษัทเนี่ยก็จะเลือกมา4ประเภทละสี่อย่างละสี่แล้วในสี่เนี่ยคัดเป็นเหลือหนึ่ง
2: คร
0: ับผมก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะเชิดชูเกียรติให้กับ SME ด้วยนะครับว่า SME ที่เป็นหัวขบวนในการปรับปรุงกิจการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเป็นคู่ค้าคู่ขายกับซัพพลายเออร์ขนาดซัพพลายเชนขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ
2: ่
0: นะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ SME ด้วยนะครับนี่คือ อีกรางวัลหนึ่งที่เราพยายามทำในช่วงนี
2: ้อันนี้เสนอตัวประกวดเมื่อไหร่ครับ
0: เราเริ่มรับสมัครตั้งคิกออฟตั้งแต่21สิงหาที่ผ่านมาแล้วจะปิดรับสมัคร
2: วันที่
0: 21กันยา
1: ไม่กี่วันแล้ว
2: อีก7วันอีก7วันที่ว่าแล้ว
0: ก็เชิญชวน
2: สมัครเข้ามาได
0: ้ครับผมแล้วก็เราจะมีการประกวดรางวัลสักประมาณตัดสินนะครับประมาณสักต้นปี
2: ครับ
0: นะครับต้นปี2070
2: ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ไหนดีครับ
0: ที่1357ได้ครับ
2: 1357
0: หรือว่าเว็บไซต์ของ SME D Bank นะครับ smebank.co.th
2: ครับ
0: นะครับคราวนี้กลับมาที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นะครับ3มิติของเราเนี่ยเราก็จะมีอยู่ใน3เรื่องครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยมันคือมิติการช่วยเหลือในเรื่องแหล่งทุนนะครับแหล่งทุนของธนาคารที่เราอยากจะเรียนให้ทราบก็คือเรามีสินเชื่อที่เป็นเรียกว่าซอฟต์โลนเนี่ยอยู่3โครงการครับอาจารย์
2: ครับ
0: โครงการแรกเนี่ยจะเป็นโครงการสำหรับไมโคร SME
2: ไมโครนี่คือเล็กมาก
0: รายเล็กๆครับรายเล็กๆก็คือวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME
2: สินเชื่อปลุกพลังครับ
0: ครับอันนี้ก็วงเงินสูงสุด1ล้านบาทต่อราย
2: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ
0: ทั้ง3โครงการที่ผมพูดถึงเนี่ยดอกเบี้ยคง 3% คงที่3ปี
2: โอเค
0: เหมือนกันทั้ง3โครงการ
2: โอเคครับ
0: นะครับแต่จะต่างกันตรงที่วงเงินและก็กลุ่มเป้าหมายนะครับคืออย่างที่ผมเรียนครับกลุ่มแรกสินเชื่อปลุกพลัง SME เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นรายเล็กนะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับอาจารย
2: ์ไม่ต้องมีหลักประกัน
0: ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับมาที่ SME Bank นะครับแล้วก็อำนวยสินเชื่อได้นะครับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่ม Greenนะครับ SME Green Productivity ที่ผมได้เรียนไปว่ามี3กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่เป็นโซล่า
2: พล
0: ังงานสะอาดนะครับ
2: แล้วก็เครื่องมือ
0: เครื่องจักร
2: แล้วก็จอดอันนี้30ล้าน
0: 3% 30ล้านครับผมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME
2: สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME เป็นยังไงครับอันน
0: ี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับที่ SME ที่ต้องการจะเสริมสภาพคล่องเพราะว่าเราทำงานวิจัยครับว่าถ้าในยุคนี้เวลานี้ SME เน้นเรื่องอะไรเราเห็นว่าจริงๆเราก็อยากส่งเสริมการลงทุนเพื่อจะให้ปรับเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่ว่าก็เฉพาะรายที่จำเป็นแต่ถ้ารายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยากจะมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเราก็มีสินเชื่อแบบนี้มาเติมสภาพคล่องให้กับ SME เช่นเงินหมุนเวียนต่างๆนะครับเพื่อจะให้ SME เนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างดีขึ้นอันนี้กลุ่มที่1ก็คือมิติด้านแหล่งทุนอีกด้านนึงก็คือด้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มเปราะบางของธนาคารเนี่ยหมายถึงกลุ่มที่เคยมีรายได้ที่ปกตินะครับแต่ว่าวันนี้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าตกลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องอาจจะเป็นไม่ถึงกับมีปัญหานะครับแต่ว่าก็อาจจะติดขัดเรื่องความสามารถในการชำระหนี
2: ้
0: นะครับเราก็ใช้มาตรการ3ลดนะครับที่จะไปช่วยเหลือลดเงินต้น
2: ลดต้น
0: ลดดอกเบี้ย
2: ลดดอก
0: และลดค่างวด
2: ลดค่างวด
0: ตามแต่ความจำเป็นหรือความรุนแรงของแต่ละ กิจการ
2: 3รถนี่ดีเหมือนเติมออกซิเจนเติมเลือดให
0: ้
2: เลยให้น้ำเกลือ
0: คำว่าลดเงินต้นเนี่ยยกสมมติว่าลูกค้าเนี่ยกิจการที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสีแดงอะครับถ้าสีแดงนี่เราต้องลดภาระหนี้ให้เร็วแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มนะครับเราอาจจะลดดอกเบี้ยหรือสีส้มสีเหลืองเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองอ่อนๆหน่อยก็อาจจะลดค่างวดแล้วเราจะเห็นสีเหล่านี้ได้ยังไงธนาคารเรามีเครื่องมือครับเราเรียกว่า EWS
2: EWS ย่อมาจากอะไรครับ
0: Early Warning System มันเป็นระบบหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะครับเพื่อดูสถานะของลูกค้าในการเคลื่อนของลูกค้าว่าลูกค้ากำลังจะเดือดร้อนระดับไหนระดับปานกลางระดับสูงระดับที่แบบสูงสุดอย่างนี้ครับเพื่อจะได้เข้าไปช่วยลูกค้าได้ทันท่วงที
2: ช่วยตั้งแต่เริ่มป่วยก่อนจะเข้า ICU
0: เห็นสัญญาณ
2: ก็เป็นตัวเตือน
0: ก็เราต้องไปแล้วครับเราต้องไปแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราดูแล SME ได้อย่างมีนัยสำคัญมากในช่วงนี้นะครับ
2: มิติที่3
0: มิติที่3ก็คือด้าน upskill reskill นะครับก็สุดท้ายแล้วครับต้องปรับปรุงเรื่องยกระดับเรื่ององค์ความรู้ท่านที่เก่งอยู่แล้วก็ให้เก่งมากขึ้นหรือท่านที่อยากจะรู้ด้านอื่นก็ต้องไปศึกษาด้านอื่นเพิ่มเพื่อจะให้มีความหลากหลายในการใช้มาบริหารกิจการนะครับตรงนี้เราก็จะมี DX platform
2: DX platform
0: ใช่ครับ
2: ย่อมาจากอะไรครับ
0: development แล้วก็ X หน่วยงานพันธมิตรแล้วมี30กว่าหน่วยงานพันธมิตรในการที่จะมาช่วยให้ความรู้กับผู้ประกอบการ
2: ค
0: ือเราเห็นปัญหาหลักครับอาจารย์ก็คือเวลาลูกค้ามาอบรมเนี่ยบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดเราไม่ได้ไปทุกที่ทุกทางเต็มที่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือเรียนออนไลน์ในพันธมิตรเราเนี่ยมีหน่วยงานที่เป็นแบบเชี่ยวชาญระดับเทพเลยนะครับอาจารย์จำนวนไม่น้อยทีเดียวเพื่อจะมาให้ความรู้ตรงๆแล้วก็มีโค้ชตัวเป็นๆคอยให้คำปรึกษาได้นะครับอันนี้เรามีสมาชิกที่เข้ามาใน DX แพลตฟอร์มของเราตอนนี้ประมาณสัก 50,000 รายไม่น้อยทีเดียวครับไม่น้อยทีเดียวครับเข้ามาเนี่ยต้องมาทำ business health check ด้วยจะได้รู้ว่าเราอยากจะเติมความรู้ด้านไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ความรู้จากโค้ชนอกจากนั้นเรายังมีออนไซต์ด้วยนะครับ
2: เราก็จัด
0: มีออนไลน์ออนไซต์ออนไซต์เราจัดทุกเดือนนะครับจัดทุกเดือนแล้วก็เราก็จัดตามในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างนะครับเวียนไปเรื่อยนะครับก็พยายามที่จะเอาคนที่เก่งที่สุดในแต่ละหมวดหมู่ในเรื่องของวิชาการต่างๆเราธนาคารไม่สอนเองนะครับเพราะเราสู้
2: คนเชื่อชา
0: คนเชื่อชาไม่ได้ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เราก็ต้องเชิญมาช่วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นอกจากนั้นเรายังช่วยในเรื่องช่องทางการขายต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าเราก็ร่วมกับอีคอมเมิร์ซหลายเจ้าเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ก็จะมี TikTok เราก็ร่วมกับทาง TikTok TikTok ก็จะส่งคนที่เก่งๆของเขาเน
2: ี่
0: ย
2: มาเทรนการขาย
0: แล้วเราก็ได้รับสิทธิประโยชน์จาก TikTok ในการช่วยเหลือ SME ว่าถ้าคุณยังไม่เคยมีผู้ติดตามคุณมาอบรมโครงการนี้เดี๋ยวเราจะอัพผู้ติดตามให้นิดนึงแล้วคุณจะสามารถที่จะมาอบรมแล้วก็ขายของได้อะไรทำนองนี
2: ้
0: ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นกิมมิคที่ผู้ประกอบการเอาไปใช้งานได้เลยไม่ใช่มาอบรมแล้วได้ความรู้อย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าการเพิ่มช่องทางการขายเนี่ยผู้ประกอบการได้ประโยชน์ตรง
2: ๆ
0: อันนี้คือช่องทางการขายและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ AI มาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีการค้าการหาลูกค้าทำอย่างไรให้คนเห็นแพลตฟอร์มของตัวเองหรือเห็นร้านค้าของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอย่างผมเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ต้องหาคนที่เก่งๆมาสอนอันนี้คือด้านที่เราเอามาช่วย SME
2: ได้ครับ
0: ด้านมิติที่3
2: ครับเสียดายเวลาน้อยคุณนศกร
1: ครับ
2: ผมเคยทำงาน SME Bank เคยร่วมงานกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะคราวหน้าคงต้องตามไปเวลาออกสัญจรต่างจังหวัดขอไปดูหน่อยว่าทำอะไรแล้วคน SME ต่างจังหวัดได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ครับผู้ประกอบการ SME นะครับวันนี้คงจะได้อุ่นใจนะครับหลังจากที่SME D Bank ต้องบอกว่าได้บอกแนวทางในการพัฒนาเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะ SME นั้นนะครับได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีที่พึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิชิตมิตรวงศ์นั่นเองนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เรา3 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้นายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

0: กราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูด่าถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดั่งหวังซางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายฟามเวียดหงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีไทยกับเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้ง2ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านสะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553เดิมมีชื่อว่าแทงลองมีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2374ได้เปลี่ยนชื่อเมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำเนื่องจากกรุงฮานอยตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2542ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคนโดยมีคนไทยในเวียดนามประมาณ 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยในวันพรุ่งนี้จะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการโดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยครั้งที่65โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รูปแบบคอนโซเทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสิรินทราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เวลา 14:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติทุก2ปีในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ภายใต้แนวคิดก้าวใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงานรวมถึงเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาการผลิตการควบคุมคุณภาพการกำกับดูแลและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ500คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัคซีนประเภทการพัฒนานโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์และประเภทการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่นำไปสู่การผลิตได้แก่บริษัท Global Biotech Product จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจำนวน2คนได้แก่นายบรรพตสิริเดชาดิรกและนายวรวิทย์บุญญาธิสถานในงานมีการจัดนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติโดยจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศนอกจากนั้นยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วยทันทีที่ผ่านมาโลกเผชิญกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและป้องกันไม่ให้โรคระบาดขยายวงกว้างและเตรียมพร้อมในการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้ได้อย่างทันท่วงทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories Creating Opportunities หรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสื่อเพื่อความบันเทิงแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรจากหลากหลายประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือใหม่ในอนาคตโดยมีคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ 3-27 กันยายน 2569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resources infrastructureand expertise for everything from major international blockbusters to independent films, television series, and streaming productions. Thailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmakers, but a premier production hub with original talent, skilled crews, world-class facilities, and an extraordinary diversity of landscapes and atmospheres.At the same time, Thai filmmakers have shown the world that our own cinema can become a global force. In 2010, Abichat Phong Wirasethakun made history when Uncle Bunmi, who can recall his past lives, won the Palm d'Or at Cannes, becoming the first Thai film to receive the festival's highest honor. More than a prize, it was a message to the world.Thai cinema did not need to imitate anyone. It could speak in its own voice and the world would listen. And that journey has continued. Nattawut Poon Piriyas, clever thriller, bad genius, demonstrated the international appetite for Thai commercial cinema, while How to Make Millions Before Grandma Dies, directed by Pat Poon Nitipatbecome a major theatrical success across Asia and the first Thai film to reach the shortlist for the Academy Award for Best International Feature Film. Thai horror has also shown extraordinary export potential with Death Whisperer and Death Whisperer 2 finding audiences well beyond Thailand and demonstrating the global appetite for distinctive Thai genre cinema.Most recently, Narubet Guno's The Paradise of Thorns brought a contemporary Thai story to international audiences. Meanwhile, streaming has opened an entirely new path for Thai filmmakers, as demonstrated by Hunger, directed by Sithisiri Mongkonsiri, which became Netflix's most watched film from the Asia-Pacific region in the first half of 2023, reaching the top 10 in 91 countries. Master of the House went even further, becoming the first Thai series to reach number one on Netflix's global top 10 for non-English television.Today, more than 30 Thai titles have charted in Netflix's global top 10, a remarkable indication of how far their Thai storytelling can travel when it is given a global platform. These successes show that Thai stories and Thai talent are no longer confined to a domestic or regional audience.They are increasingly contributing to global culture and entertainment. But talent alone is not enough. Directors need support. Projects need financing. Producers need partners, and every story, no matter how great, needs to find its audience. This is where the Bangkok International Film Festival has an important role to play. We are not here simply to put great films on screens. We want to bring people together, matching talent with the capital, the expertise, and the resources they need to turn the stories into reality. This is what we mean by creating opportunities, and this is how the Bangkok International Film Festival can become a catalyst for that potential. But if we are serious about our vision, we must think beyond the festival itself. When the lights go out, the festival should leave behind new relationships, new projects, new audiences even. Our success should be measured not only by the quality of the films we screen, but by the connections we create and the opportunities that continue to continue long after the festival has ended. This is an ambitious vision, but cinema has always belonged to those who dare to imagine what does not yet exist. So tonight, as we are opening a new edition of Bangkok International Film Festival, let us all put this vision into action by building a bridge between Thailand and the world, between the present and the future. Let us all turn this wonderful event into ground for fruitful connections and lasting partnerships, where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized. One film, one encounter, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
0: นั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สำหรับการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญรวมด้วยดุบีนำจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักปีลาก่อน

0: โปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับพระศรีกรมหลวงราชสารีเนศริพัฒน์นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางปัญญาจึงขอพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยที่ในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถนิตยะมาภาพร้อมคณะบริษัทปัญจพัฒน์ซีวิลเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมวัดมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายจิตใจด้วยฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระดำริของสำนักความผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคตัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนามวยไทยเจรไนชีวิต
1: ทัศนฐานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการในหลายสาขาอาชีพครับทั้ง
2: เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไป
3: เลยค่ะจนแบบว่ายังไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบแม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดี
4: แต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะ
2: เดือนธันวาคมพุทธศักราช2500ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของเวลาแห่งการทบทวนไตรและพระเมตตาที่พระองค์ทรงจึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยว
1: หลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิร
5: มีผ้าไหมผืนงามที่มีลวดลายสวยงามการประกวดแข่งขันระดับประเทศหลายปีติดต่อ
6: ผ้าค่ะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองในนี้แล้วบางคนเราจะรีบหามาให้อะไรอย่างเงี้ย
7: นี่และได้มาอยู่ในงานห้องเซ
3: ็ตแม่มีความมั่นใจมากขึ้นจนทุกวันนี้แม่ก็ทำได้
7: แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านไหนนอกค่ะ
5: ด้วยสายพระเนตร
8: จบทุกรายอ่ะ
9: จบทุกราย
8: ครับจบหมดอัปเดต
10: แต่อยู่กับอาแก้วอย่างนี้โดยไอสันครับ

0: ใครไปได้ไปสวรรค์กันฟ้าหนึ่งนะมาโกนหนวดนี่ผมครับดอยแล้วหอมหือปิ๊ก
1: โอ้ปิ๊กแรงแล้ววันนี
0: ้ไปทำโฮมสไตล์อยู่ที
1: ่โฮมสเตย์
0: เพลงนี้ทิ้งท้ายไว้เนาะบทเพลงตีแบบประพันธ์ขึ้นมาบอกที่ไปเคย

0: ปาไปติดตามเรื่องของบุรุษไปรษ
1: ณีย์ตื่นใจเทคโนโลยีในการหาตามหาบ้านพี่ย้ายไปที่อื่นนะโพยอันเนี้ยจะละไว
2: ้ตู้ตำบลนะ
0: ถูกต้องอันเนี้ยเพิ่งกดจะโตอ่ะไปติดตามกันเลยแตกต่างจากคนอื่นจะได้
2: จะได
0: ้เออถึง
3: พ่อพระโอทำให้
4: แม่กูยังแค่
2: ไอ้ดูน้ำ
0: ก็ถือว่าเป็นความนะ
3: ยังขี้แม่จ๊ะแท้เลย
2: คนที่ต้องใส่ยาสีฟันนะแค่คลิป
5: ก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตัว
6: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงปะเราออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
7: ให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องร
0: อในช่วงนี้จะพาไปพอร้านเด็ด
8: เลือกแหมนักหลี่ไปหม้อไฟพิซซ่าสเต็กมิ
0: โอ้ต้องที่สังเกต
2: ทุกท่านไปพอ
9: บอกแล้วว่านะจริงเนี่ยจะได้
10: อ
9: ัน
10: นี้นะจริงบอกว่าเอาเปล่านะจริงตั้งใจทำมากๆ
9: วัดเคยหูเรื่องมาก่อนนะเจ้า
10: ขั้นตอนไหนเต้นนิวเคลียร์ลงคลิปแต่เจ้า
11: น้องนิ้วเนี่ยพิษฉุด
0: เจ้าขูดเนื้อของไม้มะกอกเนี่ยมาเพื่อติดตามกันอย่างสยามกูวันเลยนะคุณผู้ชม
12: ว่าไข่จะมันแย่ไข่จะอี
13: เพราะว่ามันเสียเวลา
12: เกะนออวดนะครับ
13: กว่ามันจะไปเซาะนอมาแล้วก็ต้องแสบในชีวิตประจำวัน
12: อุ้ยพอเสื้อยีนนี่หรออ
6: ันนี้
0: ขูดเน
2: า
0: ะเปิดตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปเอาไปก
14: ันตังโมเนาะเจ้าเนาะตะกี้บัดเดียวนี่แต่เก็บพักอีบ่มีก็ได้นะเจ้าแล้วแต่ใจปรารถนาเป็นปี้หยังหันนอนเมนูนี่อร่อย
0: เมืองแต่ก
15: ็
2: สถานที่แอลหรือว่าอาหารตะก้อละเฮาบ่ได
16: ้ของเราจะเป็นอย่างไรและผีตะโม่จะมีความศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและก็ของดีแน่ไหมคะว่าผีตะโม่คืออะไร
17: ค่ะก็คือของเราผีตะโม่ไทยลมนะคะของเราจะใช้หวดใช้วัสนะคะตอนนั้นก็ได้รับความนิยมปัญญาของคนโบราณในท้องถิ่น
16: นะคะ
17: กิจกรรมของเราที่ได้ร่วมจะมีบทบาทนะคะไปมีส่วนร่วมแล้วก็การแสดงซึ่งขบวนแห่
16: คุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้กันนะคะว่าสิ่งที่ตกแต่งอยู่อะไรคะที่อยู่ในมืออ้อม
18: อ๋ออันนี้คือดอกเทียนดอกนะคะเราจะต้องเอาเทียนเอาเป็นพิมพ์จุ่มมาตรงนี้ก็มาแกะสลัดนิดนึงเพิ่มเป็นก่อนสลัดน้ำเย็นก่อน
16: ค่ะไปแล้วนะคะยังเหลืออีก2สิ่งใช่ไหมคะ
19: ผมและก็อาสาประมงคลสิ่งชั่วร้ายมุมเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคนะคะชักก็มี8เหลี่ยมนะคะ
16: อ๋อมีหลายเหลี่ยม
19: มีหลาย
16: วิธีการตกแต่งก็คืออยู่ที่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรบ้าง
3: วิธีการทำมองนะคะดอกดาเรืองก็เหมือนถึงความสืบทอดวัฒนธรรมการทำของ
16: ส่วนประกอบของริ้วขบวนที่สวยงามที่เราจะ
9: เรียนรู้วิธีการจักสานไม้ไผ่เวลาเราจะนำขบวนทางศาสนาก็จะมีการแต่งขันห้าถ้าคนโบราณนะต้นหนึ่งก็คือทำมาจากหนอก

0: ทำที่เขาเรียกอะไรเปิดกว้าง
1: ใช่ใช่แต่อ้อมเห็นคือพี่อ้อมเห็นจะมี
0: กำหนดด้วยความหมายพี่อ้อมยกว่าทุงโคมเวลาเขากางขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนโคมไฟ

0: ผ้าของแต่ละบ้านเนี่ยเพราะว่าลมเก่าเรามีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมคุณกตัญญูกตเวทีคือเอากินได้อย่างเงี้ย
1: เป็นคำสอนของคนโบราณ
0: ออยแล้วออยรู้จักออยไหม
1: ออยคืออะไรคะ
0: ชุดการแสดงก็เลยตั้งใหญ่ตาพลโพนี่เด้
1: จะได้เห็นนะคะคุณผู้ชมแง่คิดหลักธรรมต่างๆนะคะขอขอบ

0: ธงชาติไทยวันสำคัญอย่างประชาชนห่วมประดับธงชาติไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8:00 น.นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคุดปื้นเมืองเข้าห่วมพิธีดังกล่าวในวันที่28กันยายน2500ภาคภูมิใจเป็นดำเนินกิจกรรมครับที่จะได้เจอครับเรื่องของการจ้างแรงงานต่างอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธินะครับอนุญาตตามกฎหมายครับทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมีโทษตั้งแต่ตัดผมบ่ได้เสริมสวยบ่ได้แล้วก็ขับขี่ยานพาหนะก็บ่ได้เหมือนกันแรงงานต่างด้าวก็จะต้องส่งปิกประเทศต้นทางตัวอันนี้ก็ต้องประกาศฝากเดี๋ยวนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู100ทรัพย์ครูมีกาเฉลี่ยอยู่ที่ 5-9% ครับโดยมีสหกรณ์10ปัญหาก็จะปิกมาแหมรัฐบาลก็เลยต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูในแต่ละคนครับซึ่งก็สามารถสอบถามได้ในพื้นที่สหกรณ์ของท่านเพราะตอนนี้ก็ยังบอกแล้วครับว่าบางคนเงินเดือนออกมาแล้วนะครับรายได้บัดถึง 30% ของที่มีอยู่มันก็อ่านบ่พอจ่ายมันก็เลยยากฮือครูเป็นหนี้ไปแฮมเรื่อยๆนะครับก็เปิ้นก็เลยเห็นใจก็เลยช่วยเหลือในส่วนนี้ไปต่อยเหมือนกันส่วนอาชีพอื่นๆก็สามารถสอบถามตั้งสหกรณ์ของแต่ละหน่วยงานได้เหมือนกันและครับเรื่องของการกู้เพื่อจะเอามาเฉลี่ยรวมแล้วก็อาจจะแบบปิดหนี้แต่อื่นแล้วก็เป็นนี่รายเดียวนะครับเผื่อจะได้แบบน้อยๆคือมีเงินปันผลมีอย่างช่วยเหลือกันไปก็ติดต่อได้สหกรณ์ของในแต่ละหน่วยงานเนาะเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากภาคเหนือเฮาก็จะมีฝนตกกันแถบตึงวันตัวเหมือนกันครับแต่ขณะเดียวกันทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับห้ามมือปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปลายปีนี้นะครับขอความห่วงมืองดทำนาปลังครับรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกนะครับว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับมีความกังวลต่อสภาวะเอลนีโญนะครับที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะยั่งฮือเกิดปัญหาแล้งจัดขนาดที่ปริมาณน้ำในเขื่อนบัดเดียวนี้มีเพียงร้อยละ 60-70% ต่ออันครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกวส.ทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำและขอความห่วงมือปีน้องเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใจน้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนห่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งปีนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าตอนการทำนาปลังของเฮืองงดไว้ก่อนเนาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยดีกว่านะครับก็เลยต้องขอความห่วงมือสถานศึกษาและผู้ปกครองห่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้และอันดับที่3ก็คือ10ถึง14ปีครับผู้ป่วยก็ต้องเข้าครับจะเจื่อมันบ่ได้กระจายเหมือนกันคือหน้าฝนมันมีหลายโรคเนาะแต่ คุณผู้ชมกำลังติดตามภาพชมรายการ
1: มือโล
2: ครับ
1: วันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดินดูในสวนรู้สึกมีความสุขนะครับ
3: ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
4: โลกด้วยครับ
5: เจ้าตอนนี้ผมอยู่ที่โครงปางหินฝนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับผมและที่สำคัญครับข้างหลังผมนี้นะครับก็คือแปลงอะโวคาโด

0: เอ้ายุทธชัยสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับกำลังทำอะไรครับยุทธ
1: มาวันนี้มาดูแปลงอะโวคาโดพันแฮชของเกษตรกรครับว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับ
0: อะโวคาโดพันแฮชเนี่ยมันแตกต่างกับอะโวคาโดสายพันธุ์อื่นยังไงครับ
1: ในพื้นที่เราปลูกอยู่หลายสายพันธุ์นะครับตัวหลักที่เราส่งเสริมคือพันแฮชเพราะว่าที่นี่มันอากาศพื้นที่มันเหมาะสมเพราะเรา 1,000 เมตรขึ้นแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีเนี่ย
0: ครับผม
1: เราก็แนะนำให้สกอร์ว่าให้ทำตัวแฮชเป็นหลักตอนนี้ก็คือถ้าพูดถึงความอร่อยนะพ
0: ัน
1: แฮชก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
0: เป็นที่หนึ่ง
1: เป็นพันที่มีความนิยมมากที่สุดอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพันแฮชก็คือมันสังเกตง่ายคือเวลามันสุกแล้วมันเปลี่ยนสี
0: เปลี่ยนสี
1: ใช่ครับตัวพันแฮชเนี่ยคือมันจะมีความแตกต่างชัดเจนคือสุกแล้วเปลี่ยนสีเป็นเปลือกเป็นสีม่วงแล้วก็ผลจะเริ่มนิ่มขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฤดูกาลในการออกอย่างอะโวคาโดที่เราใช้ส่งเสริมมันมีตั้งแต่เริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆแต่ตัวพันแฮชเป็นพันท้ายสุดของฤดูกาลคือจะเริ่มมาสุกในช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมกราเป็นช่วงที่พันพื้นเมืองกับพันเบาเนี่ยมันหมดไปละในท้องตลาดมันก็ไม่มีพันคู่แข่งขันละมันก็เลยกลายเป็นพันที่มีคุณภาพพอดีกันคือมันแขวนต้นนานมากตั้งแต่ดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวอายุมากกว่า250วันถึง300วันเลยฉะนั้นมันก็จะมีเนื้อมันจะมีความอร่อยมากกว่าตัวพันธุ์อื่นครับ
0: แสดงว่าพระเอกมาตอนท้าย
1: ใช่
0: งั้นเถอะใช่ไหมใ
1: ช
0: ่ปังยุทธครับแล้วในเรื่องของการที่สปสมาช่วยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดพันธุ์เฮสเนี่ยครับเรามาช่วยเขาแนะนำอะไรในส่วนมีบ้างครับในงานส่งเสริมมีอะไรบ้าง
1: ก็เราเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์เรื่องการวางผังแปลงรวมไปถึงเรื่องการเก็บเกี่ยวเลยและในกระบวนการผลิตเราเนี่ยเราให้ผลิตอยู่ภายใต้ระบบ GAP เน้นให้ใช้เรื่องของชีวพันธุ์ในการควบคุมโรคและแมลงปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือปัญหาเนื้องอดจะใช้พวกสารละมอดป้องกันที่มันจะเข้าไปทำลายต้นอะโวคาโดครับก็เป็นช่วงการให้ความรู้ให้คำแนะนำชาวบ้านในการป้องกันครับ
0: โอเคแสดงว่าเราดูแลครบวงจรเลยตั้งแต่การปลูกดูแลการสวนแล้วก็
1: จนถึงการขาย
0: เก็บเกี่ยวแล้วก็การขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าครบวงจรทั้งหมดภายใต้ระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอเคเยี่ยมมากยุทธเยี่ยมจริง
2: เริ่มแรกคือผมก็สนใจนะครับหลังจากได้2ปีเนาะไปคอนโดเนี่ยมันจะขายยังไง
0: ทุกวันนี้ส่วนของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับพี่ในเรื่อง
2: สารเคมี
0: ปลูกอะโวคาโดดีกว่าพันแฮชที่สวพสให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชน
3: กลับมาอีกครั้งครับตลาดนัดชาวดอยชวนทุกคนมาสัมผัสความงดงามของพันธุ์เพลิดเพลินกับกิจกรรมแล้วอย่าลืมเดินสวนเพลินช็อปเพลิน
4: คุณผู้ชมนักศึกษาครับหลังๆรู้เหมือนจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาเยอะเหมือนกันครับวันนี
5: ้คนแล้วนะครับวิธีการของคนร้ายนะครับมันจับลักพาตัวนะฮะเหมือนว่าตัวเองนี่คือ virtual kidnapping นะครับที่ลักพาตัวครับโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้ลักพาจริงแต่พวกนี้นะครับมันจะอาศัยด้วยการสร้างความกลัวความเชื่อนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่กลัวและตกใจแล้วก็ยอมทำตามครับ3ข้อนะครับที่ต้องจำไว้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ1ครับเจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยดูนะครับด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ครับตอนนี้แก๊ง
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาในหลายรูปแบบนะครับก่อนจะจุคือเฮาแจ้งปอแม่ว่าเหมือนกับเฮาโดนลักพาตัวพองเพื่อจะได้เอาสตังค์มารวมไปถึงอย่างกรณีล่าสุดครับ

0: โทรมาหานักศึกษาแล้วบอกว่าได้ทุนไปเห็นต่อต่างประเทศแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องจะมีประวัติเกี่ยวกับคดียาเสพติดขึ้นมาต้องเอาสตังค์มากวดสอบครับละออนก็เลยมีความกลัวขึ้นมาเพราะว่ามิจฉาชีพก็จะโอนสายไปให้ตำรวจซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละครับกลายเป็นว่าละออนยิ่งกลัวเข้าไปแหมขอสตังค์จากพ่อกับแม่พ่อแม่กับเอ็นดูลูกครับกลายเป็นว่าสตังค์ตัวเก่าที่มีอยู่ตึงมดปล่อยบ่ปออาจจะขายทรัพย์สินอาจจะต้องไปขอยืมสตังค์มาโอนให้เพื่อนไปกวดสอบแหมครับย้ำกันนะครับว่าตำรวจแต่ไม่มีการวิดีโอคอลมากวดสอบหรือสอบสวนอย่างเฮาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นแล้วบาบดีตกใจถ้าเจอบอกว่าตำรวจจะขอวิดีโอคอลอู้กับเฮากดสายขวางได้เลยบ่ต้องตกใจแล้วก็บ่ต้องกลัวการข่มขู่ครับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะตอนนี้เปิ้นจะฮื้อแล้วประมาณเดือนกันยายนครับแต่ว่าคะแนนเดียวกันมันจะมีข้อยกเว้น5กลุ่มคนเหมือนกันครับตีหากว่ายื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบ่ต้องแยกอันอย่างเพิ่มเลยนะครับก่อร้อแหมเตอประกาศสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30กันยายนรายละเอียดจะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: กลุ่มหนังต่อไปนี้ครับหากยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับรอลุ้นการประกาศผลว่าจะได้สิทธิไหมครับข้อมูลนี้มาจากกระทรวงการคลังครับระบุว่ามีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้นกว่า5ล้านกว่ารายครับซึ่งถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยก็สามารถติดตามได้ติดต่อที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานและก็ข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะครับภายใน20กันยายน69นี้ครับส่วน5กลุ่มดังต่อไปนี้ครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ1ครับคือกรณีนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับครับ2ครับกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทครับที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนครับ3ครับกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากครับ4ครับกรณีผู้มีชื่อบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากครับแล้วก็5คือกรณีเกณฑ์รถครับที่ถ้ามีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีหรือว่ารถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีครับซึ่งหน่วยงานต้นเรื่องในเรื่องเหล่านี้ที่บอกไปเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้เองเลยครับและจากนั้นครับรอการประกาศผลในวันที่30กันยายน69ถ้าได้รับสิทธิ์ก็เตรียมใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคม69ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับขอบอกครับ
0: ก็มีเวลาทำอยู่คุณผู้ชมครับถึง30กันยายนนี้นะครับสำหรับเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเราจะได้ใจพร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดทั้งเสียงคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเราจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครั้งต่อไปผมจะมีข่าวดีจากกระทรวงอันยังพองมีเรื่องของการเตือนภัยอันยังกันพองนะครับติดตามกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลขวันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีบูรณาการงานวิจัยยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมลงพื้นที่วัดภูมินจังหวัดน่านตรวจสอบความชื้นรอยร้าวการทรุดตัวหลังเผชิญน้ำท่วมซ้ำในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดถนน1090ต้องไม่เป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันจันทร์ที่14กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณถาปกรณ์แก้วบ้านฝายและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีกับข่าวภาคเหนือติดตามได้สดๆตอนนี้ดิจิทัลทีวีกดหมายเลข11หรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลข่าวสารทั่วทั้งภาคเหนืออัปเดตกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับ
2: ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศซึ่งต้องบอกว่าในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมก็ยังต้องคอยเฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันอยู่นะคะดังนั้นหากคุณผู้ชมมีแพลนจะเดินทางไปไหนก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันให้ดีก่อน
1: ใช่ครับอยู่พื้นที่ไหนบอกกล่าวเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือนะครับข่าวภาคเหนือข่าวแรกวันนี้นะครับมาติดตามในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นแผนการวิจัยพื้นที่สูงกันบ้างนะครับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการการวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนครับที่โรงแรมเชียงใหม่แกลนวิลนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมีการมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงค่ะได้กล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
3: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีแล้วทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
1: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ได้มีการกำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการสร้างการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสามารถเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เป็นเชิงบวกต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองนะครับ
2: พาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้ค่ะมีเครือข่ายประชาชนเชียงใหม่และกลุ่มชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยหรือ CAN รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ติดตามคดีร้องเรียนการหัวเลือกตั้งสว.ที่สำนักงานกกต.เชียงใหม่ค่ะ บรรยากาศความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในภูมิภาคค่ะสอดรับกับการชุมนุมใหญ่ในส่วนกลางโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายประชาชนและชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยหรือ CAN ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการตั้งแคมป์และปักหลักค้างคืนบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: ทางด้านของนายชาติชายธรรมโมผู้ประสานงานประชาชนชาวเชียงใหม่และเครือข่ายชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยหรือว่า CAN ได้มีการเปิดเผยถึงการติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้มีส่วนร่วมที่ถูกร้องเรียนการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับซึ่งในวันนี้ทางกกต.ได้มีการนัดประชุมเพื่อลงมติว่าจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนไปยังศาลฎีกาหรือไม่โดยทางกลุ่มเครือข่ายได้มีการปักหลักค้างคืนเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยและท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จากกระแสสังคมแล้วก็หลักฐานที่มีความ

0: ชัดเจนทางเครือข่ายก็คาดหวังว่ากกต.จะมีคำสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วครับ
1: สำหรับท่าทีของเครือข่ายต่อการตัดสินของกกต.ค่ะแบ่งออกเป็น2แนวทางคือหากกกต.มีคำสั่งฟ้องทางกลุ่มพร้อมที่จะแสดงความชื่นชมในการทำหน้าที่แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะหากไม่มีการสั่งฟ้องทางเครือข่ายจะออกแถลงการประณามการทำงานและเตรียมนัดรวมตัวครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองต่อไปค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ผมคิดว่าจากกระแสสังคมจากเมื่อวานที่มีการเดินขบวนที่กรุงเทพและหลายจังหวัดประจักษ์กิจกรรมทั้งที่เชียงใหม่คิดว่ากกต.ก็เห็นแล้วว่ามันมีหลักฐานและผู้คนไม่พอใจในเรื่องนี้ผมคิดว่ากกต.ต้องสั่งฟ้องแน่นอนถ้ากกต.สั่งฟ้องเราก็คิดว่าน่าจะชื่นชมเขาในฐานะเขาเป็นประธานที่ได้เพราะหน้าที่กกต.เมื่อได้เห็นหลักฐานและเชิงประจักษ์และรู้ว่าคนไม่พอใจแล้วกกต.เราควรจะต้องสั่งฟ้องแต่ถ้าเขาไม่สั่งฟ้องเราก็คิดว่าเราก็จะต้องประณามกกต.ต่อไปครับ
0: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ผู้คนเนี่ยติดตามกันใช่ครับทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ที่มีการติดตามเรื่องนี้นะครับยังไงก็ต้องรอดูท่าทีกันต่อใช
1: ่ครับผ
0: มมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลังจากที่อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยผ่านพ้นไปละในเรื่องนี้ก็มีการลงพื้นที่สำรวจนะครับหลายๆหน่วยงานได้มีการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยเฉพาะโบราณสถานหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างเช่นคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่วัดภูมินจังหวัดน่านนะครับได้มีการตรวจสอบความชื้นรอยร้าวการทรุดตัวหลังเผชิญน้ำท่วมครับคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนำโดยนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยนายประดิษฐ์สังขจายรองประธานคณะกรรมการคนที่1และนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2ในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่2พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงพื้นที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และสำรวจความเสียหายภายหลังที่จังหวัดน่านประสบอุทกภัยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
1: ทางคณะกรรมการค่ะได้สำรวจบริเวณพระอุโบสถและพื้นที่โดยรอบพร้อมรับฟังข้อมูลจากพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดภูมินซึ่งสะท้อนความกังวลว่าพื้นที่โดยรอบค่ะมีน้ำขังและความชื้นสะสมการสำรวจก่อนหน้านี้พบรอยแตกร้าวหลายจุดและลักษณะการทรุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถซึ่งคณะกรรมการค่ะจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่รวมถึงข้อเสนอและปัญหาที่ได้รับจากวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปหารือร่วมกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในลำดับต่อไปเพื่อหาแนวทางฟื้นฟูดูแลและป้องกันความเสียหายต่อวัดภูมินทร์และโบราณสถานสำคัญของจังหวัดน่านค่ะพาไปดูในเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนการศึกษากันในพื้นที่จังหวัดลำปางคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค scaffolding แก่ครูภาษาไทยค่ะนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือเทคนิค scaffolding แก่ครูภาษาไทยและอาสาสมัครช่วยสอนเสริมที่ห้องประชุมพระบาท1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางค่ะได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อสนองพระราชดำริขออภัยค่ะเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนให้สามารถอ่านออกเขียนได้มีจำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย59โรงเรียนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย187คน
0: ครั้งนี้ถือว่าเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้โรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1เขต2และเขต3ศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางครูภาษาไทยจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอรวม100คนค่ะ
0: ซึ่งถือว่าเรื่องของการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากยุคที่เป็นยุคดิจิทัลแล้วน้องๆเข้าถึงสื่อต่างๆบางทีจะใช้ภาษาที่ผิดๆไปด้วยก็มี
1: บางทีอาจจะคิดว่าภาษาที่ผิดที่เห็นในตามโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะเป็นภาษาที่ใช้กันจริงซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่
0: ใช่ครับผมดังนั้นก็มีการให้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปส่งเสริมเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับไปกันที่จังหวัดแพร่กันต่อนะครับที่ จังหวัดแพร่ทางหลวงแพร่ครับได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ริมทางหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่บริเวณทางหลวงหมายเลข105ตอนทางเลี่ยงสนามบินแพร่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนริมทางหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีบุคลากรกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: โดยกรมทางหลวงระดมบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการดูแลทางหลวงอาทิการทาสีศาลาทางหลวงและขอบทางการทำความสะอาดป้ายจราจรทางเท้าและผิวจราจรรวมถึงการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะ
0: เดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: พาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตค่ะที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569จังหวัดเชียงใหม่41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศทางด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติ
0: ซึ่งในงานนะครับมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์และการมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์และองค์กรต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อยกย่องผู้มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับ
1: วันเยาวชนแห่งชาติค่ะตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยวันดังกล่าวค่ะตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์สองพระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินจึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนไทยได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศค่ะ
0: การยกย่องเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะได้เอาแบบอย่างนี้ไปปรับใช้กับตนเองด้วยรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆก็จะได้เข้ามาส่งเสริมให้นำเอาศักยภาพของเยาวชนไปต่อยอดได้อีก
1: ใช่ค่ะแน่นอนว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตแน่นอน
0: ครับมาดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับทางด้านของสำนักงานศึกษาธิการภาค5ขออภัยครับภาค15ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ Inspire Education ปีที่2ครับสำนักงานศึกษาธิการภาค15จัดงานมหกรรมวิชาการ Inspire Education ปีที่2ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์การศึกษาไทยสู่คุณภาพที่ยั่งยืนประจำปี2569ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นเวทีนะครับให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาและการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนพื้นที่จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้บริหารการศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับ
1: โดยนายเอกวัฒน์ล้อสุนิรันดร์ศึกษาธิการภาค15เป็นประธานพิธีเปิดซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของ5โครงการสำคัญคือโครงการ1อำเภอ1สถานศึกษาคุณภาพโครงการความเป็นพลเมืองดีโครงการการศึกษาปฐมวัยโครงการ IFTE พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และโครงการสถานศึกษาพอเพียงขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนค่ะประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาหลักโดยกิจกรรมไฮไลท์ของงานค่ะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีระดับภาคการบรรยายพิเศษในหัวข้อการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนและผู้ได้รับรางวัลนิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆงานนี้ค่ะถือเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามชื่องานเลยกับ Inspire สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็นำไปต่อยอดนอกจาก4จังหวัดนี้แล้วภาคอื่นๆยังสามารถเอาแรงบันดาลใจนี้ไปต่อยอดได้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งสวทฝางครบรอบ31ปีค่ะวันนี้ค่ะนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายและพระอินทร์เป่าสังเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสวทฝางครบรอบ31ปีมีพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบรรยากาศภายในงานค่ะก็มีตัวแทนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เดินทางมาร่วมทำบุญและแสดงความยินดีแก่สวทฝางเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจนสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรต่างๆในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจนได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลื่นที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ทางตอนบนแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของรัฐบาลด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนได้จัดพิธีทำบุญอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนนะครับที่เป็นอาคารกองร้อยบังคับการเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลครับที่กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กองร้อยอส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับและเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยครับ
1: สำหรับอาคารกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนดำเนินก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564สถานที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัดลำพูนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูนซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดโดยทำหน้าที่เป็นกองกำลังพลเรือนในการรักษาความสงบเรียบร้อยปราบปรามยาเสพติดบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายปกครองตำรวจและทหารในพื้นที่ค่ะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะที่ทางมณฑลทหารบกที่37ร่วมบูรณาการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบคอกหมูเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นผืนป่าต้นน้ำห้วยย่าไซจังหวัดเชียงรายศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายและราษฎรในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบคอกหมูที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซหมู่9ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำ
0: โดยมีการร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำกึ่งถาวรขนาดความกว้าง1เมตรยาว3เมตรและสูง 1.5 เมตรใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้และก้อนหินเพื่อชะลอการไหลของน้ำลดความรุนแรงของกระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งและดักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่จำนวน25ฝ่ายนะครับซึ่งฝ่ายที่ดำเนินการในครั้งนี้จัดเป็นฝ่ายที่14แล้วโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในหน้าแล้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดินฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาร่มเย็นสมบูรณ์แล้วก็เป็นแนวกันไฟตามธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อกับข่าวภาคเหนือครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อกับข่าวภาคเหนือในช่วงนี้ค่ะ
1: มาในช่วงนี้พาไปเรื่องของการรักสุขภาพกันบ้างนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งบ้านปงครอสคันที่2026มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดและของดีของตำบลบ้านปงครับที่ลานสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายจิรายุทธ์วงแสนใจนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านปงร่วมกิจกรรมนะครับในการเปิดกิจกรรมวิ่งบ้านปงครอสคันทรี2026พร้อมมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตจากอะโวคาโดและของดีตำบลบ้านปงเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากอะโวคาโดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านปงด้วยครับ
0: มีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวนกว่า 1,100 คนค่ะแบ่งเป็นระยะ11กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรโดยวิ่งผ่านเส้นทางในชุมชนและเส้นทางตามธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เข้าเส้นชัยค่ะจะได้รับอะโวคาโดคนละ1กิโลกรัมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตและรายได้ส่วนหนึ่งค่ะก็จะมอบให้กับโรงเรียนบ้านปงและชุมชนอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการวิ่งได้สุขภาพแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับได้ของดีนั่นก็คืออะโวคาโดที่นักวิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นสายครีนเนี่ยชอบเลย
0: ทานอยู่แล้วนะเป็นประจำเลยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้แน่นอนเลยก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าในพื้นที่บ้านปงวิวธรรมชาติ
1: สวยงาม
0: จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับประเพณีแข่งเรือน่านคุณผู้ชมซึ่งการจัดแข่งเรือประเพณีน่านปีนี้ค่ะชูสูตรแข่งเรือปลอดภัยสร้างสรรค์หนุนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะที่เทศบาลเมืองน่านสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล.

0: โบราณและเรือเอกลักษณ์น่านเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนนักกีฬา
1: แน่นอนว่าประเพณีแข่งเรือน่านนั้นมีความทุกปีเลย
0: การภาคเนาะ
1: โอ้ใช่เลย
0: สนุกสนานแถลงจัดความพร้อมครับในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีเกมครับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจัดการแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการบริหารการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีนางสาวออนอภาโลวีละผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง26สถาบันหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อเดินหน้าสู่การแข่งขันครั้งสำคัญของเยาวชนไทยกับคำมอกหลวงเกมการแข่งขันที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพพลานามัยน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงการสร้างมิตรภาพและความสามัคคีระหว่างนักเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตทั้ง26สถาบัน19ชนิดกีฬายกระดับมาตรฐานการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามอุปกรณ์กติกาและระบบผู้ตัดสินเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมครับ
1: สำหรับคำมอกหลวงเกมส์ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีแห่งพลังเยาวชนมิตรภาพความสามัคคีและการเรียนรู้ระหว่าง26สถาบันแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพะเยาทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารและแหล่งเรียนรู้พร้อมเชิญชวนชาวพะเยาค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่24ถึง30ตุลาคมที่จะถึงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เดือนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันคำมอกหลวงเกมย
1: ัง
0: ไงก็ไปชมไปเชียร์น้องๆได้พะเยาคึกคักแน่นอน
1: แน่นอนสำหรับเดือนตุลาค่ะคุณผู้ชมคะปิดท้ายกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องค่ะที่ดอยเมี่ยงโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกิจกรรมค่ะ
0: โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยเมี่ยงดอยทงอำเภอปายและดอยจิกจ้องอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สันดอยเมี่ยงนะครับจากนั้นคณะก็เริ่มเดินเท้าข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องเส้นทางนี้ก็ใช้ความท้าทายทางเดินเนี่ยผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินที่ชันนะครับบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดชมวิวของดอยทงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนรามา360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมกว้างช่วงเช้าเนี่ยก็ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้าบนดอยจิกจ้องด้วยนะครับ
1: ถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางเดินเทรลใหม่ๆในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสำหรับสายเดินเทรลเนี่ยห้ามพลาดละ
0: ใช่ครับผมดูจากภาพนี่คือน่าไปมากน่าเที่ยวมากโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงแบบกรีนซีซั่นทุกอย่างเขียวหมดเลย
1: ทะเลหมอกมาแน่ในช่วงเช้า
0: ใช่ครับยังไงก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวกันได้ทั้งพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือโทษทั้งภาคเหนือเลยเที่ยวได้หมดเลยทุกฤดูนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ตอนบนกับข่าวภาคเหนือนะครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทีมงาน NBT พิษณุโลกกันบ้างนะครับวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทั้งทีมงาน NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับรับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือในส่วนของภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องของการป้องกันยาเสพติดประกาศเจตนารมณ์ในพื้นที่ชายขอบมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: ครับของผมก็จะเป็นประเด็นเรื่องของสุขภาพนะครับที่เป็นการเต้นแอโรบิกเซคันด์มูฟครับในการที่จะช่วยกันนะครับจัดส่งนะครับหรือว่าส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์
2: น่าสนใจครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมครับเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวาย

0: พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจะแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสานปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการท่าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
1: ครับมาดูในเรื่องของการยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับทางด้านของสคบครับได้มีการขยายผลนะครับหลังคว้า2รางวัลเลิศรัฐปี2569นะครับก็ดันระบบพี่ปกป้องนะครับยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.นะครับก็ได้รับรางวัล2รางวัลโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนางจรัสศรีธนิธิพันธ์นะครับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนสคบในการเข้ารับรางวัลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็ได้มีการสั่งการให้สคบนะครับนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลนะครับกับงานรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนนะครับให้ครอบคลุมทุกช่องทางด้วยครับ
2: การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นโดยนางสาวสุภมาศได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าได้กำชับสคบว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินทางมาถูกหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่รางวัลที่สคบได้รับประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐระดับดีประเภทขับเคลื่อนเห็นผลจากผลงาน Smart Consumer Care by พี่ปกป้องซึ่งเป็นระบบให้คำแนะนำผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยผู้บริโภคสามารถสอบถามสิทธิและขั้นตอนการร้องเรียนได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวดจากผลงานหมวด1ด้านนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองครับยังมีอีกเรื่องดีเรื่องนึงครับของสทบนะครับปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ Dual Value นะครับดันคอนเทนต์น้ำดีโกอินเตอร์สร้างรายได้คู่สังคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ประจำปี2569เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบโดยมีนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งคุณสุภมาศได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีจะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นมีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานต่อเนื่องโดยแผนดังกล่าวครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: สำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานครับจะพิจารณาใน3มิตินะครับก็ประกอบไปด้วยผลตอบแทนทางการเงินนะครับมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือว่ามูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมนะครับเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศสื่อซึ่งจะช่วยให้กองทุนนะครับได้วางแนวทางต่อยอดผลงานแต่ละประเภทนะครับได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เองครับที่ประชุมนะครับยังได้รับทราบความคืบหน้าในการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมนะครับเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณนะครับ 2,570 โดยได้กำหนดเปิดรับคำขอผ่านเว็บไซต์ของกองทุนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2,569ปิดรับในเวลา 16:30 นะครับจากนั้นระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่29ธันวาคม2569ทางสำนักงานจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นนะครับก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาเบื้องต้นและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการตามลำดับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในการส่งข้อเสนอโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และติดตามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับไปดูในเรื่องของการประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดกันบ้างนะครับทางด้านของนายอำเภออุ้มผางนะครับได้นำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นส่วนราชการนะครับในการประกาศจุดยืนต้านยาเสพติดถนน1090นะครับต้องไม่เป็นทางผ่านของขบวนการยาเสพติดนายมาโนชโพเนียมในอำเภออุ้มผางได้นำฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ละมุ้งร่วมกิจกรรมของกรรมการ CBR ในอำเภออุ้มผางภายใต้แนวคิดวันสาบแช่งผู้ค้ายาเสพติดนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และประกาศจุดยืนร่วมกันว่าคนอุ้มผางไม่ต้องการยาเสพติดและไม่ต้องการให้พื้นที่แห่งนี้นะครับถูกใช้เป็นเส้นทางหรือพื้นที่รองรับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่นะครับที่ต้องการเห็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพราะว่ายาเสพติดไม่ได้ทำลายเพียงแค่ผู้เสพหรือว่าผู้ค้าเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบนะครับต่อครอบครัวเด็กและเยาวชนความปลอดภัยในชุมชนตลอดจนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยครับ
2: หนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างชัดเจนคือถนนหมายเลข1090ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของอำเภออุ้มผางโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ประกาศจุดยืนว่าไม่ต้องการให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดหรือใช้ประโยชน์ในการกระทำผิดกฎหมายสำหรับประชาชนในตำบลแม่ละมุ้งปัญหายาเสพติดถือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและป้องกันหากปล่อยให้ยาเสพติดแพร่กระจายย่อมกระทบต่อครอบครัวและเยาวชนโดยตรงการรวมพลังของฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนจึงเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ขณะเดียวกันถนนหมายเลข1090ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางเข้าสู่อำเภออุ้มผางควรเป็นเส้นทางของประชาชนนักท่องเที่ยวเกษตรกรและการขนส่งของชุมชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายกิจกรรมในวันนี้จึงเปรียบเสมือนการประกาศจากคนในพื้นที่ว่าแม่ละมุ้งพร้อมยืนอยู่ข้างฝ่ายปกครองและพร้อมร่วมกันปกป้องชุมชนนั่นเองครับอีกปัญหาหนึ่งครับคือปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งคงสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในกลไกสำคัญคือขบวนการมิจฉาชีพใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินคือบัญชีม้าวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามการปฏิบัติการถล่มบัญชีม้าล้างบางอาชญากรออนไลน์จะเป็นเช่นไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับ
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเมืองชายแดนที่มีการติดต่อค้าขายและการเดินทางข้ามแดนอย่างคึกคักจึงกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมขบวนการผิดกฎหมายในทุกรูปแบบพยายามใช้พื้นที่ชายแดนเอื้ออำนวยต่อการกระทำผิดกฎหมายตำรวจไซเบอร์จึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกสืบสวนขยายผลจากเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีต้องสงสัยและดำเนินคดีกับผู้ที่เปิดบัญชีหรือรับจ้างเปิดบัญชีม้ารวมถึงผู้ที่ซื้อขายบัญชีธนาคารและซิมโทรศัพท์เพื่อตัดวงจรการฟอกเงินของขบวนการมิจฉาชีพ
3: เริ่มต้นจริงๆแล้วคือมันมาจากทั้งการสืบสวนแล้วก็จากการที่มีผู้มาเข้ามาแจ้งความด้วยว่าไปเปิดบัญชีให้กับคนที่เพิ่งรู้จักทางเฟซทางบุกคือรู้จักจากทางเฟซทางไลน์ที่ยังไม่ค่อยสนิทกันแล้วก็มีการชักชวนแล้วก็เสนอเงินให้เป็นค่าเปิดบัญชีประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ซึ่งก็ผมก็เข้าใจว่าเด็กก็คืออาจจะคือประสบการณ์ชีวิตเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็อาจจะโดนหลอกครับผม
0: นอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ยังฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนว่าการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือยินยอมให้นำบัญชีไปใช้แม้จะได้รับค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดและอาจต้องรับโทษทางกฎหมายอย่างร้ายแรงเพราะบัญชีม้าคือจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายนับไม่ถ้วน
3: ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่พิเศษนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนครับปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันออนไลน์เปิดบัญชีม้าหรือการหลอกลวงต่างๆส่วนมากที่เราพบนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มที่มีภาวะรายได้น้อยเราก็จะมีการดำเนินคดีเลือกเป็นเคสๆไปว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้กลุ่มกระบวนการการกระทำผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้นะครับเราก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับ
0: ทุกขั้นตอนของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สะท้อนถึงการเดินหน้าของตำรวจไซเบอร์ที่มุ่งมั่นตัดวงจรการเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และพนันออนไลน์เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์เพราะเมื่อบัญชีม้าถูกกวาดล้างเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพก็จะถูกตัดขาดและทุกก้าวของการปราบปรามคืออีกหนึ่งก้าวของการปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลพัชระอิ่มชมสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพศศิพิมลคำสุขดีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
2: ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามาติดตามการปรับตัวนะครับเพื่อรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
0: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ
5: 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: ครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับจะพาไปดูการพัฒนาทักษะนะครับในเรื่องของงานดิจิทัลนะครับได้มีการเปิดวันแพลตฟอร์ม for skill development นะครับ967หลักสูตรในการพัฒนาทักษะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับรับโลกงานยุคดิจิทัลครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะครับโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติปัญญาประดิษฐ์และรูปแบบการประกอบธุรกิจนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลโดยตรงต่อทักษะนะครับที่ตลาดแรงงานต้องการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับจึงได้เปิดโครงการความร่วมมือนะครับในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบ One Platform for Skill Development นะครับเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานประชาชนแล้วก็สถานประกอบกิจการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับร่วมกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรนะครับฝึกอบรมออนไลน์ครับจากเครือข่าย30แห่งรวม967หลักสูตรทั้งทักษะการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและก็ทักษะวิชาชีพต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถเลือกพัฒนาทักษะเดิมหรือว่าจะเป็นการต่อยอดนะครับไปสู่ทักษะใหม่ๆนะครับที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการอย่างเช่นหลักสูตรเทคนิคการขายขั้นสูงนะครับสำหรับนักขายมืออาชีพหลักสูตรการบริการด้วยใจสู่การบริการที่เป็นเลิศหลักสูตรการสร้างประสบการณ์และบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพนะครับด้วยแนวคิด customer centricและหลักสูตรสร้างกลยุทธ์การขายด้วย Generative AI ที่นำเทคโนโลยี AI นะครับมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขายและการทำงานด้วยครับ
2: รัฐบาลต้องการให้พัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทำงานทุกกลุ่มลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เพราะเมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนเร็วทักษะที่มีอยู่ก็ต้องพัฒนาให้ทันการเรียนรู้เพิ่มเติมจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองทั้งการทำงานในปัจจุบันการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่การเพิ่มโอกาสในการมีรายได้อีกทั้งขอเชิญชวนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมนำหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานของตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับทักษะกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเลือกหลักสูตรได้ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ที่ www.oneplatform.dsd.go.th ครับมาดูถึงเรื่องการพัฒนาอุทกภัยและการปรับปรุงเรื่องของแก้ไขระบบอุทกภัยในพื้นที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากเปลี่ยนบทเรียนวิกฤตสู่การรับมืออย่างเป็นระบบจะเป็นเช่นไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับ
5: สักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาซึ่งเกิดน้ำท่วมหลักในพื้นที่ถึง7ครั้งสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยไม่ใช่เป็นเพียงการรอคอยความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแต่ต้องยกระดับไปสู่การรู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนและรับมือได้ทัน
6: ประการหนึ่งก็คือเราเรื่องของการเตรียมความพร้อมเราก็เตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนเป็นสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือถ้าปริมาณน้ำด้านบนสูงปริมาณน้ำเยอะเนี่ยด้านบนก็ต้องแจ้งมาที่ด้านล่างเพื่อให้มีการเตรียมการระวังป้องกันการทำผนังขึ้นมาทำคันดินขึ้นมาอาศัยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ส่วนรายการเรามีอยู่จะเป็นบารีเออร์บ้างจะเป็นกระสอบทรายจะเป็นสตับของไฟฟ้าเอามารักษาพื้นที่ที่สำคัญไว้นะเพื่อใ สามารถจะป้องกันปริมาณน้ำที่มาได้ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเตรียมพร้อมของส่วนราชการก็คือก็ต้องเตรียมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรคนนะครับที่จะสามารถที่จะมาเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: ด้วยเหตุนี้เองอำเภอหล่มสักจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินการฝึกปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยเพื่อทบทวนและยกระดับศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ก็ต้องนำเรียนนะครับจากที่เราซ้อมแผนนะครับโดยท่านเจษฎ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสรัญญูมีทองคำนะครับได้มีการบูรณาการจัดซ้อมแผนภัยพิบัติแห่งชาติในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักต้องนำเรียนครับว่าพื้นที่หล่มสักของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็เมื่อประกอบกับปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำท่วมถึง7ครั้งนะครับแล้วก็เข้าในพื้นที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยถือว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกรอบหนึ่งที่มีสถานการณ์รุนแรงนะครับปีนี้ก็จากการซ้อมแผนต้องนำเรียนครับว่าเราเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีครับนะคอนเซปต์เลยครับท่านที่ท่านรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำไว้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่ละหน่วยงานรู้หน้าที่นะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญเลยครับหัวใจเนี่ยแต่ละหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้
5: จากการฝึกการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเมื่อวันที่12มิถุนายน2569โดยเริ่มตั้งแต่การติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำการแจ้งเตือนประชาชนการประสานงานระหว่างหน่วยงานการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ทำให้ในฤดูน้ำหลากปี2569นี้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วลดความสับสนและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับประชาชนในพื้นที่การเตรียมความพร้อมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญโดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารการรู้จักพื้นที่ปลอดภัยเส้นทางอพยพและการเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าเนื่องจากในสถานการณ์น้ำหลากทุกนาทีมีความหมายเพราะทุกนาทีหมายถึงชีวิตบทเรียนจากน้ำท่วมถึง7ครั้งในปี2568ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงภาพความทรงจำของความเสียหายแต่กำลังถูกนำมาใช้เป็นบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญเหตุอุทกภัยซ้ำซากสู่การวางแผนการดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและเมืองน่าอยู่อย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยสหบดีอริยะพลประดิษฐ์ยันยงแก่นเพิ่มถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีทีมข่าว NBT พิษณุโลก
1: รายการท่องเที่ยวนะครับเป็นไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026มุ่งส่งเสริมอ่างซับเหล็กลพบุรีครับนายวิรพงษ์ลิดลอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านตลาดด้านการท่องเที่ยวโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงนักปั่นนะครับจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 คนครับ
2: กิจกรรมไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ครั้งกีฬาการท่องเที่ยวและวิถีชุมชนภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันจักรยาน2ระยะได้แก่แรนลี่40กิโลเมตรและการแข่งขัน80กิโลเมตรยังมีการให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันร่วมกิจกรรมกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวไชเท้ากิจกรรมปล่อยพันปลาอนุรักษ์พันสัตว์น้ำลงอ่างห้วยส้มและกิจกรรมไหว้สักการะพระพุทธสิรินิมิตมงคลที่วัดเขาตะกร้าทองเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับกิจกรรมเต้นแอโรบิก The Second Move นะครับส่งเสริมสุขภาพพร้อมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนางสาวอามาลินาซักเซกนะครับได้จัดกิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ The Second Move ภายใต้แนวคิดเพราะการกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งอาจเป็นโอกาสที่ทำให้เราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมากขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดจนสร้างพื้นที่ให้กับประชาชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและพบปะกันในชุมชนนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดอุทัยธานีครับ
1: ในการนี้นะครับ

0: ครับนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนางสาวปนัชชาไทยเศรษฐ์นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากครับเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศนะครับที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ความคึกคักครับโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมนะครับจะนำไปสมทบทุนนะครับในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานีเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีด้วยครับ
1: และนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับกับรายการข่าวภาคเหนือในวันนี้ครับผมมินสัตตาคม
0: ผมสลัมพลสวัสดีครับ
1: พร้อมทีมงาน MBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ีทีน็อตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.ทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุปปะกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่วัดศรีดอนมูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับต้องบอกว่าวัดที่นี่มีคนมาแอลนักแล้วก็ทางเจ้าท่านเจ้าอาวาสเพื่อนก็มีกิจนิมนต์นักขนาดเลยแต่วันนี้ทางรายการได้รับเมตตาได้มาอุตส่าห์สนทนาแล้วก็สารธรรมในวันนี้นะครับได้รับเมตตาจากพระครูสิริศิลสังวรครูบาน้อยเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูลสาธุครับนมัสการครับตู้ครับวัดศรีดอนมูลแห่งนี้ตั้งมาเมื่อหรือยังครับตู้ครับ
1: อ๋ออดีตนั้นคือวัดนี้คือเป็นวัดเก่าวัดแก่ก็เรียกว่าเป็นเศษที่เป็นเนินสูงแล้วก็มีป่งมีป่าไผ่มักปวงหลวงหลายก็มีจ้างเข้ามาซอกหินนะซึ่งจำพวกใบไผ่ใบไม้หรือว่าใบหญ้าตามป่งตามป่าคือว่าวัดนี้คือเป็นวัดล้างมังกรวัดล้างมังกรแล้วก็มีพระเจ้ามังปวงหลงหลายได้ตั้งล้างไว้ลบล้างว่างเปล่าไว้พอดีก็จ้างก็เข้ามากินใบไผ่ก็ได้ใจงาหรืองวงปืดซึ่งพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ตั้งไว้ได้เอาหน้าทิ่มหรือพระเศียรของพระองค์ท่านทิ่มลงไปดินแล้วก็เอาเรียกว่าเอาก้นขึ้นเอาก้นขึ้นจี้ฟ้าเลยจังตั้งชื่อว่าอดีตเรียกว่าชื่อว่าวัดพระเจ้าก้นกึ่งอดีตเรียกว่าเป็นวัดพระเจ้าก้นกึ่งคนโบราณเปิ้นเล่าลือ

0: กันว่าสืบสามตามกันนะว่าเป็นวัดล้างว่างเปล่าเล่ากันมาเรื่อยๆบ่อยๆบุยุดแล้วก็พอดีมั้งมีครูบาอาจารย์หลายพระองค์ได้มาปรับปรุงเสริมสร้างตบแต่งพัฒนาการมาเรื่อยๆเช่นครูบาอามันครูบาคำปันครูบาหมุนและครูบาพัดสืบสานกันมาต่อมาได้พัฒนากันมาเรื่อยๆพอดีก็อาตมาก็ในช่วงนั้นก็เป็นขยมได้อยู่กับครูบาแล้วก็ชื่อว่าครูบาพัดก็ได้ครูบาพัดในช่วงนั้นปีพ.ศ.2500ครูบาพัดได้มาอยู่ที่นี่ก็พ.ศ.249393พอดีอาตมาก็ได้เกิดปีพ.ศ. 2494ก็ได้เป็นขยมใหญ่โตขึ้นมาสัก7ขวบก็ได้ตีสร้อยห้อยตามพ่อแม่มาวัดมาวัดมาเล่นกองสายก็ได้ตั้งแต่หั่นมาก็ได้มาเป็นขยมตั้งแต่อายุ7ขวบปัจจุบันน่ะก็อายุได้76ขวบเป็นระยะมาอันนี้คือสาเหตุโดยสังเขป
1: วัดนี้มีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับตัวครับ
0: อดีตนั้นมีพื้นที่2ไร่3งานน่ะอันนี้เป็น2ไร่3งานพื้นที่น้อยน้อยเดียว
1: คร
0: ับ ปัจจุบันน่ะนี่ก็มีประมาณ50กว่าไร
1: ่โอ้
0: ครับ50กว่าไร่
1: กว้างขนาด
0: ที่ใหญ่กว้างนี่ก็เพราะว่าอาตมาเริ่มซื้อซื้อที่ซื้อหนแต่ก่อนมันเป็นท้องนา
1: เป็
0: นท้องนาเป็นกลางต้ง
1: คร
0: ับ ก็ซื้อที่มาเป็นระยะตั้งแต่พ.ศ. 2539
1: คร
0: ับ พัฒนามาเรื่อยๆเป็นท้องทุ่งท้องนาตลอดถึงอาคารทั้งมวลทั้งหลายนี่ก็คือมันก็เกิดขึ้นเติบขึ้นกำน้อยอันนี้โดยความสาเหตุโดยสังเขป
1: ตู้ครับในช่วงที่จะถึงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาอยากให้ตู้ช่วยคนท้องว่าบอกบุญญาติพ่อแม่พี่น้องคือมาที่วัดแล้วก็รักษาศีลในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยครับ
0: ในส่วนพรรษาในปีนี้เจิญพระออกไม่ออกทุกคนทุกท่านได้เข้าวัดเข้าวาเพื่อจะเป็นหาซึ่งทรัพย์ภายในการทรัพย์ใหม่ภายในจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ยังต้องเกิดจากทรัพย์ภายนอกพระทรัพย์ภายนอกคือได้แก่ภพทรัพย์ทรัพย์ภายในคือเป็นอริยทรัพย์ซึ่งเราตั้งแต่หลายเดี๋ยวถึงอริยทรัพย์ได้นั้นก็จะต้องมีภพทรัพย์เป็นบัตรผ่านบัตรผ่านเข้าสู่ยังอริยทรัพย์อริยทรัพย์จะเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นได้นั้นก็จะต้องเกิดจากศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อภาษาตะคือความเลื่อมใสในธรรมพุทธศาสนาก็จะได้ทั้งเกิดทำเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นเป็นกับเป็นอริยทรัพย์คือได้แก่ฐานะศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นแล้วคือเป็นอริยทรัพย์เวลาอริยทรัพย์ประเภทนี้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นมันก็ทำให้เกิดความเย็นกายเย็นใจเย็นจิตเจริญกายเจริญใจเจริญจิตสุขกายสุขใจสุขจิตมันก็กลับเป็นตัวบุญ ปุญญาเนปโรกัสมังกัสมิงปฏิทาโหทะการสั่งสมซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขความสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยซึ่งอัตตาแต่ละบุคคลแต่ละท่านด้วยความเปลี่ยนด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละทีละนิดทีละหน่อยปาการเข้าวัดเข้าวาปาการฮื้อรักษาศีลฮื้อตานฮื้อมีศีลสมาธิปัญญาตาณศีลภาวนาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อจะได้เป็นทรัพย์ภายในเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเนอพอออกไม่ออกเนอ
1: แล้วเข้าพรรษาส่วนใหญ่เพื่อจะมาถวายเตียนกันนะครับน้อง
0: เข้าพรรษานี่คือว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการถวายซึ่งเตียนการถวายซึ่งเตียนนี่เรียกว่าเป็นอามิสปูจาอามิสปูจาคือได้แก่การเสียสละเข้าของเงินทองของตนของตัวมาฮื้อตานอันนี้ว่าเป็นอามิสปูจาคือปูจาด้วยดอกไม้ตูบเตียนเป็นต้นเรียกว่าจะถึงอริยทรัพย์หรือว่าต้องมีอามิสปูจาเป็นที่ตั้งเมื่อมีอามิสก็ต้องเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นกับตนกับตัวหายมาชิงไปก็บ่ได้มาป่นไปก็บ่ได้มาแย่งสิงไปก็บ่ได้เพราะอยู่เป็นทรัพย์นี้คือเป็นทรัพย์ไปไหนคือเป็นอริยทรัพย
1: ์สาธุครับวันนี้ก็ได้มาสารธรรมอุจจารสารธรรมกับตุลุงนะครับผมอยากจะคือเล่าถึงวัดวาอารามที่นี่เห็นสักนิดนึงว่ามีศาสนสถานอะไรอย่างพ่องโดยเฉพาะวิหารที่งดงามแต่แต่เลยครับ
0: อดีตก็มีที่ผ่านมานั้นก็คือได้แก่เป็นการที่ว่าพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์มาเป็นตุหลวงตลอดถึงครูบาพัฒน์ก็ได้มีการสร้างซึ่งมหาวิหารหลังเก่าสร้างมหาวิหารสร้างอุโบสถหลังเก่าในช่วงนั้นก็คือสร้างมหาวิหารหลังเก่าก็ได้ประมาณพ.ศ. 2534ได้มายกเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ามหาวิหารบุญบารมีหลังเก่าพ.ศ. 2534พร้อมด้วยพระราชินีร.เก้านายหลวงร.เก้
1: า
0: พร้อมด้วยเชื้อพระวงศ
1: ์
0: พ.ศ. 2538มาเสด็จมาแห่งครั้งหนึ่งพร้อมด้วยพระราชินีพร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์เสด็จมาตัดลูกนิมิตอุโบสถหลังเก้า
1: เกือบ50ปีแล้วนะครับน้อ
0: วันเวลาเป็นธรรมดาเมื่อเป็นวันก็ต้องเป็นเดือนเมื่อเป็นเดือนก็ต้องเป็นปี
1: ตอนนั้นอันเจ้าบ้านแล้วก็หมู่เฮาก็ปลื้มปิติขนาดนะครับ
0: เจ้
1: าเสด็จมาครับวิหารหลังใหญ่ชื่อว่าวิหารอย่างไรครับตัวว
0: ิหารหลังหลวงนี่เรียกว่าเป็นวิหารบุญบารมี
1: มีหลวงพ่อ
0: มีหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์เป็นประธานเดินเล่าประวัติว่า
1: คำ
0: ว่าหลวงพ่อเพชรอุดมทรัพย์ในองค์พระไทยนั้นมีของโบราณตั้งมากปวงหลวงหลายเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามหน้าตักประมาณสาวห้านิ้วของเก่าๆอยู่ในองค์พระไทยตลอดถึงเบญจพคีหลายชุดอยู่ในองค์พระไทยดังนั้นก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ชอบมาสาสักระบูชาเพราะว่าเป็นสถานที่สาสักระบูชาเป็นสถานที่อธิษฐานจิตเพื่อเป็นมงคลใช้กับตนกับตัวเป็นมงคลกับ ครอบครัวได้เป็นมงคลกับโครงการกิจกรรมการงานน้อยใหญ่

0: นี่ยนะทั้งมวลทั้งหลายได้พบปะกับปัดปันกันมาสาสักการะบูชาโหวันแต่ละวันวันนับวันวันไม่ใช่ว่าวันอาทิตย์วันเสาร์ไม่ใช่ไหนวันพระจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าและรับปีใหม่จนปัจจุบันนะบังนับบะเว้นวัน
1: ต้องบอกว่าคนมาที่วัดลดนักขนาดเลยรวมถึงมาไหว้หลวงพ่อครูบาเพชรมาครับ
0: ถูกต้อง
1: ครับช่วงเดินทางช่วงหยุดยาวแบบนี้ครับอยากจะขอคือตุ๊ช่วยเตือนสติคนเดินต้าเดินตางคือเหมือนคือประมาทแล้วก็เดินทางปลอดภัยในช่วงวันหยุดครับผม
0: ในช่วงวันหยุดในเทศกาลแห่งวันหยุด
1: ครับ
0: ในโอกาสนี้คือขอช่วยอาตมาจะฮือคติฮือแก่ญาติโยมก่อนที่จะเดินทางมีสติเป็นทุกเมื่อคิดก่อนคิดคิดก่อนทำอย่าทำคิดคิดก่อนพูดอย่าพูดคิดคิดก่อนขับอย่าละขับแล้วคิดคิดก่อนดื่มอย่าดื่มแล้วคิดฮือมีสติทุกเมื่อฮือมีศีลเป็นที่ตั้งเมื่อศีลเกิดมันก็ทำให้เกิดมีความปลอดภัยศีลรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยดีบ่มีโทษทำให้เกิดกับกายมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ละบุคคลแต่ละท่านขอให้มีศีลเป็นที่ตั้งกิมเนอร
1: ์สาธุครับถ้าจะมาพบท่านต้องมากี่โมงถึงกี่โมงแล้ว
0: ญาติโยมเขาจะมาญาติโยมมาสาสักการะบูชาอาตมาก็ว่าตั้งถ้าเป็นตอนเจ้าก็ตั้งแต่ประมาณประมาณ10โมง9นาที
1: ครับ
0: ตั้งแต่ตอนบ่ายก็ประมาณ2โมง2โมง39นาที
1: ครับ
0: จนถึงมะแหลง5โมงเย็น
1: สาธุครับที่วัดแห่งนี้เห็นว่าจะมีการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างแห่งสามารถมาทำบุญได้มีปลูกสร้างอะไรอย่างเพิ่มก็ครับหรือว่า
0: โอกาสนะ
1: คร
0: ับ อาตมาก็คือหมายความว่าเน้นมหาวิหารบุญบารมีการสร้างมหาบุญบารมีนี้คือจะต้องอาศัยทุนการสร้างตั้งเยอะแยะได้กะประมาณแห่ง4ปีไปทางหน้าเมื่อ4ปีตั้งนั้นก็เสริมสร้างเจดีย์12นักษัตริย์ตั้งหน้ามหาวิหารมีเจดีย์12นักษัตริย์ไว้ตั้งหน้าเพื่อว่าคนเฮาตั้งทั้งหลาย แต่ละบุคคลแต่ละท่านเมื่อมาวัดแล้วจะได้ไหว้สาสักการะบูชาเจดีย์แต่ละบุคคลแต่ละท่านอยู่ตั้งหน้าเจดีย
1: ์เจดีย์หนึ่งจะมี12นักษัตริย์เลย
0: แต่ละองค์12นักษัตริย
1: ์12
0: ไม่มีความหมายแต่ละองค
1: ์ครับ
0: สวดสรูขันเถาะมาลงมาเสงมาเมียแม่แม่วอกจอละกากุลเนี่ย
1: คร
0: ับ แต่ละองค์ลง
1: มาร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้นะครับ
0: เชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมกินร่วมตานกับครูบาเพื่อสร้างมหาวิหารบุญบารมีสร้างซึ่งเจดีย์9เจดีย์12นักษัตริย์เพื่อจะเป็นมงคลใช้กับตนกับตัวเป็นมงคลกับครอบครัวและเป็นมงคลกับองค์การกิจกรรมการงานน้อยใหญ่เป็นต้น
1: สุดท้ายนี้ครับท้ายรายการอยากฮื้อตุนะครับผมช่วยแล้วก็วันสำคัญของพุทธศาสนาครับ
0: ขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านนุระดับชั้นต่ำปานกลางเนี่ยสูงสุดในช่วงเมื่อในยุทในเทศกาลน้องเทศกาลในการยุทธก็เชิญชวนญาติโยมได้เข้าสู่ยังวัดยังวาเพื่อจะได้เกิดเป็นอริยทรัพย์กับตนกับตัวกับครอบครัวปาการเข้าวัดเข้าวาไม่ใช่กับกลายเป็นอริยทรัพย์ถือได้แก่ทานะศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเป็นทรัพย์อริยทรัพย์ครับตนครับตัวเมื่อเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้น

0: ทรัพย์ประเภทนี้มันทำให้เกิดความเย็นกายเย็นใจเย็นจิตเจริญกายเจริญใจเจริญจิตสุขกายสุขใจสุขจิตนี่แหละคือตัวดีปุญญานิปโรกัสสมิงปฏิฐาโหทะการสังสมซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขดังนั้นญาติโยมทั้งมวลทั้งหลายจะเกิดความสุขได้นั้นก็เกิดจากศรัทธาศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาเกิดทำให้เกิดมีความศรัทธาในพุทธศาสนากลุ่มพระเจ้า56พระธรรมเจ้า38และกลุ่มของพระสงฆ์14รวมเนี่ยเป็น108พอดีคุ้มของปกป้องรักษาทำให้เกิดเย็นกายเย็นใจเย็นจิตเจริญกายเจริญใจเจริญจิตสุขกายสุขใจสุขจิตกิมเตอร์
1: สาธุครับครับวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับก็ได้สารธรรมแล้วก็ได้อุตส่าห์สนทนาธรรมกับท่านครูบาน้อยเตชะปัญโยรวมถึงท่านก็ได้เชิญชวนฮื้อมาช่วยกันสะสมบุญนะครับเน
0: า
1: ะช่วยกันทําบุญทําทานที่วัดศรีตนมูลแห่งนี้แล้วก็วันหยุดยาววันเข้าพรรษาก็มาถวายเตียนกันได้ที่นี้ยังมีเขียดเตียนตัวกระคาบตู้ครับ
0: เออมี
1: ครับมันจะต้องทำจากไรพ้องครับ
0: ฮะ
1: เขียดเตียน
0: ทำก็เรียกว่าตามหลักการวิชาการปฏิบัติการตามเหตุตามผล
1: ครับ
0: คนที่ดูแลก็คอยชี้แนะชี้แนะ
1: หลักการเป็นของเฮา
0: เขียนแต่ละบุคคลแต่ละท่านสถาญาติโยมแต่ละบุคคลแต่ละท่าน
1: คร
0: ับ ก็เขียนชื่อแท้ของตนวันเกิดวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดลงที่แผ่นของขี้ผึ้งแล้วก็เอาหลอมร
1: อ
0: ลงเตรียมพรรษาจื้อแท้ของมีอยู่ในหั่นแต่ละบุคคลแต่ละท่าน
1: ครับครับน่าสนใจขนาดเลยถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนขึ้นมาทำบุญกันที่วัดตะก
0: ั่วเชิญเชิญชวนเชิญชวนญาติโยมญาติโกโหติกาญาติธรรมทุกคนทุกท่านทุกระดับชั้นต่ำปานกลางเรียนสูงสุดเจริญเข้าสู่ยังวัดยังวาศรีดอนมูลเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันสร้างซึ่งมหาวิหารบุญบารมีสร้างซึ่งเจดีย์12นักษัตริย์เพื่อจะเป็นมงคลใจกับตนกับตัวเป็นมงคลกับครอบครัวและเป็นมงคลกับกองการกิจกรรมการงานน้อยใหญ่แต่ละบุคคลแต่ละท่านเพื่อมีเป็นกับกลายเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในคือได้แก่ทานะศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาขอพี่น้องศรัทธาทุกคนทุกท่านจงตั้งอกตั้งใจเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลไว้กับตนกับตัวไว้กับครอบครัวไว้กับหมู่กับคณะกับกองการกิจกรรมการงานแต่ละบุคคลแต่ละท่านขอพี่น้องศรัทธาทุกคนทุกท่านเพื่อมีความสุขกายสบายใจมีความร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ผลผลงอกงามไปบุญธรรมาค้าขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดการค้าการขายการงานการเงินการท้องการข้าวการของพันสำเร็จผลพันสำเร็จผลโชคดีโชคดีอายุมั่นขนเงินร้อยสาวร้อยสาวเฮงเฮงเฮงเพ่งปังปังปังรวยรวยมหารวยรวยไปใจใจตั้งแต่ดีดีจิมเตอร์
1: สาธุครับครับผมครับวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนป้ากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าเสรีจังหวัดน่านเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวกำลังยกระดับตัวเองสู่การเป็นฮับการค้าชายแดนที่สำคัญของภาคเหนือตอนบนด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง4ภูมิภาคไทยลาวจีนและเมียนมาผสานพลังไปกับโครงข่ายรถไฟทางคู่สายประวัติศาสตร์ที่กำลังจะพลิกโฉมการขนส่งให้ไร้รอยต่อผ่านด่านสากลห้วยโขนประตูบานใหญ่ที่เปิดออกเพื่อรับโอกาสครั้งใหม่ของ SME ท้องถิ่น
1: ปัจจุบันนะคะจังหวัดค่ะมีแผนในการผลักดันผู้ประกอบการค่ะสินค้าชุมชนนะคะให้มีการส่งออกค่ะระหว่างชายแดนไทยกับชายแดนห้วยโขนค่ะซึ่งจากทางสำนักงานเนี่ยได้ดำเนินการโครงการค่ะเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเขียนสตอรี่เทลลิ่งไปในตัวค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสำนักงานอุตสาหกรรมค่ะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะเข้าร่วมกับโครงการของเราทุกๆปีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเขียนสตอรี่เทลลิ่ง
0: แต่การจะก้าวข้ามพรมแดนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางคมนาคมขนส่งถูกเชื่อมถึงกันด้วยระบบรางที่ทันสมัยคุณภาพและมาตรฐานคือใบเบิกทางที่สำคัญที่สุดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านจึงเร่งขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าอัตลักษณ์เมืองน่านให้พร้อมลดแล่นไปบนเส้นทางสายเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ค่ะสินค้า SME เด่นๆอยู่ประมาณ5ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเป็นในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องเงินกาแฟน่านแล้วก็จะมีในเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหัตถกรรมตอนนี้ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะมีการส่งออกอยู่แล้วอย่างเช่นเครื่องเงินเนี้ยค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมในส่วนของการขอมาตรฐานค่ะผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องประดับเงินแล้วก็เครื่องเงินค่ะในส่วนของผู้ประกอบการเครื่องเงินนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านค่ะได้ร่วมพัฒนาแล้วก็ร่วมส่งเสริมค่ะโดยการเขียนโครงการต่างๆเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนของการพัฒนา AI และก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันนะคะ
0: หนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่หยิบเอาเสน่ห์ดั้งเดิมมาผสมผสานกับโอกาสทางการค้าใหม่ๆคือศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาที่สะท้อนให้เห็นว่างานหัตถศิลป์เมืองน่านสามารถเติบโตได้อย่างสง่างามในตลาดต่างประเทศซึ่งนับจากนี้การส่งออกคุณค่าจากภูมิปัญญาจะยิ่งทวีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านโครงข่ายคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางราง
2: เครื่องเงินจังหวัดน่านเนี่ยถือเป็นเครื่องเงินที่ทางประเทศลาวอะค่ะเป็นที่ต้องการมากๆเลยค่ะประเทศลาวอะค่ะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็การแต่งกายที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบเนื้อเงินของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีคุณภาพของเนื้อเงินที่มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่า 92.5 นะคะเวลาที่นำไปขายก็สามารถเรียกราคาได้สูงกว่าเงิน 92.5 ที่เป็นสเตอร์ลิงซิลเวอร์ธรรมดาจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนะคะทำให้เครื่องเงินของเราไม่เหมือนที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของชาติพันธุ์เอ่ยหรือว่าของคุณค่าทางวัฒนธรรมจากคนในท้องถิ่นเองที่มาจากหลายๆที่แต่เดิมทีเนี่ยจังหวัดน่านเราเนี่ยมีช่างเงินมาจากประเทศลาวก็มีนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็ชาติพันธุ์ของเราเนี่ยมีชาติพันธุ์มงและเมียนนะคะที่เป็นกลุ่มช่างที่ชำนาญการในเรื่องของการทำเครื่องประดับและยังมีเครื่องเงินที่มาจากคนพื้นราบด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นกลุ่มที่เขาอะมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่จังหวัดน่านทำให้เครื่องเงินจังหวัดน่านมีความหลากหลายของเราเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้วนะคะเราก็ยังส่งออกยังประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศจีนนะคะคนจีนก็ชอบนะคะเครื่องเงินไทยเพราะว่าเครื่องเงินของประเทศจีนกับของไทยไม่เหมือนกันเลยถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยค่ะอยากให้ทางภาครัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนะคะช่วยสนับสนุน SME ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะคะเพราะว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีทุนทรัพย์นะคะแล้วก็คือเขาอาจจะมีความรู้แต่เขายังไม่มีเงินลงทุนท างภาครัฐอ่ะช่วยเข้ามาแล้วก็หา business matching นะคะเพื่อให้เด็กๆอ่ะได้มีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีธุรกิจที่แปลกใหม่ในอนาคตข้างหน้าค่ะ
0: แม้ประตูแห่งโอกาสจะเปิดกว้างขึ้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานแต่ความท้าทายในการเดินหน้าต่อยังคงมีอยู่ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการคือโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้น่านเชื่อมโยงการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

0: ายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้จะพาคุณผู้ชม
1: หลังต่อคิวจากเราเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้องที่เป็นแคชเชียร์ค่ะเดี๋ยวหนูแยกของเย็นใส่ถุงพลาสติกให้นะคะเพราะว่ากลัวจะเปียกถุงเราเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะน้องพี่มีถุงมาเยอะอะไรเงี้ยเราซักได้ใส่ได้เลยค่ะพี่มีเพียงพออะไรเงี้ยใส่เสร็จคุณลุงด้านหลังพูดว่าแบบต่อไปลุงจะทำแบบที่หนูทำบ้างคำพูดเล็กๆของคุณลุงมันจึ๊กใจเราเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยคุณลุงเนี่ยพอได้ยินหรือได้เห็นนะคะจากประสบการณ์ตรงแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆและทุกคนทำได้จริงอันนี้คือแบบยังคงแบบประทับใจคุณลุงอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกวันนี้คุณลุงจะพกถุงผ้าแน่นอนคือจุดเปลี่ยนเนาะที่ทำให้เราหันกลับมาดูแลตัวเองดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะจริงๆอ่ะเริ่มจากการที่เราเข้าใจในเรื่องของการรักตัวเองมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของการรักตัวเองจริงๆมากกว่าการแบบรักตัวเองในแบบที่เราคิดว่าเรากินอาหารดีเราหิ้วกระเป๋าแพงเราแบบอุ๊ยมีแบบคือเราเสพของที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เกินปัจจัย4อะค่ะนั่นคือความรู้สึกของเราในตอนแรกที่เรารู้สึกว่ามันคือการรักตัวเองแต่พอวันนึงที่เราแบบเข้าใจจริงๆว่ารักตัวเองมันไม่ใช่ตรงนั้นนะคะมันต้องดูแลสุขภาพก่อนทั้งกายทั้งใจเราค่ะให้มันแบบทำยังไงให้ชีวิตเราตื่นมาแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรมีความสุขมีรอยยิ้มอะไรแบบนี้คือมันก็เลยเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นโดยการเริ่มใส่ใจฉลากนะคะว่าในนั้นมันใส่อะไรบ้างกินอะไรเข้าไปแล้วมันส่งผลยังไงกับสุขภาพนะคะใช้อะไรนะคะปลอดภัยกับร่างกายเราไหมปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราไหมปลอดภัยต่อแบบญาติพี่น้องของเราไหมอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยส่งผลให้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองอย่างจริงจังมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราเริ่มรักตัวเองอย่างจริงจังมันเผื่อแผ่ไปถึงสิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะชีวิตในวัยรุ่นของเราอะค่ะยังไม่ได้เกิดการแบบว่าจะมีเวลามานั่งทำอาหารหรือว่าพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมันจำกัดมันไม่เพียงพอเราก็เลยแบบเริ่มมาปลูกผักก่อนเลยค่ะก่อนอื่นเลยการปลูกผักไม่ได้แบบเฮ้ยอยู่ๆมาเริ่มปลูกผักไม่ใช่ค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากปลูกต้นไม้สร้างสภาพแวดล้อมในบ้านของเราให้ดีแต่ว่าเราเป็นคนทำอาหารเราก็เลยอยากปลูกผักที่แบบมันกินได้ค่ะต้นไม้ที่มันกินได้ด้วยพื้นที่จำกัดเล็กๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราสามารถเดินไปเด็ดกะเพราโหระพาพริกอะไรพวกนี้มาลงกระทะได้เลยด้วยความรวดเร็วแล้วก็มันดู Amazing ตรงที่ว่าเวลาเพื่อนมาที่บ้านนะคะเราก็แบบเฮ้ยแป๊บนึงนะจะกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกเฮ้ยอยากกินน้ำอัญชันอะไรเงี้ยเราก็เดินไปเด็ดดอกอัญชันที่ระเบียงบ้านแล้วก็แบบมาใส่แก้วน้ำแบบแป๊บเดียวแล้วเพื่อนก็เฮ้ยทำงี้เลยเหรอมันตะลึง

ราจะพาทำน้ำดื่มที่ไม่ใช่แค่น้ำเปล่าแต่มีพวกวิตามินจากการใส่พวกผักผลไม้ลงไปด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทานผักผลไม้โดยตรงเนาะก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้ก็ได้สารอาหารจากผักเหมือน

ความ Amazing มันก็เลยเกิดจากตรงนั้นว่าเฮ้ยอยู่เดินไปแค่ที่ระเบียงแล้วก็กลับมาได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มแรกที่แบบทำจริงจังแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงเราเริ่มรู้สึกว่าพอเราทำอาหารน่ะเราอยากมีเครื่องปรุงที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะผักเราปลอดภัยแต่เครื่องปรุงเรายังไม่ปลอดภัยฉลากของเครื่องปรุงก็ยังคงแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสารปรุงแต่งมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะมาเริ่มจากเครื่องปรุงด้วยเหมือนกันเงี้ยค่ะมันก็เลยเฮ้ยขยับมาจนกลายเป็นแบบทำเครื่องปรุงในเรื่องของแบบซอสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซอสสำเร็จรูปดูแลตัวเองทั้งหมดเลยค่ะขยับไปเรื่อยๆจนเป็นถึงแบบผงซักฟอกเราก็ขยับมาเป็นน้ำยาอเนกประสงค์

0: งสบู่แชมพูอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำต่อเนื่องมาเลยค่ะตัวที่เราหมักเนาะมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยซีอิ๊วหมักธรรมชาติก็จะประกอบไปด้วยถั่วเหลืองผลไม้รสเปรี้ยวนะคะต่างๆแล้วก็มีใบที่เพิ่มความอูมามิเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบผักชะยานะคะใบหม่อนเนาะนี่แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงกระดอกเกลือนะคะพอเราหมักได้ที่อ่ะตึ้งผ่านไปนี่ประมาณสัก6เดือนนะคะแต่ขวดนี้1ปีเนาะสีก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราก็ได้ซีอิ๊วถั่วเหลืองเอาไว้กินเองผักดองต่างๆซึ่งจริงๆเราทำเพื่อช่วยเกษตรกรนะคะเพิ่มมูลค่าให้กับผักที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเนี้ยฟักทองเห็นไหมจริงๆคนไม่รู้ว่าแบบมันกินอะไรได้บ้างเนาะเวลามันปลูกเยอะๆมันก็เยอะมากจริงๆเราก็เลยลองจับฟักทองมาดองปรากฏว่าอร่อยมากมันเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ดีมากเลยการขายของอะค่ะถ้าแพ็กเกจจิ้งเราไม่โดดเด่นเราจะสู้คนอื่นไม่ได้เลยคำว่าโดดเด่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงทุนอะไรเยอะแยะเลือกแบบที่มันแปลกตาสะดุดตาหรือแบบเป็นสไตล์ที่เราชอบเราเริ่มจากการแบบสร้างสตอรี่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่เราทำอะค่ะโดยการไม่ได้ขายแต่แรกว่าจะใช้วิธีแชร์วิธีทำคุณทำได้นะทำในแบบของเรามันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็จะแบบคุณปูเป้มีแบ่งขายไหมนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทาร์เก็ตของเราส่วนใครที่ทำตามเราได้อูเราก็ยินดีเนาะเพราะว่าเขากำลังฝึกพึ่งพาตัวเองอันนั้นก็เป็นทาร์เก็ตอีกอันนึงของเราเหมือนกันอยากจะบอกว่าถ้าเกิดแบบใครอยากทดลองทำนะก็จริงๆปูเป้ก็จะมีพวกเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็มีทั้งสอนออนไลน์เนาะก็สามารถแบบว่าแวะเวียนมาถามไถ่ได้ใครที่เป็นมือใหม่บางทีแบบไม่รู้ว่าแบบมันจะเริ่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำหรับตัวเองนะคะที่รู้สึกว่าเราช่วยได้และลงมือทำได้ทันทีเลยก็คือการกำจัดขยะในครัวเรือนอันนี้คือแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าทุกบ้านทำได้มันจะดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะมันไม่ได้ยากเพียงแค่ต้องลงมือนิดนึงนะคะก็คือที่บ้านเนี่ยก็คือจะใช้ลักษณะแบบว่าที่ซิงค์ล้างจานนะคะก็จะมีกล่อง1ใบปิดสนิทอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำจัดแบบป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงเราจะวางกล่องไว้ตรงนั้นแล้วก็แยกขยะโดยการแบบว่าเทที่เป็นน้ำออกนะคะแล้วก็เอาตัวที่เป็นกากของขยะอะค่ะที่เราทานเหลือไม่ว่าจะเป็นเปลือกผักผลไม้หรืออะไรก็ตามแต่ข้าวเศษอาหารทุกอย่างเลยค่ะเราก็จะใส่กล่องไว้นะคะ1วันนะคะพอตกเย็นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาขยะอันนี้ค่ะไปลงเข่งนะคะเป็นเข่งที่เราใช้สำหรับหมักเศษอาหารนั่นเองนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุพวกใบไม้แห้งดินที่มันใช้งานไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยปลูกพืชซ้ำๆแล้วมันไม่มีสารอาหารแล้วพวกนี้ค่ะเตรียมไว้ใกล้ๆแล้วก็กลบเศษอาหารพวกนี้แค่นี้เองคือจากที่เราสมมติว่าบ้านไหนทานอาหารทะเลบ่อยอะค่ะจริงๆแล้วว่าแวดล้อมอะค่ะมันไม่ดีเนื่องจากพอเราทิ้งไอ้พวกขยะพวกนี้ที่เป็นของสดออกไปอะค่ะกลิ่นมันจะโชยมากเลยแม้ว่าเราจะปิดถังเรียบร้อยแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันคือเน่าอะค่ะกลิ่นมันจะส่งกลิ่นไปทั่วเลยตลอดจนแบบระแวกบ้านรวมไปถึงคนที่มาเก็บขยะให้เราอะค่ะตัวเองก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาต้องมาเผชิญกับแบบการเปิดถังขยะครั้งแรกแล้วมันแบบมันแย่มากเลยเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในรถขยะแบบนั้นนะคะทั้งวันแล้วก็จะดมมันไปตลอดจริงๆแค่เราเอาเศษขยะพวกเนี้ยกลบแค่พื้นแบบลงดินนะคะมันจะไม่มีกลิ่นแล้วมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารอาหารให้กับต้นไม้เราง่ายมากเลยค่ะเป็นถังหมักของเรานะคะเราก็ใส่เศษอาหารเราเข้าไปเลยถังหมักเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยของเปียกนะคะก็คือเศษอาหารใส่เข้าไปของเปียกนะคะของแห้งของแห้งนะที่นี้เราอาจจะแบบว่าเนี่ยมีใบไม้นะคะก็คือที่บ้านมีใบไม้แห้งก็ใส่ใบไม้แห้งเนาะบ้านใครไม่มีใบไม้แห้งอ่ะมีเป็นแกลบเนาะบ้านใครซื้อแบบเป็นแกลบมาแบบนี้ก็ใช้เป็นแกลบได้เลยนะคะแล้วก็ ปิดท้ายด้วยของที่จะช่วยย่อยนะคะก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกถ้าเกิดเป็นในเมืองอย่างคนที่ปลูกต้นไม้เขาก็จะชอบซื้อแบบขี้วัวเนาะมาไว้แต่ที่บ้านมีขี้ไก่เราก็ใส่ขี้ไก่ลงไปเลยระบบเปิดก็คือที่บ้านเนี่ยก็จะใช้เป็นเข่งแบบนี้เลยนะคะในเข่งเนี่ยก็จะมีอาหารเปียกเหมือนเดิมนะคะแต่ในเข่งจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าในเข่งอ่ะคือเป็นดินพร้อมปลูกแต่ในถังหมักเมื่อสักครู่ที่เราทำไปอะค่ะนั่นคือปุ๋ยเนาะเพราะว่าในถังหมักเราจะไม่ใส่ดินลงไปด้วยเนื่องจากว่ามันค่อนข้างหนักนะคะแล้วมันก็ทำให้เราหมุนเครื่องเนี่ยค่อนข้างยากแต่ในระบบเปิดแบบนี้ค่ะเราสามารถเอาดินมากรบเศษอาหารนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะใส่เศษอาหารใส่ใบไม้แห้งแล้วก็กรบด้วยดินใส่ขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดขี้หมูอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีจุลินทรีย์มันไปช่วยย่อยให้เศษอาหารของเราอะค่ะใช้งานได้เร็วขึ้นแล้วก็ปิดท้ายนะคะเราทำแบบนี้วันแรกเข่งเราอาจจะไม่เต็มเนาะขยะเราน้อยเราก็ทำไปจนเข่งเราเต็มพอเข่งเราเต็มเสร็จเราก็กรบด้วยเนี่ยค่ะใบไม้แห้งฟางอะไรก็ได้แค่นี้ค่ะแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็พักไว้แต่ว่าอันนี้ก็คือ3เดือนเราก็ยกไปปลูกผักได้เลยสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเวลาน้อยมีข้อจำกัดเยอะนะคะก่อนอื่นต้องปลดล็อกที่ใจเราก่อนเลยนะคะการปลดล็อกที่ใจก็คือเราทำได้มาก่อนเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ไม่ว่าเราจะมีเวลาเพียงเล็กน้อยนะคะเราก็คือยังทำได้เราต้องบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคอนโดนะคะเดี๋ยวนี้จะมีถังหมักเล็กๆสำหรับที่เหมาะกับความสะอาดในคอนโดของเราด้วยนะคะเยอะมากเลยค่ะเป็นพวกถังหมุนต่างๆหมักง่ายแล้วก็มีให้หลายแบรนด์ให้เราเลือกซื้อก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็การที่เราอยู่คอนโดนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกันแบบปลูกต้นไม้เล็กๆก็ได้ตามแต่ที่เราชอบนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไม้กินทั้งหมดเนาะถ้าเราเป็นคนชื่นชอบไม้สวยงามเราก็ปลูกไม้สวยงามได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มระบบนิเวศให้กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะมันเป็นความสุขทางใจที่เราตื่นมาแล้วเราก็ยิ้มได้แน่นอนเลยค่ะคนส่วนใหญ่นะกันเนาะมองว่าการรักโลกนะคะเป็นเรื่องของการที่มันกว้างและมันไกลตัวนะคะอยากให้กลับมามองอีกมุมนึงนะคะว่าจริงๆการรักโลกก็คือโลกก็เท่ากับบ้านของเราอะค่ะถ้าเกิดแบบบ้านของเราไม่น่าอยู่เราก็ไม่อยากอยู่เสร็จแล้วพอเรามองว่าโลกเป็นบ้านนะคะมันเหมือนกับว่าทุกคนนะคะก็อยู่ในบ้านแต่ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่และทุกคนนะคะก็จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบนะคะในการดูแลเอาใจใส่บ้านของทุกๆคนนะคะซึ่งมันคือพลังอะค่ะจะต้องช่วยกันและลงมือทำกันทุกคนนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆแล้วก็คิดว่ายังเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะก็คือลองงดใช้หลอดสิมันจะช่วยได้หรอแค่แบบการงดใช้หลอดมันจะช่วยโลกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่าลืมว่าประชากรเราอ่ะมีเยอะมากนะคะถ้าทุกคนใช้หลอดวันละ1อันทุกคนนะคะลองนึกภาพว่าทุกคนเนาะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองย้อนไปอีกมุมนึงว่าถ้าทุกคนงดใช้หลอดนะคะก็เชื่อว่าโลกเปลี่ยนได้แน่นอนเราปรับโลกเปลี่ยนค่ะรักโลกเท่ากับรักตัวเองค่ะคืออาจจะมองแบบกว้างนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันง่ายมากเลยค่ะรักตัวเองจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าวิธีการรักตัวเองของเราจริงๆอะค่ะมันจะช่วยรักษาโลกเราได้ค่ะ
1: เราใช้ชีวิตแบบคลีนสไตล์คนรักโลกแล้วยังมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงการสร้างขยะไม่ได้ในช่วงทิ้งให้ถูกจะมาแนะนำการทิ้งขยะและการจัดการกับขยะให้ถูกวิธีค่ะ
2: เราจะมาพูดกันถึงขยะอันตรายค่ะจำง่ายๆเลยนะคะขยะอันตรายคือขยะเคมียกตัวอย่างเช่น พวกขวดสเปรย์แอโรโซลอะค่ะที่เป็นสารเคมีต่างๆรวมไปถึงน้ำยาทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาอเนกประสงค์ล้วนแล้วแต่เป็นขยะเคมีควรทิ้งลงในถังขยะอันตรายนะคะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste ค่ะบางที่ก็จะรับ e-waste แยกออกมาเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้มีที่ที่รับให้อ่ะค่ะก็ลงในถังขยะอันตรายได้เช่นกันนะคะพวกแบตเตอรี่หรือว่าปลั๊กไฟหูฟังต่างๆอันดับที่3ที่เราพบเจอกันบ่อยภายในช่วง2ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีนะคะก็คือหน้ากากอนามัยค่ะนับว่าเป็นขยะติดเชื้อถ้ามีถังขยะแยกที่เป็นสำหรับหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะหรือว่าขยะติดเชื้อก็สามารถที่จะลงในถังนั้นได้เช่นกันค่ะถ้าไม่มีก็จัดว่าเป็นขยะอันตรายค่ะดังนั้นทวนอีกครั้งนะคะขยะอันตราย 1. ขยะเคมีน้ำยาล้างเล็บน้ำยาทำเล็บสีทาเล็บทินเนอร์ต่างๆก็นับว่าเป็นขยะอันตรายค่ะ 2. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 3.หน้ากากอนามัยหรือพวกขยะติดเชื้อค่ะ
1: และถ้าคุณผู้ชมคิดว่าการแยกขยะนั้นธรรมดาเกินไปอยากต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้แล้วช่วงแปลรูปเป็นเงินก็มีตัวอย่างไอเดียดีๆของแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จจากการนำขยะไปผสมผสานความคิดสร้างสรรค์สู่ธุรกิจเทรนด์รักโลก
3: คนจีนตั้งแต่พบนะคะจากแบรนด์วาสุค่ะแบรนด์วาสุของเราเนี่ยมีเป้าหมายในการลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเผาและก็ฝังกบวัสดุที่ใช้ทางการเกษตรค่ะโดยที่เรานำเอาฟางข้าวและกะลากาแฟนี่ค่ะซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่เป็นวัสดุที่ใช้ทางการเกษตรเนี่ยค่ะมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัพไซคลิงที่ใช้พลังงานในการผลิตต่ำแล้วก็สามารถนำกลับมาผลิตซ้ำได้แล้วก็ไม่เป็นขยะค่ะโดยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถนำกลับมาให้เราได้เลยมาผลิตใหม่ได้หรือว่าสามารถนำไปฝังกบเนี่ยจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน3เดือนถึง1ปีค่ะความหมายของเรานะคะเกิดจากดินกลับคืนสู่ผืนดินคือความหมายของวาสุค่ะวาสุเนี่ยเราพัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ากันไฟค่ะกันไฟเนี่ยเป็นมาจาก Green and Fire Retardant Acoustic Insulation เนาะซึ่งเป็นฉนวนแผ่นฟังข้าวค่ะเป็นงานวิจัยของสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในฐานะผู้ประกอบการให้โจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอามาสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยพอเราไปทดสอบสัมพันธ์หน่วงความร้อนนะคะปรากฏว่ามันสามารถกันความร้อนได้พอๆกับยายแก้วเราก็เลยเอามาทดลองติดตั้งค่ะที่เพดานของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีคนจะเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาทำเป็นบ้านมันกันความร้อนได้ถึง23องศาเซลเซียสที่ความหนาแค่เซนเดียวอีกทั้งตัวนี้ค่ะเส้นใยของฟังข้าวค่ะยังสามารถซับเสียงกล้องสะท้อนภายในห้องได้เนาะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่ทำให้วัสดุธรรมชาติตัวนี้ไม่ลามไฟค่ะเราก็เลยนำไปส่งประกวดนวัตกรรมข้าวปรากฏว่ามันได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยปี2560สาขาอุตสาหกรรมนะคะต่อมาที่เป็นวาสุเนี่ยเพราะว่ามีมาวันนึงค่ะมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาเราว่าเนี่ยบ้านเขากำลังสร้างใหม่จะเสร็จแล้วช่างจะออกไปแล้วแต่ว่ามีแดดฟาดผนังแล้วห้องมันร้อนค่ะเขาอยากจะเอาแผ่นฟังเราเนี่ยไปติดกันความร้อนที่ผนังเราก็เลยเอ๊ะได้คิดได้ว่าอ้าวงั้นแสดงว่าฉนวนของเราเนี่ยสามารถติดตั้งหลังงานก่อสร้างได้แก้ปัญหาให้ลูกค้านะคะหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือโอเคเราเป็นฉนวนหนึ่งเดียวที่สามารถติดตั้งหลังงานก่อสร้างได้เนาะแล้วสองก็คือว่าเอ๊ะบ้านเขาสวยแล้วเราก็ควรจะสวยไปกับบ้านเขาด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือห้องที่ต้องการฉนวนซับเสียงเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าต่างเป็นห้องประชุมเป็นห้องซ้อมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้บริโภคเนี่ยก็จะอยู่กับฉนวนแล้วก็แอร์คอนดิชันที่มันมีอากาศเวียนอยู่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นอนูที่มันสามารถเป็นอันตรายต่อปอดได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยซึ่งของเราเนี่ยมันก็ทดแทนตัวนั้นได้สามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ซับสิ่งได้เหมือนกันเงี้ยค่ะเราก็เลยพัฒนาให้มันสามารถตกแต่งได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ด้วยค่ะของเรานอกจากจะเป็นแผ่นตกแต่งที่ลูกค้าเอาไปติดตั้งเราก็เป็นขนาดต่างๆเนาะแล้วก็มีไซส์ต่างๆซึ่งลูกค้าสามารถคัสตอมขนาดได้เราสามารถ ทำรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้แล้วก็สีเนี่ยเราใช้สีสมุนไพรจากมะเกลือสีน้ำเงินจากครามสีแดงจากแก่นฟางนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าเป็นแบรนด์ที่เขามีสีที่ของเขาอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็สามารถเลือกใช้สีอะคริลิกที่เป็นเหมือนสีทาบ้านปลอดภัยค่ะที่ไม่มีสารประหลอดสารตะกั่วเลือกใช้ได้แล้วก็เราก็ยังมีคอลเลกชันเนาะอีก3คอลเลกชันที่ทำมาจากวัสดุฟางข้าวและกะลากาแฟที่สามารถซับเสียงได้แล้วก็ตกแต่งได้แล้วก็เป็นสีจากธรรมชาติให้ลูกค้าเลือกด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้เข้าร่วมโครงการกับ DATP หรือกรมการค้าระหว่างประเทศเนาะแล้วก็ได้ไปแสดงงานในต่างประเทศกับกรมค่ะแล้วก็เป็น1ใน50แบรนด์ที่เป็น BCG Heroแล้วก็ได้รับตราซิกุล่ามาร์คตอนที่เราทำเนี่ยมันก็ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักเนาะแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมเทรนด์อ่ะมันเพิ่งมาเพราะน่าจะแบบจริงๆมาก่อนเนาะแต่ว่ามันมาถึงไทยเนี่ยมันราวโควิดพอดีซึ่งก็คือเป็นแบบเทรนด์เกี่ยวกับเนี่ยค่ะกรีนสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอดีถามว่าตอนนี้ไปต่อได้ไหมก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นวัสดุแห่งอนาคตก็ว่าได้เพราะอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าตัวนี้มีขยะเคยมีลูกค้าจากต่างประเทศอะค่ะถามเราว่าของคุณเป็นขยะไหมอย่างนี้เลยเราก็บอกว่าเออของเราเนี่ยไม่เป็นนะเพราะเขาบอกว่าเขาไปตกแต่งร้านถ้าเกิดว่า2ปีเนี่ยแล้วเขาลื้อค่ะแล้วมันจะยังไงเราบอกว่าของเราเนี่ยคุณส่งกลับมาได้เลยเราสามารถถ่ายวิดีโอให้ได้ว่าเราเนี่ยเอามาผลิตซ้ำได้แล้วออกมาเป็นอะไรยังไงเนี่ยค่ะได้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือในเรื่องของคาร์บอนที่ประเทศเราก็มี KPI เนาะที่จะต้องลดของเราก็ช่วยในการลดคาร์บอนได้ด้วยเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็อยากจะให้มองตลาดก่อนแล้วค่อยทำอะไรเงี้ยค่ะคือทำแล้วก็ค่อยหาตลาดนี่มันเหนื่อยว่าเราก็แบบเปิดมาแล้วเนาะทีนี้ก็คือว่าให้ดูก่อนว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครได้บ้างหรืออย่างน้อยก็คือมันช่วยให้ชีวิตของใครดีขึ้นได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ต้องเอาวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะทำอะไรอยู่ทำแบบทำเสื้อผ้าทำเหมือนโอท็อปหรืออะไรเงี้ยรองเท้าหรืออะไรเงี้ยค่ะทำของกินหรืออะไรเงี้ยคือไม่อยากให้มองเป็นเรื่องใหญ่อยากให้มองว่าแค่ที่เขาทำอยู่อะค่ะมันลดการใช้พลังงานได้ยังไงบ้างลดน้ำเสียลดขยะเนี้ยค่ะอย่างสมมติว่ามันมีเศษเหลือเนี่ยเอากลับมาทำอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคือยังก็ได้ให้มันบอกว่ามีขยะน้อยที่สุดใช้พลังงานน้อยที่สุดเนี้ยค่ะก็จะดีอยากจะให้มองว่าเราแบบเราไม่ใช่คนแค่คนเชียงใหม่เราไม่ใช่คนไทยค่ะแต่ว่าเราเป็นประชากรของโลกเนาะเราก็จะมองเห็นได้ว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลและโลกเนี่ยก็เชื่อมต่อกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดทั้งโลกเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยตลาดมันเป็นตลาดทั้งโลกซึ่งตลาดใหญ่มากแต่คู่แข่งก็เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าอยากจะถ้าคิดที่อยากจะทำอะไรเนี่ยค่ะอยากจะให้มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถบอกเรื่องเล่าเรื่องราวว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนต่อโลกนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะแล้วโลกค่ะมันจะตอบรับกับสิ่งที่เราทำกลับมาไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ความจริงก็คือว่าเราลดพลังงานในการผลิตของเราเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดต้นทุนของเรากำไรมันก็เพิ่มขึ้นเราผลิตอะไรที่มันไม่มีขยะหรือว่าสามารถนำกลับมาผลิตใหม่ได้มันก็ทำให้เราอ่ะมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันมันก็คือความยั่งยืนของนอกจากของธุรกิจของเราแล้วสุขภาพของเราแล้วก็ยังช่วยโลกได้ในอีกทางนึงด้วยอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องที่ไกลตัวค่ะความยั่งยืนเป็นเรื่องของเราของทุกคนค่ะ
1: ได้ไอเดียดีๆกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเดินทางสายกรีนตามเทรนด์รักโลกไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจและลงมือทำค่ะครั้งหน้ายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ติดตามได้กับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
1: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที่สละเวลาให้ครับ
3: ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: การเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ของผมในครั้งนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินครับเพราะเมื่อได้มาสัมผัสผ้าไหมยกทองโบราณณกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาแห่งนี้นี่คือมรดกศิลป์ผ้ายกทองแห่งสยามที่งดงามเกินกว่าจะบรรยายได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นหากใครชื่นชอบเรื่องของผ้าไหมต้องไม่พลาด นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับสำหรับรายการทอล์คกับทีมไทยแลนด์อย่าลืมกลับมาติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปเพราะประเทศไทยยังมีอะไรให้เรารู้จักอีกเยอะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์พัทยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธีตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทExpert Well จำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานคร
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กเปิดเวลจำกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที
1: เมื่อวานนี้มีพิธีส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานส่งมอบไม้จันทน์หอมสำหรับใช้จัดสร้างพระโกฏจันทน์และพระหีบจันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชรัตนวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทำพิธีส่งน้ำไม้จันหอมก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนออกจากอุ

0: ทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนมาร่วมส่งขบวนด้วยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมมาถึงสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำพิธีส่งไม้ให้กับนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งไม้จันหอมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกจากต้นที่มีลักษณะและคุณภาพที่เหมาะสมตรงตามราชประเพณีโดยก่อนตัดได้มีพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารวมจำนวน20ต้นและได้แปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นรวมปริมาตรไม้ 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การจัดหาไม้จันหอมจนถึงการเคลื่อนย้ายมายังสำนักช่าง10หมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้านนางสาวสาวิดากล่าวว่าหลังจากนี้สำนักช่าง10หมู่จะนำไม้จันหอมไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อให้การจัดสร้างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดและสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีขณะเดียวกันมีชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเดินทางมาส่งมอบไม้จันหอมครั้งนี้ด้วยบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ
1: ต้องใช้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายเท่านั้นที่ถึงจะตัดโค้นลงมาทำพระโกฏครับ
2: ความรู้สึกของเราในว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เราอยากจะตั้งใจ
1: ก็คือชาวประจวบคุยบุรีอ่ะปกติก็คนพื้นที่อยู่แล้วฮะที่ทำชุดนี้ชุดแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยกันประกอบอาหารแล้วก็ทำไม้แปรรูปนี่เป็นคนแปรกันเองเลยช่วยกันแปรพร้อมกับอุทยานครับ
2: ใช้เวลา
1: 8 วันครับก็เป็นปรับปื้มของชาวประจวบครับผมครับผม
3: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรหลานทหารผ่านศึกและมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกประจำปีการศึกษา2569ให้แก่บุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตรและบุตรผู้ได้รับบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1จำนวน72ทุนทุนละ 50,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000 บาทโดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การเข้าร่วมในพิธีด้านบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งเพราะมีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวพร้อมขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเททุนส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกและจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือคนและตอบแทนสังคม
4: มีความสำคัญคือจะเอาไปใช้ในการศึกษาต่อครับแล้วก็ต่อยอดเพื่อการศึกษาของเราในอนาคตต่อไปครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับคณะครุศาสตร์ครับผมอยากเป็นครูครับ
5: รู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งค่ะแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระพันปีหลวงได้มอบให้ค่ะหนูก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเลยค่ะก็ส่วนแรกก็จะเป็นค่าเทอมค่ะเป็นค่าเทอมของปี3แล้วก็ค่าที่2ก็เป็นค่าใช้จ่ายการกินการอยู่หอพักค่ะส่วนที่3ก็คือสำรองไว้ค่าเทอมปี3ปี4ค่ะ
2: ทำไมถึงเป็นพยาบาลทหาร
5: อ๋อมีพี่ช ายเป็นพยาบาลเหมือนกันนะคะแบบหนูก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ชายแบบเห็นเขาทำงานแบบด้านแบบฉุกเฉินเขาจะอยู่ER ใช่ไหมคะแบบหนูเห็นเขาแบบช่วยเหลือแบบคนไข้ด้านไอ้ที่ประสบอุบัติเหตุข้างถนนนะคะหนูก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจในตรงนั้นค่ะ
6: รู้สึกว่าสำคัญมากค่ะเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากค่ะที่ทางทุนการศึกษาได้รับคัดเลือกหนูคือหนึ่งในนั้นค่ะครั้งแรกค่ะไม่เคยได้ของทหารผ่านศึกเลยค่ะ
7: ตอนรู้สึกยังไงบ้างที่ดีๆเราก็มีโอกาสได้รับคุณเราจะตั้งใจตอนจะตั้งการศึกษา
6: ค่ะรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุนนี้ก็ไม่ได้มาง่ายๆ
3: นอกจากนี้ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพในหัวข้อเชิดชูเกียรติทหารกล้าจำนวน23รางวัลโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพมาเป็นผู้ตัดสินได้แก่อาจารย์วรนันท์ชัชวาลทิพากรศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2552สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภคมลตั้งจิตติเลิศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะถ่ายภาพวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และนายเกรียงไกรวัยกิจศิลปินนักถ่ายภาพไทยพุทธศักราช2553พลเอกการนาฏกล่าวว่าโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิดชูเกียรติทหารกล้ามีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า500ภาพโดยผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนจากคณะกรรมการซึ่งเป็นอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกมีความหมายลึกซึ้งสามารถบอกเล่าเรื่องราวแทนคำพูดได้เป็นพันคำโดยเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นภาพที่เชิดชูเกียรติทหารกล้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคต
8: ผมถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกิจกรรมหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งอะไรที่บ่งบอกได้หลายๆอย่างอย่างแรกคือเป็นการเชิดชูเกียรติทหารกล้าตามชื่อที่บอกนะครับแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยทราบว่ามีการประกวดกัน500กว่าท่านกว่าจะคัดกรองมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยบ่งบอกถึงความหมายจะบรรยายความหมายได้เป็นพันๆคำแต่ละภาพนะครับแล้วเป็นภาพที่มีความหมายทั้งนั้นอย่างภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นการเชิดชูเกียรติจริงๆนะครับนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติฐานกล้าแล้วเนี่ยยังเป็นการฝึกฝีมือด้วยผมเรียกว่าฝึกฝีมือของช่างภาพที่เป็นต่อไปเขาก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพในอนาคตนะครับ
3: การประกวดภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอันสะท้อนถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึกและทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเสียสละและความกล้าหาญของทหารไทย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามเกณฑ์ของ IRO ค่ะพร้อมหวังยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลรวมทั้งให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติร่วมกับทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MI6 และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO โดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย นายเจเศษกล่าวว่าการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ของ International Search and Rescue Dog Organization หรือ IRO ครั้งนี้ในการประเมินและรับรองมาตรฐานสุนัขค้นหาและกู้ภัยทั่วโลกและการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวไม่ใช่แค่การยืนยันศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากลและที่สำคัญนะคะยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหากู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือว่ายูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมประสานงานในการจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับทุกหน่วยงานในครั้งนี้พร้อมขอบคุณหน่วยราชการในพระองค์904กองทัพบกหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมปศุสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนการฝึกเตรียมความพร้อมในครั้งนี้
3: ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมออกแบบอัตลักษณ์ของลายผ้าเฉลิมพระเกียรติสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกกลุ่มรักพิมพ์ใจและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมากครับนางเตือนใจวงสวัสดิ์บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและครูฝึกสอนผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของผ้าบาติกจากลายดอกชมพูสิรินหรือเทียนสิรินธรมาจากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แนะนำในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของลายผ้าโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีดอกชมพูสิรินซึ่งเป็นดอกไม้เฉลิมพระเกียรติที่พบเจอได้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนำมาที่เป็นลายของดอกไม้ชนิดนี้เอามาทำเป็นผ้าลายผ้าบาติกเพื่อจะให้ประชาชนที่เข้าร่วมสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ประกอบกับในปี2570จะเป็นปีมหามงคลวาระพิเศษทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาหรือครบ6รอบของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการหยิบยกเอาดอกชมพูสิรินมาดีไซน์เป็นลวดลายบนผ้าบาติกถือเป็นแนวคิดที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาคใต้เพราะดอกชมพูสิรินเป็นดอกไม้ถิ่นเดียวที่พบในภาคใต้ซึ่งผสมผสานได้อย่างลงตัวกับวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกและผ้าปาติกของภาคใต้และยังสามารถสร้างรายได้จากการแกะลายพิมพ์เทียนหรือวาดเขียนลายดอกชมพูสิรินลงบนผืนผ้าบาติกช่วยมีรายได้จากการผลิตเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกเพื่อสวมใส่เฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งปี
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะโดยเฉพาะล่าสุดนะคะที่กกต.มีมติฟ้องคดีหัวสวเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามประเด็นทางการเมืองค่ะโดยเฉพาะคดีหัวสวที่หลายคนจับตานะคะล่าสุดกกต.ก็มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสวจำนวน77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสวที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันถึง26 คนนายณรงค์กลั่นวารินประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.กำกับดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการบริหารการเลือกตั้งแถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยคดีนี้มีผู้ร้อง67 คนและมีผู้ถูกร้อง427 คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับการตั้งข้อกล่าวหาในชั้นการพิจารณาของกกต.มีการพิจารณารวมทั้งสิ้น7 ข้อหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อหาที่1กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76 วรรค 1ข้อหานี้กกต.มีมติไม่ส่งศาลฎีกาข้อหาที่2ผู้สมัครยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.ตามมาตรา76 วรรค 2ข้อนี้มีมติไม่ส่งศาลฎีกาเช่นกันค่ะส่วนข้อหาที่3ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดคือระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ที่ออกตามมาตรา70และมาตรา36ข้อหานี้กกต.มีมติส่งสว26 คนฟ้องศาลนะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกสว1 คนและบุคคลอื่นอีก9 คนสำหรับข้อหาที่3นี้มีสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่ณตอนนี้26คนที่ถูกส่งฟ้องศาลค่ะ
1: ข้อหาที่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77 วงเล็บ 1หรือไม่ข้อหาที่5มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดตามมาตรา77 วงเล็บ 3หรือไม่ข้อหาที่6มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครตามมาตรา79หรือไม่ข้อหาที่7ผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใดตามมาตรา81หรือไม่โดยข้อกล่าวหาที่4ถึง7มีมติส่งสาร77คนประกอบด้วยสว26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและบุคคลอื่น15คนครับ
0: ทั้งนี้ประธานกกต.ยอมรับนะคะว่าในจำนวนบุคคลที่ถูกส่งฟ้องศาลในข้อหาที่3และ4ถึง7ส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันค่ะนอกจากนี้ย้ำด้วยนะคะว่าได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายไม่เคยออกนอกลู่นอกทางและพร้อมชี้แจงทุกอย่างฟังเสียงประธานกกต.กันค่ะ
2: ผมคุยกับกกต.หลายท่านนะครับว่าก่อป้องกันของพวกเรานั้นน่ะก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต. ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
0: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพก็จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
3: เพื่อเป็นไปตามมาตรา226ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.นะครับให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะครับขั้นตอนต่อไปครับก็จะยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันนะครับและขั้นตอนต่อไปครับเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วนะครับกรณีผู้ที่ถูกร้องเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาครับและเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดจริงนะครับสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นนะครับก็จะสิ้นสุดสมาชิกภาพลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับ
0: สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงประธานวุฒิสภาก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเลื่อนบุคคลในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแต่หากว่ากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรองเหลืออยู่ประธานวุฒิสภาก็จะใช้วิธีจับสลากเพื่อเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองของกลุ่มอื่นที่ยังมีผู้เหลืออยู่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีคำพิพากษาออกมาต้องรอศาลพิพากษาจนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาว่ากระทำความผิดจริงสมาชิกภาพถึงจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่หยุดปฏิบัติหน้าที่
1: เบื้องต้นต้องรอพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นเท่านั้นทีนี้ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นวานนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ออกแถลงการเรียกร้องให้กกต.มีการเปิดเผยผลสอบพยานหลักฐานคดีหัวสว.อย่างละเอียดครับอันนี้เป็นเพจ Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือว่ารทสชนะครับมีการโพสต์แถลงการของพรรครวมไทยสร้างชาติเรื่องจุดยืนต่อมติกกต.กรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งกระบวนการบิดเบือนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งถือเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่พึงได้รับความเชื่อถือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาเพียงจำนวนหนึ่งนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องทุกรายพึงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงควรเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรม

0: กัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ไทยและกัมพูชาประชุมวันแรกตามกระบวนการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายไทยได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือว่า UNCLOS ระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้ณประเทศสิงคโปร์โดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกระทรวงการต่างประเทศกรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือรวมถึงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้เป็นการหารือร่วมกันกับคณะกรรมาธิการประนอมโดยทางฝั่งกัมพูชามีนายปรักสุขคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมทีมงานฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมการหารือสำหรับวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็คือการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการเพื่อวางกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมหนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนขออภัยค่ะกระบวนการประนอมนี้นะคะคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ12เดือนเมื่อแล้วเสร็จคณะกรรมาธิการก็จะจัดทำรายงานข้อสรุปและข้อเสนอแนะส่งมอบให้ทั้งสองฝ่ายโดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีนะคะทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ย้ำจุดยืนในฐานะรัฐภาคีอันคลอสที่พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างรอบคอบที่สุดส่วนในวันนี้ค่ะ15กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาซึ่งจะทำให้สาธารณชนได้รับทราบถึงจุดยืนแนวทางและทิศทางของแต่ละฝ่ายในกระบวนการประนอมครั้งนี้อย่างชัดเจนด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมเรื่องของการถ่ายทอดถ้อยแถลงว่าฝั่งไทยฝั่งกัมพูชามีจุดยืนอย่างไรก็ติดตามได้ทางช่อง NBT ค่ะ
1: มาดูการป้องกันปัญหาการทุจริตของบุคคลในวงการสงฆ์กันบ้างนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงทราบนะครับว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็วัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมกับผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุดช่องโหว่และก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาครับในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยระบุว่าได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ 95% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนมีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนรองนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือประชาชนให้แยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลของพระสงฆ์บางรูปกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพร้อมฝากข้อคิดกรณีการกระจายข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเชิงลบขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเป็นการช่วยรัฐบาลในการปกป้องภาพลักษณ์ที่ดีของพระพุทธศาสนาครับ
0: สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามค่ะเพื่อพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามมุ่งนำความรู้ทางกฎหมายผสานกับ

0: หลักศาสนาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีและตั้งเป้าลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลสถาบันเพื่อการไกล่เกลี่ยตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักงานศาลยุติธรรมจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและคุณธรรมในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมโดยมีนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมีคณะทูตผู้บริหารศาลยุติธรรมผู้นำศาสนาและจิตอาสาเข้าร่วมประธานศาลฎีการะบุว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดทางศาสนาโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการยุติคดีความแต่คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณีภายใต้บริบทและวิถีชีวิตทางศาสนาขณะที่จุฬาราชมนตรีได้กล่าวให้โอวาทโดยเน้นย้ำว่าการประนีประนอมเป็นหลักการสำคัญในศาสนาอิสลามซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ต่างศาสนาได้หากคู่กรณียินยอมพร้อมระบุว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่ดีจะต้องรับฟังเข้าใจความแตกต่างมีความเป็นกลางและยึดมั่นในความยุติธรรมด้านนายประกรณ์ปรียากรรองประธานคณะกรรมการเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามสำนักจุฬาราชมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีคดีอยู่ในศาลประมาณ2ล้านคดีหากสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะมีความชำนาญมีความสามารถในการรับฟังและให้ทั้ง2ฝ่ายประนีประนอมกันจะช่วยคดีได้ประมาณ20%และในระยะยาวก็จะช่วยลดได้ถึง40%
1: จากที่เราได้ร่วมมือกับศาลยุติธรรมเนี่ยก็พบว่าในปัจจุบันนี้เรามีคดีอยู่ในศาลประมาณสัก2ล้านคดีแต่ถ้าเราสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญการมีความสามารถในการรับฟังอย่างได้ยินแล้วก็ให้ความเสนอแนะแล้วก็พยายามที่จะไม่ได้บีบบังคับนะแต่ให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประนีประนอมซึ่งกันและกันมันจะช่วยลดทอนระยะต้นเนี่ยได้ถึงประมาณ 20% แล้วถ้าเราระยะยาวถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะถึง 40%
0: ขณะที่พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามวิถีอิสลามระบุว่าอนาคตจะมีการบูรณาการในหลายหน่วยงานให้เพิ่มมากขึ้นโดยตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสังคม
2: ถึงอนาคตเราก็จะร่วมฝ่ายยุติธรรมฝ่ายนะครับอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นคือตำรวจอัยการศาลก็จะร่วมกันทั้งหมดนะแล้วเราต่อยอดโดยจะเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครสถานที่แห่งนี้วันนี้ก่อนแล้วต่อไปจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับตอนนี้เราเตรียมคนไว้พร้อมแล้วนะครับเพื่อลดภาระของตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และกองบังคับคดีนะครับและก็ที่ประการสำคัญที่สุดก็คือลดความแตกแยกของคนในชาติ
3: มาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่หลายคนกำลังรอลุ้นว่าจะมีการขยายโครงการต่อหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้ไฟเขียวในหลักการแล้วพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลมีเงินเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทจากพรก.กู้เงินจำนวนนี้เพียงพอที่จะนำมาใช้ได้ทันทีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงบประมาณกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อ ดยงบประมาณระยะแรกยังคงมีวงเงินคงเหลือราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีหากกระทรวงการคลังเห็นชอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วหากเห็นว่ามีความเหมาะสมและจำเป็นส่วนแหล่งเงินทุนนั้นรัฐบาลมีเงินหลายกระเป๋าทั้งงบปกติและงบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นครับ
4: หมดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: แต่เรามีงบประมาณอยู่ใช่ไหมคะ
4: มี
6: ส่วนแรกหรือตอนเท่าไหร่ครับส่วนแรกตอนแต่แรก
4: ก็จะเหลือถึง4-5 หมื่น
6: ถ้าจะพร้อมเนี่ยคือสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมส่วนแรกหรือต้องไปใช้ส่วนอื่น
4: จริงๆถ้าจะไปดำเนินการโครงการต่อถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการ
5: แต่เหมือนนายกก็ไฟเขียวแล้วน่าจะ
4: นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้แล้วก็อนุมัติในหลักการ
6: แหล่งเงินเนี่ยเป็นเฉพาะพรบ.กู้หรือว่าสามารถใช้ตรงอื่นๆได้ครับผมเช่นรถเชิญหรือว่าอื่น
4: จริงๆกระเป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน400,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช
0: ้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูแนวทางการนำเอางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีหลังจากนี้นะคะสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีมุ่งบูรณาการงานวิจัยตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงค่ะและยกระดับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนายธีรพัฒน์ประยูรสิทธิ์ประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือสวพศประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยส่วนราชการสถาบันวิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้แทนเกษตรกรโดยมุ่งเปิดโอกาสให้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการวิจัยสามารถตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่สูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมประธานอนุกรรมการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกล่าวว่าร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีต่อจากนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่เกิดขึ้นในพื้นที่สูงโดยครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอีกด้วย
1: ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนบนพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นนี้ก็จะนำไปสู่สังคมที่ดีแล้วก็ประเทศชาติที่มั่นคงต่อไปในระยะยาวเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยก็คาดว่าแผนที่เราทำบนในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยจะนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างดีและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องกันไปครับ
0: สำหรับร่างแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ5ปีฉบับนี้ที่จะใช้ในปี2571ถึง2575กำหนดแนวทางสำคัญในการใช้การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการผลิตและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมพัฒนากลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
2: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันแห่งศรัทธากับขบวนแห่องค์พระพิฆเนศในงานเทศกาลคเนศจตุรถีที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาเปลี่ยนย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอินเดียทั้งขบวนแห่เสียงกลองและผู้คนที่มาพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียครับนี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่งศรัทธาในเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมอินเดียอย่างใกล้ชิดครับทันทีที่ขบวนเคลื่อนผ่านย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็เรียกความสนใจจากผู้ชมตลอดเส้นทางที่อยู่สองข้างทางโดยเฉพาะสีสันของผู้เข้าร่วมขบวนที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสารีและชุดประจำชาติอินเดียหลากหลายสีสันสร้างบรรยากาศให้ย่านเมืองเก่าภูเก็ตดูมีชีวิตชีวาและสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียกับอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัวขณะที่ผู้ชมบางส่วนก็ร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศและอีกหลายคนไม่พลาดในการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพความสวยงามของขบวนแห่ สำหรับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศท่ามกลางเสียงกลองโทตาชาจากประเทศอินเดีย2ชุดนี่พร้อมกับนักแสดงกว่า50คนนะครับที่ร่วมกันบรรเลงจังหวะอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักตลอดเส้นทางครับสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้จัดต่อเนื่อง5วันด้วยกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ณเทวาลัยพระพิฆเนศสีมันคณปฏิราวัยจังหวัดภูเก็ตโดยในวันที่18กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะมีพิธีวิสารชันพร้อมกระบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศจากเทวาลัยมุ่งหน้าสุหาดราวัยเพื่อประกอบพิธีตามประเพณีถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเทศกาลแห่งศรัทธาแล้วก็ยังสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศักยภาพของภูเก็ตในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายประเทศผ่านความศรัทธาและมิตรภาพครับ
0: พาไปท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันต่อนะคะที่จังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปูมดแดงล้านตัวค่ะที่ออกมาอวดโฉมเต็มผืนทรายพร้อมปรากฏการณ์ทะเลแหวกที่เกาะตั้งเลนจังหวัดพังงาเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเกาะตั้งเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหาดคดตำบลบางเตยอำเภอเมืองซึ่งเป็นจุดหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่จะได้ชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกและฝูงปูมดแดงหรือปูทหารนับล้านตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมออกมาหากินบนผืนทรายโดยนักท่องเที่ยวจะใช้เวลานั่งเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะตั้งเลนหรือหาดคดจากท่าเรือบ้านใต้หมู่ที่9ตำบลบางเตยเพียง20นาทีเท่านั้นสำหรับปรากฏการณ์ทะเลแหวกก็จะเกิดขึ้นในช่วงขึ้น12ค่ำถึงแรม3ค่ำของทุกเดือนนะคะโดยจะเห็นสันดอนทรายขนาดใหญ่ทอดยาวออกไปเป็นระยะทางนับกิโลเมตรกลายเป็นทะเลแหวกแบบนี้ค่ะให้สามารถเดินชมธรรมชาติบนผืนทรายได้ส่วนปูมดแดงหรือว่าปูทหารเป็นปูที่อาศัยอยู่ภายในรูตามพื้นทรายบนชายหาดโดยปูจะออกจากรูในช่วงน้ำลงของทุกวันเพื่อออกหากินและเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นหรือว่ารู้สึกถึงอันตรายมันก็จะรีบกลับลงไปในรูพร้อมใช้ทรายปิดปากรูเพื่อป้องกันภัยซึ่งปูชนิดนี้มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่จึงเกิดเป็นภาพฝูงปูนับล้านตัวบนผืนทรายในช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจังหวัดพังงาจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอ่าวพังงาในพื้นที่ตำบลบางเตยไปชมปรากฏการณ์ทะเลแหวกเกาะตั้งเลนกันนะคะไปแล้วก็จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของฝูงปูมดแดงนับล้านตัวพร้อมเชื่อมโยงเส้นทางไปสัมผัสวิถีชุมชนและรับประทานอาหารทะเลสดๆที่หมู่บ้านปางพัดได้อีกด้วยค่ะ
2: ไปต่อกันที่จังหวัดสตูลนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนสายธารภูเก็ตบุงหงาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามแนวคิด7 Wonders of สตูลครับว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารภูเก็ตบุงหงาโดยวินัยทรงเดชาวันทาปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลหรือคฟส.ร่วมทีมเพื่อสำรวจศักยภาพด้านธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สำรวจจุดท่องเที่ยวและแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเต๊ะโต๊ะตาบอดถ้ำกายาโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์กงกลางและกระนำน้อยคลองพร้าวเพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งนี้จากการสำรวจดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดคุณค่าทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด7 Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: และทุกข่าวเช้าของเราแบบนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมรับมือกับเอลนีโญกันนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอบุญทริกส่งมอบบ่อบาดาลในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าหากว่าเกิดซุปเปอร์เอลนีโญขึ้นนายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจรับและส่งมอบบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่บ้านหลักป้ายหมู่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีให้กับดร.คุณากรอักษรพรมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมการรับมือซุปเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างภัยแล้งและความเสียหายในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมในครั้งนี้ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 338,000 บาทค่ะ
2: แม้ว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าสัญญาณความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญเมื่อปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงแล้วก็อาจส่งผลกระทบให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่สุดขั้วความร้อนจัดภัยแล้งและฤดูหนาวที่อาจไม่หนาวอย่างที่คิดภาคเกษตรกรรมแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรติดตามจากรายงานครับ

0: ากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คือคนก็อาจจะไปท่องเที่ยวที่ในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานีญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย